0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิ์โครงการเป็นระยะเวลานานทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์ในโครงการครั้งหน้าหรือไม่
1: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราจะให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
0: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
2: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่ 30,000 แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
0: ด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
4: นางสาวรลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการนักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ กระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
2: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ 60-40 ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
4: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระซิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาปทุมมารายงาน
5: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
3: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
6: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
7: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องของรายงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
6: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่ 1/2569 อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิจบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่าก ลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
3: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตต้าทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดไปลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25 26-24 19-2525-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิจพลเทระรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6 และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น ทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่วังนานโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัศน์ธงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง4เกม2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 73 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 42 ซม.และเวลา 16:55 น.ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง 1 เมตร 25 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
13: 1นาทีกับกปท.ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการ

0: ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
2: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
10: ครับขณะนี้ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเปิดประมาณ3สัปดาห์เนี้ยครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทยอยไปในช่วงกลางเดือนหรือช่วงก่อนหมดอายุก็ได้ครับเพราะว่า

0: จะได้ไม่ต้องไปแอบหน้าธนาคารนะครับอีกอย่างแล้วมันมีช่องทางให้เราสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้หลายช่องทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ของของกระทรวงการคลังก็ได้นะครับ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านอาจจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือไปที่ธกส. ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามได้เลยครับ
1: ค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโครงการเพิ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนไปค่ะท่านคะประชาชนยังคงสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนทั้งในแบบกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มไหนต้องเป็นผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนคะ
0: กลุ่มคือมันจะมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นคนเดิม 13.18 ล้านคนอันนี้ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับในขณะที่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปนำมาจากฐานข้อมูลที่ในกระทรวงมหาดไทยบวกกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองตามคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่ม 13.18 ล้านคนครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่เขาไปดำเนินการมาในแต่ละพื้นที่รวบรวมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กระทรวงการคลังก็ไปคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านอาจจะต้องถามจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ส่งรายชื่อของท่านเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย อยู่ในรายชื่อที่กำลังจะส่งมาที่กระทรวงการคลังหรือไม่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับมันก็อาจจะมีทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนปนกันอยู่นะครับ
1: ก็คือต้องไปตรวจสอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่เท่านั้นเอง
0: ครับใช่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ธนาคารได้อยู่แล้วนะครับ
1: เราจะเก็บตกผู้ที่ไม่ได้มาสอบถามหรือว่าไม่ทราบข้อมูลเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
0: อันนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนไปทำฐานข้อมูลส่งมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่เขาไปสำรวจนะครับเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานในแต่ละตัวเรือนนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนที่อยู่ในข่ายที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่บวกกับสมุดพกครัวเรือนที่จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทำการคัดกรองซึ่งเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ครับก็น่าจะเก็บตกคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะได้ 100% มั้ยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือว่าจะมีการเก็บตกเหล่านี้ได้ยังไงแต่ถ้าระบบฐานข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สมควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แบบไหนคะ
0: บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ห้ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช่นนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการนะครับผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเช่นสส.สว.นะครับรวมถึง5กลุ่มใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับมีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะครับมีผู้มีบัญชีหุ้นหรือมีบัญชีเล่นหุ้นนะครับตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่บิดามารดาบุตรหรือผู้สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีครับคือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรเนี่ยมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคนคอยดูแลมีคนช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับหาบเล่แผงลอยหาเช้ากินข้ามอย่างเงี้ยครับ พราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะต้องไปดูแลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกเนี่ยนำมาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องรอการพิจารณาทบทวนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหมนะครับ
1: ค่ะเราประเมินประมาณไหมคะว่ามีบุคคลที่จะต้องหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกี่คนนะคะ
0: เราไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เราก็คาดการณ์ว่าจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยครับก็จะน่าจะมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ได้จากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มาบวกเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์สุทธิแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้เกินจำนวนเดิมก็คือ 13.18 ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูวันที่17กรกฎาคมครับ
1: ค่ะเรื่องของการประกาศผลแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับตรงนี้มีการกำหนดการประกาศแล้วหรือยังคะจะเริ่มสิทธิ์และการใช้วงเงินได้เมื่อไหร่คะ
0: ประกาศผลจะเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาว่าอุทธรณ์ท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ผ่านตลอดเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็คือ1สิงหาส่วนคนที่ยังต้องรอผลอุทธรณ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาครับ
1: ค่ะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตอนนี้ค่ะมันยังมีเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนหลอกส่งลิงก์เนี่ยค่ะอยากให้ท่านช่วยเตือนประชาชนในเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รอยืนยันสิทธิ์นะครับว่าท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางที่ผมได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่นอกเหนือจากผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับทุกที่ท่านสามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์02-640-3701นะครับอันนี้โทรได้ทุกวันจนถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเบาะแสก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
3: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแขนงผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การงบประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
2: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: ท่านผู้ฟังคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว M&Eใช้ปักหมุดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลรับมือวิกฤตโลกเดือดติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
7: ปัจจุบันโลกไม่ได้เผชิญเพียงวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่กำลังเผชิญวิกฤตความสามารถในการปรับตัวจากรายงาน Climate Risk Index 2026โดย Yemen Watch พบความเสี่ยงของประเทศไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ของโลกจากอันดับที่72ในปี2022สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของประเทศต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างชัดเจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Met Office แจ้งข้อมูลว่าปีนี้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียสถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ความตกลงปารีสและเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศสามารถลดความเปราะบางเสริมสร้างความยืดหยุ่นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ตลอดจนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายประวิตรเกตวงวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระบบ M&E ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นทั้งเครื่องมือรายงานผลและเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายด้านข้อมูลภูมิอากาศของประเทศที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่หน่วยงานและประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการประเมินความเสี่ยงและช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นกองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนภูมิอากาศสีเขียวกองทุนเพื่อการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต่อไป
8: ทีนี้วิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูซิว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราก็จะนำตัวข้อมูลต่างๆไปดูซิว่ามันยังมีแกลบอะไรเรายังมีการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนที่จะไปตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างเต็มความสามารถของภาครัฐเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงในเรื่องงบประมาณต่างๆที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าหรือมันใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
7: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตปิยาพันยางเทียนรายงาน
9: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
10: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าใช้เทคโนโลยี GI Smart Trace ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า GI ทุเรียนนนป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการดำเนินโครงการ GI Smart Trace เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ที่กรมพัฒนาขึ้นซึ่งนำร่องใช้กับสินค้าทุเรียนนนเป็นรายแรกตั้งแต่ปี2568โดยระบบจะตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยำช่วยยืนยันว่าสินค้าเป็นของดีมีคุณภาพเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนน868รายได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย131ราย ายในจำนวนนี้มีผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ GI Smart Trace 46รายโดยกรมจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงค่ะ
9: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
6: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาจัดเสวนาถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาพร้อมเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมุ่งสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: การคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงานเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเรื่องถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริบทรัฐสภาทั้งในมิติของรูปแบบขอบเขตตลอดจนผลกระทบต่อผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือขององค์กรในงานเสวนานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในรัฐสภาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศมากที่สุดรองลงมาคือผู้ชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและผู้กระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศใดเพศหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและไม่เชื่อมั่นกลไกภายในองค์กรเนื่องจากบางกรณีมักสิ้นสุดลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือขอให้ยุติเรื่องส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
11: จากการที่ได้ข้อมูลนะครับใน Black Box มาเราคิดว่านิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยตามพรบมันอาจจะยังแคบเกินไปเพราะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายอย่างที่ได้รับการรายงานเข้ามาแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ร่มของพรบดังกล่าวเช่นคุณเป็นส.ส.ส.ว.คุณอาจจะชวนผู้ช่วยไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดมากินข้าวนะผมอาจจะตั้งให้เป็นเลขานุการของกรรมาธิการนี้ถามว่าการกระทำอย่างนี้อยู่ภายใต้พรบคุกคามทางเพศมันเป็นงานคุกคามไหมมันอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าการที่เราเป็นผู้มีอำนาจสูงแล้วเราใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ
4: ภายในงานยังได้มีการนำเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการคุกคามทางเพศภายใต้หลักการสำคัญอาทิความเท่าเทียมและการให้เกียรติโดยปราศจากอคติทางเพศการเคารพหลักความยินยอมการไม่ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้แทนของประชาชนการเคารพความหลากหลายการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามตอบโต้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
11: คือวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนนี้มีอะไรก็ฟ้องกลับนะครับถูกร้องอะไรหาช่องทางฟ้องกลับหาช่องทางทางกฎหมายปิดเพื่อปิดปากเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลของเราก็ไม่ควรจะทนนะครับเราก็ควรจะพยายามให้ข้อกำหนดนี้ไว้เสริมพลังเยียวยาสนับสนุนแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
4: การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาไทยก้าวสู่การเป็นพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐสภาแต่ยังสามารถเป็นต้นแบบการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและสังคมในวงกว้างในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน

0: าคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากกรณีมีผู้ปล่อยคลิปใน YouTube อ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์กู้ง่ายอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนั้นธนาคารออมสินขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพซึ่งทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปใน YouTube แต่อย่างใดและธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยกู้ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ที่ www.gsb.or.th หรือโทร02-299-8000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: จำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปณิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงอีก1ช่องทางนะคะที่ติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วนะคะทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์โสมนัสและคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้นะคะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ดูแล Facebook Live นะโดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีกระแสดราม่านะครับว่าในกรณีที่ใช้ชื่อของพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีซึ่งพ่อแม่เนี่ยเคยใช้ถือบัตรคนจนอยู
2: ่
1: นะครับพอใช้สิทธิ์ตรงนี้ใช้ชื่อของคนที่ถือบัตรคนจนไปใช้ในการลดหย่อนภาษีอาจจะทำให้คนที่ถือบัตรคนจนเดิมหลุดออกจากสิทธ
2: ิ์
1: นะครับตรงนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะบางทีเนี่ยคนที่ถูกใช้ชื่อที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่ทราบนะฮะลูกขอไปโดยที่ไม่รับความยินยอมหรือบางทีขอไปแล้วเนี่ยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเอาไปแต่ชื่อแล้วตัวเองก็สบายตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะก็คือเหมือนไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาส่วนบิดามารดาแทนที่จะได้เงินจากรัฐเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน1ใน13ล้านคนก็ไม่ได
2: ้
1: นะครับก็ตรงนี้เองฮะก็เป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมาแล้วถามดังๆไปยังรัฐบาลว่าถ้าเกิดในกรณีนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกครับว่าก็จะมีปุ่มอุทธรปุ่มอุทธรจำได้ไหมครับสมัยโควิด19นะครับที่มีการแจกเงินสู้โควิดใครที่ไม่ได้ในกรณีที่เงินโควิดตอนนั้นเนี่ยก็จะมีปุ่มอุทธรให้คุณอุทธรแล้วรอไปประมาณสัก7วัน15วันนะครับคุณก็จะได้รับคำตอบนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวเดียวกันนะครับก็จะมีปุ่มเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยสามารถอุทธรได้หากถูกตัดสิทธิ์นะครับหลังจากประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมเป็นรายกรณีไปครับเรื่องของคนอยู่กับป่าครับพยายามทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นการมีสปก.นะครับสปก.คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เกี่ยวกับการเกษตรนั่นเองนะครับก็คือที่ดินไม่ใช่เป็นของเราแต่ว่าเราสามารถใช้สิทธิในการที่จะครอบครองที่ดินนั้นในการทำการเกษตรได้แต่เอาไปขายไม่ได้นะครับทำเกษตรเท่านั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยพยายามเดินหน้ากันมาโดยตลอดครับล่าสุดเนี่ย เขาก็มีแนวทางที่จะให้ประชาชนอยู่กับป่าอย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงติดตามกันฮะเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคคุณปริศราครับมีอะไรบ้าง
2: คุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็ยังมีกรณีที่ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะก
1: ็
2: คือมีไรเดอร์ที่รับส่งลูกค้าเนี่ยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวนะคะก็เกิดขึ้นที่ย่านอโศกนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องไปติดตามกันดูว่าเหตุมันเกิดจากเรื่องอะไรก็คือสาเหตุหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าไรเดอร์ไม่พอใจเรื่องของลูกค้าเขากดที่จะเดินทางอะนะคะแล้วก็ตัวค่าโดยสารเนี่ยปกติแอปพลิเคชันเนี่ยคือถูกกว่าแอปพลิเคชันอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันได้น้อยเกินไป
1: แล้วทำไมไปลงที่ลูกค้าครับ
2: นั่นน่ะสิมันก็เลยอาจจะต้องไปดูตรงนี้ว่า
1: หมายความว่าลูกค้า
2: เขาไม่ยอมไปส่งไง
1: กดเพื่อที่จะไปที่ใดที่หนึ่งด้วยราคาสมมุติ80บาทพอไปถึงที่จ่าย80บาทแล้วไม่ได้หรอหรือว่าเขาไปไม่ถึงที่
2: เขาไม่เหมือนเขาไม่ยอมไป
1: คือกระทบกระทั่งกันคุยกันไม่รู้เรื่องต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจน่าจะต่างชาติต่างภาษาพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ลงไม้ลงมือกันนะพอลงไม้ลงมือกันเนี่ยมันส่งผลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะไปทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเอาไปลงโซเชียลหรือว่ามันออกไปสู่สายตา ชาวต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดภาพลบในทันทีคือสมัยนี้เนี่ยทำนิดเดียวเนี่ยแต่ว่ามันขยายผลออกไปได้ไกลมากๆนะฮะอาจจะทำให้คนชาติที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยไม่มาเที่ยวเมืองไทย มากมายพอสมควรดังนั้นรัฐบาลเนี่ยโดยสคบ.คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องรีบแก้ไขรีบแอคชั่นออกมาทำบางสิ่งบางอย่างให้รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้และหาแนวทางป้องกันเรื่องเหล่านี้ในระยะยาวต่อไปนะฮะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้สมาคมนะฮะสมาคมนะฮะไม่ใช่สคบนะครับเขาก็ออกมาบอกว่า Facebook อ่ะเดี๋ยวนี้เหมือนเอาเปรียบโฆษณาเยอะนะฮะเยอะไม่ว่านะฮะมีโฆษณาหลอกลวง
2: ห
1: ล
2: อ
1: กลวงแล้วก็ใช่พอหลอกลวงปุ๊บเนี่ยคนเขาก็ถูกหลอกเดี๋ยวแล้วเวลาจะเรียกค่าเสียหายเรียกกับใครแล้วทำไม Facebook ถึงไม่มีการป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน
2: ์
1: หรือโฆษณาที่มันไม่ถูกต้องอ่ะที่มันไม่ถูกต้องหรือเป็นโฆษณาหลอกลวงอ่
2: ะ
1: ให้ไปลงทุนผมเคยจำได้เลยว่า Facebook เนี่ยเคยขึ้นอันนี้นานแล้วนะปีที่แล้วรูปขึ้นรูปคนดังคนหนึ่งคนดังคนหนึ่งแล้วบอกว่าลงทุนกับผมสิอะไรอย่างเงี้ยคุณวิกรคุณอะไรนะที่อมตะนครอ่ะคุณนั่นแหละวิกรมกรมดิษฐ
2: ์
1: ก็มีใช้รูปคุณวิกรมกรมดิษฐ์แล้วก็ไปหลอกลวงให้ลงทุนเนี่ยผมเคยเจอกับตัวเลยก็เห็นมาจาก Facebook เนี่ยแหละหรือเอารูปคนอื่นมาแล้วก็บอกว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ลงทุนกับอย่างนั้นอย่างนี้สิเอารูปคนดังมาก็เห็นอยู
2: ่
1: นะฮะเมื่อปีที่แล้วอันนี้ผมเห็นกับตาเลยคำถามคือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย Facebook เนี่ยควรที่จะรับผิดชอบอย่างไรเขาก็มีการฟ้องนะฮะฟ้อง Facebook นะฮะคือเรื่องฟ้องหน่วยงานบริษัทต่างชาติเนี่ยทำยากเหมือนกันนะ
2: ฮะ
1: แต่ก็มีการทำแล้วโดยสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาติดตามกันดูนะฮะแล้วก็วันนี้สคบชุดใหญ่นะฮะสคบชุดใหญ่นะฮะจะมีการประชุมเพราะบอกว่ามีเรื่องค้างพิจารณาประมาณ10เรื่องแต่เรื่องใหญ่คือเรื่องไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX 30นะฮะVolvo รุ่น EX 30นะฮะอันนี้ต้องบอกชื่อรุ่นก่อนนะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่ชาร์จไฟอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ใช่ไหมฮะเนี่ยแหละก็จะต้องดูว่าเฮ้ยมันฟ้องร้องได้มากแค่ไหนผู้บริโภคจะต้องได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคแก้รัฐธรรมนูญก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะมีพักนึงอ่ะถอนออกพอถอนออกแล้วมันจะกระทบกระทั่งกับอีกพักหนึ่งไหมนะฮะก็คือภูมิใจไทยถอนภูมิใจไทยถอนก็ถามว่าเอาแล้วเพื่อไทยว่ายังไงเพื่อไทยก็มีคุณจุลพันธ
2: ์
1: คุณยศชนันนะฮะไปถามเรื่องนี้กับสองท่านนะครับประกอบกับคุณทักษิณเนี่ยก็ได้รับการอภัยโทษมาแล้วคำถามคือตอนนี้ผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองของพักเพื่อไทยเนี่ยยังคงเป็นคุณทักษิณหรือไม่นะหัวหน้าพักยังคงเป็นคุณจุลพันธ์ไหมนะฮะคุณจุลพันธ์พูดเนี่ยมีเสียงเด็ดขาดเหมือนคุณทักษิณพูดหรือเปล่าหรือจะเอาคุณยศชนันเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนนะครับแทนคุณจุลพันธ์นะครับเรื่องนี้ก็สองท่านเนี่ยก็ตอบอย่างชัดเจนในเมื่อวานนี้นะครับเอาละไล่เรียงกันครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่บอกว่ามีการใช้ชื่อของคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนภาษีแล้วก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลุดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตรงนี้เองประชาชนก็ออกมาร้องเรียนแล้วก็บอกดังๆไปยังรัฐบาลบอกว่าไม่รู้ล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีบางกรณีที่ลูกเนี่ยเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ก็จะเดือดร้อนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกตัดสิทธิ์แถมเพราะลูกเนี่ยเอาชื่อเนี่ยไปลดหย่อนภาษีลูกได้แต่พ่อแม่เสียตรงนี้จะดูแลกันยังไงฮะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิฮะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังหรือสสคฮะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะโดยเฉพาะกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีฮะหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีมันก็บอกได้แล้วครับว่าบุตรเนี่ย มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูอันนี้เป็นตามกฎหมายอันนี้เรื่องจริงฮะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าล่ะครับเออแล้วก็รายได้ก็ถึงเกณฑ์ถึงต้องเสียภาษีนี่เขามองแบบนี้1ลูกมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีถึงต้องเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนและลูกก็คงเอาเงินตรงเนี้ยไปอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้คือเขามองแบบนี
2: ้
1: แต่ความจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกกรณีลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่อย่างที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ก็ได
2: ้
1: หรืออย่างที่บางฝ่ายมองโลกในแง่ดีแบบนั้นก็ได้อันนี้ผมพูดเองนะครับแต่หากพบข้อเท็จจริงว่าบุตรไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาและบิดามารดาไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีรัฐบาลนะครับอันนี้ขีดเส้นนะฮะเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ภายหลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับสำหรับการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังได้ปรับรูปแบบการพิจารณาจากเดิมอิงฐานครัวเรือนมาเป็นพิจารณารายบุคคลเพื่อให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นและลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการต้องนำข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวมาประกอบการพิจารณายืนยันครับจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบผู้ขอรับสิทธิ์เพื่อให้เม็ดเงินภาษีประชาชนใช้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทเป็นกรรมการบริษัทเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะครับบางทีมีคนขอชื่อเราไปเป็นกรรมการนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าชื่อเป็นผู้จัดการบริษัทกรรมการบริษัทเนี่ยโอ้โหดูเท่มากเลยพิมพ์นามบัตรแล้วส่งให้คนโอ้เป็นกรรมการบริษัทหารู้ไม่ว่าการเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยเมื่อบริษัทมีหนี้มีสินหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหนี้มีสินเนี่ยหุ้นส่วนผู้จัดการหรือว่ากรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบนะครับการที่ใครจะเอาชื่อเราไปเป็นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเขาขอเอาชื่อเราไปเนี่ยมันมาพร้อมหนี้สินนะฮะไม่ได้มาพร้อมทรัพย์สินนะครับอ
2: ัน
1: นี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีใครหลายคนเนี่ยโดนนะครับไปเป็นกรรมการบริษัทหน่อยจ้างก็มีนะครับนอมินีก็มีนะฮะจ้างก็มีหรืออยากจะเท่เป็นกรรมการบริษัทนะฮะบริษัทมีหนี้มีสินที่รับผิดชอบนะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฮะอันนี้ก็จะสะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจนะฮะที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขผู้มีรายได้ส่วนแยกแยะยังไงฮะคนจนจริงกับคนที่แกล้งจนฮะเขาเรียกว่าจนทิพย
2: ์
1: หรือคนอยากจนเนี่ยก็ต้องคัดกรองนะฮะผู้ที่ดูแลผู้ที่ลำบากจริงๆโดยรัฐบาลจำเป็นต้องบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบท่ามกลางพื้นที่การคลังที่มีอยู่อย่างจำกัดนะฮะมาดูไทยช่วยไทยพลัสที่บอกรัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40ฮะคุณวินิจก็บอกว่าจากมาตรการนี้ฮะลดค่าครองชีพประชาชนช่วงสินค้าราคาแพงจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับจะช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเพื่อให้มีความแม่นยำในการคัดกรองบุคคลเนี่ยก็จะบล็อกกลุ่มเปราะบางทิพย์นะฮะเปราะบางทิพย์นะฮะแล้วก็จะมีลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็คือปรับเกณฑ์จากฐานะครัวเรือนเป็นฐานะเป็นรายบุคคลนะครับพิจารณาเป็นรายบุคคลอุดช่องว่างในนโยบายเพราะว่าคนจนที่อาศัยในบ้านญาติหลังใหญ่ๆเนี่ยมักถูกตัดสิทธิ
2: ์
1: เพราะเอาเกณฑ์ครัวเรือนเนี่ยฮะ
2: ค
1: ือเรารายได้น้อยแต่พี่น้องเรารายได้เยอะเราเลยไม่ได้สิทธิ์ต่อไปเนี่ยณรอบเนี้ยเขาเลยเอารายบุคคลเอาเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่ได้รู้อ่ะตรงเนี้ยคนเนี้ยคือคนจนจริงเป็นรายบุคคลไปแต่การเปิดให้อุทธรณ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่จะดูตรวจสอบว่าบุตรเลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยจริงหรือไม่เนี่ยดูยังไงฮะ
2: น
1: ั่
2: นน่ะสิ
1: พิสูจน์ได้ยากถ้าบอกว่าเนี่ยผมไม่เลี้ยงดูบิดามารดาเลยให้พ่อผมเนี่ยไปเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเถิดผมใช้ชื่อลดหย่อนภาษีด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าผมพูดแบบนี้แล้วพ่อผมได้สิทธิ์อย่างนั้นหรือ
2: หรือมันต้องแสดงหลักฐาน
1: หรือว่าต้องหรือกระทรวงการคลังจะต้องไปตรวจสอบเส้นเงินว่าเคยโอนเงินให้พ่อแม่สักเท่าไหร่แบบนั้นหรือเปล่านะฮะคือมันทำได้ยากในทางปฏิบัติในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุตรอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะในทางปฏิบัติทำได้ยากและจะสร้างภาระให้กับผู้สูงอายุในต่างจังหวัดที่จะต้องเดินทางติดต่อกับหน่วยงานรัฐผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเข้าถึงระบบดิจิทัลเนี่ยไม่ถึงหรอกแล้วต้องเดินทางมาธนาคารเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์อุทธรณ์ตรงนี้ก็สร้างภาระให้กับคนที่เขามีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้รัฐจะต้องดูแลเป็นพิเศษอาจจะต้องตั้งโต๊ะ เอาไว้โดยเฉพาะเลยสำหรับธนาคารเป็นพื้นที่ one stop service หรือว่าเป็น fast track นะฮะศูนย์พิเศษเนี่ยเพื่อที่จะรับเรื่องอุทธรณ์แล้วก็มีการแจ้งผลอุทธรณ์อย่างรวดเร็วในช่องทางต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะ
2: ค่ะไปดูเรื่องของการคืนสิทธิ์ทำกินนะคะแล้วก็รักษาผืนป่าค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาค่ะซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแล้วก็การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินของพี่น้องประชาชนในที่ดินของรัฐนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะดำเนินการภายใต้กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะโดยมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือมีการจัดสรรที่ดินทำกินเนี่ยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12.5 ล้านไร่ตั้งแต่30มกราคมที่ผ่านมานะคะครอบคลุมทั้งหมด66จังหวัดจำนวน 19,576 หมู่บ้านนะคะซึ่งประชาชนได้ประโยชน์แล้วกว่า 1.2 ล้านรายค่ะโดยประชาชนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีเอกสารรับรองสิทธิ์ให้นะคะซึ่งจะเป็นรูปแบบดิจิทัลว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะจะสามารถประกอบการทำกินได้แล้วก็เข้าถึงบริการของภาครัฐได้รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงด้วยนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็มีการเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกค่ะเสนอกรอบมาตรการการอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินในพื้นที่ป่าที่ป่าไม้ถาวร นะคะต่อทางคณะรัฐมนตรีครอบคลุมกว่า 2.2 ล้านไร่นะคะคาดว่าน่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นเนี่ยคืออีก2ล้านรายนะคะก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ซึ่งรัฐบาลนะคะก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำกินอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักการคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดนะคะให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีรายได้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: นะฮะคือหลักการเนี่ยอยากให้คนอยู่กับป่านะครับก็เลยมีเรื่องของสคบขออภัยสปกนะครับก็คือสิทธิที่จะทำประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะฮะได้ใบนี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำเกษตรเนี่ยในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้นะครับทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับไปปลูกรีสอร์ทปลูกอะไรไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดการที่เกษตรกรมีสปกแล้วและนายทุนไปขอนี่เอาสปกมาสิฉันจ่ายให้เธอ 200,000 แล้วสปกนี้เดี๋ยวฉันจะไปปลูกรีสอร์ทให้คนเช่านะครับก็รับ 200,000 ไปแล้วก็เงียบหายไปสำหรับเจ้าของผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์สปกตรงนี้นะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีมาตรการในการให้ที่ดินกับประชาชนนะครับอยู่กับป่าแล้วนะครับคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้นไม่ให้นายทุนเนี่ยเข้ามาสวมสิทธิ์ตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกเลยฮะที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำให้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยกรุณาตรวจสอบด้วยนะครับต้องมีหน่วยงานที่จะตรวจสอบและกำกับดูแลและใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะฮะไม่ใช่ว่าพื้นที่เขาพื้นที่อะไรเนี่ยกลายเป็นรีสอร์ทไปหมดถามหาโฉนดมาจากไหนนะฮะบางทีก็มีโฉนดบินมาก็มี นะฮะอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างดีนะฮะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮ
2: ะ
1: ไปดูเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการเรียกแอปพลิเคชันเนี่ยในการใช้รถนะฮะแล้วก็มีคนขับเนี่ยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวนะฮะล่าสุดฮะคุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะเหตุเกิดแถวอโศกกลางเมืองเลยนะครับทราบว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันดังแล้วก็นิยมกันมากแต่ก็ไม่บอกชื่อนะราคาก็ต่ำกว่าหลายแพลตฟอร์มแอปอะไรเนาะสคบนะฮะเห็นว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยมีการกดรับผู้โดยสารแล้วก็ต้องส่งให้ถึงที่สิครับจริงฮะแบบนี้ถือว่าละเมิดสิทธิผู้บริโภคซึ่งทางแอปพลิเคชันเนี่ยได้มาพบกับตัวแทนของสคบที่สน.ทองหล่อไกล่เกลี่ยกันแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยแสดงความรับผิดชอบด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 35,000 นะฮะแต่ยังมีคดีทำร้ายร่างกายนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับ คุณสุภมาศบอกว่าสคบมีแนวคิดที่จะมาดูแลแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันออนไลน์ขายของส่งสินค้าเรียกรับผู้โดยสารโดยในวันนี้เนี่ยนะครับจะเรียกแอปพลิเคชันรายที่มีปัญหามาคุยกับมาคุยกันเจ้าเดียวก่อนแล้วก็ในวันที่12มิถุนายนศุกร์หน้าจะเรียกมาอีก13แอปทั่วไทยนะครับมาหารือในเรื่องของการจัดระเบียบนั่นแหละครับสร้างมาตรฐานจากกรณีที่คนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะเป็นชายอายุ23ปีไม่มีใบขับขี่สาธารณะฮะ อันนี้คือคนทำร้ายนะฮ
2: ะ
1: ไม่มีใบขับขี่อายุ23ปีคำถามคือว่าแล้วปล่อยมาขับได้ยังไงไม่มีการกำกับดูแลนะครับอาจต้องอาจจะต้องยอมรับฮะวุฒิภาวะอาจจะยังน้อยแต่ที่สำคัญไม่มีใบขับขี
2: ่
1: ก็แสดงว่าผิดกฎหมายนะฮะแสดงว่าไม่มีการคัดกรองอะไรใดๆเลยคุณสุภมาศก็บอกว่าจะต้องดูมาตรการของบริษัทตั้งแต่ทำสัญญาว่ามีความเป็นธรรมไหมแล้วก็13แอปพลิเคชันจะทิ้งผู้โดยสารโดยไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยนะครับรวมถึงความเป็นธรรมของค่าโดยสารด้วยนะครับอันนี้ก็มีการจัดระเบียบชุดใหญ่นะฮะสำหรับแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมีการพิจารณาอีกเรื่องนึงฮะรถ Volvo นะฮะ
2: ค่ะ
1: โอ้ย500เคสเลยนะครับ
2: ค่ะ
1: ที่ประชุมเสร็จเตรียมฟ้องให้ผู้บริโภคทันทีไม่มีการไกล่เกลี่ยแล้วนะครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดซึ่งผู้เสียหายบางรายไม่ต้องการที่จะนำรถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ต้องการคืนเงินนะฮะคือขับไปแล้วไม่ปลอดภัยคนก็ต้องการที่จะนำรถเนี่ยขอคืนเงินก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของการคุ้มของผู้บริโภคเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะสมัยก่อนรถเสียแล้วซ่อมแล้วมันไม่จบสักทีอ่ะซื้อมาใหม่ป้ายแดงอ่ะวิธีการที่จะได้รับเงินคืนอ่ะสมัยก่อนยากมากเลยนะครับติดต่อ00ก็ซ่อมอยู่ได้ซ่อมเป็นเดือนซ่อมเป็นปีวิถีทางสุดท้ายเอารถไปทุบอยู่หน้าสคบสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วทุบปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขามาเปลี่ยนรถใหม่ให้เลยครับคือมันต้องทำกันอย่างเงี้ยสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคฮะไปดู Facebook กันบ้างฮะมีการร้องเรียนเหมือนกันอันนี้เป็นของสภาผู้บริโภคฮะ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณบุญยืนสิริธรรมประธานสภาผู้บริโภคค่ะก็ออกมาแถลงข่าวนะคะในหัวข้อว่าทำไมจะต้องฟ้อง Facebook นะคะโดยนางสาวบุญยืนเนี่ยคือเปิดเผยมาว่าตั้งแต่ปี67นะคะจนถึงมีนาปี69นี่แหละทางสภาผู้บริโภคเนี่ยได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วก็บริการแต่ว่าไม่ได้รับสินค้านะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็คือไม่ตรงปกนั่นแหละรวมกว่า 6,000 กว่าเรื่องนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยกว่า 3,000 เรื่องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะทั้งหลอกขายสินค้าหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงเปิดเพจปลอมหลอกลวงประชาชนด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือไม่สามารถที่จะติดตามผู้กระทำผิดมารับผิดชอบได้นะคะแล้วก็คุณบุญยืนบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ย คือถ้าเข้าไปดูแล้วจริงๆเนี่ยมีทุกกลุ่มอาชีพเลยทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อาจารย์หมอข้าราชการนะคะนักธุรกิจไปจนถึงประชาชนทั่วไปคือเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดจากการรู้ไม่เท่าทันเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเกิดจากความที่ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มนะคะว่า Facebook เนี่ยคือผู้ใช้งานในประเทศไทยมากกว่า51ล้านบัญชีนะคะก็เชื่อว่าโฆษณาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มน่าจะมีการคัดกรองแล้วนะก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่ทันตั้งข้อสังเกตอะไรก็ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคตรงนี้ซึ่งการฟ้องร้องครั้งนี้นะคะเป้าหมายก็คือเขาจะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้เทียบเท่ากับแพลตฟอร์มสากลนะคะก็มี เหตุผลหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่จะดำเนินคดีทั้งเรื่องของการที่ปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลวงนะคะโฆษณาผิดกฎหมายจำนวนมาก ทั้งหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็อย่าง Facebook เนี่ยเขาจะมีระบบ Marketplace นะคะระบบเพจที่เหมือนจะเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าต่างๆก็มีคนที่เอาสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายนะคะอย่างพวกยาอาหารเสริมหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้บริการรวมไปถึงคือหนักๆเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาวุธด้วยนะคะที่ขายในแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอัลกอริทึมต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มก็เอามาใช้นะคะเป็นเหมือนทำให้เหยื่อเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะคือมิจฉาชีพเขาก็จะใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรม Facebook เนี่ยเขาจะมีระบบหลังบ้านที่ถ้าใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะจะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเขาจะอยากจะยิงแอดนะเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคเขาก็จะใช้ตรงนี้แหละช่องว่างตรงนี้นะคะที่จะ หลอกลวงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ Facebook ก็ได้ผลประโยชน์นะคะจากค่าโฆษณาด้วยนะแล้วก็เรื่องของระบบการยืนยันตัวตนที่อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเปิดช่องให้มีการใช้บัญชีปลอมสวมรอยต่างๆนะคะแล้วก็อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการจดทะเบียนเพียงผู้เดียวในการให้บริการโซเชียลมีเดียทั้งที่มีธุรกรรมการค้าแล้วก็การโฆษณาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เรื่องของ Facebook เนี่ยที่เขาบอกว่า คือไม่มีระบบคุ้มครองผู้ซื
1: ้
2: อบางแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้านะคะเขาจะมีกระเป๋าเงินกลางที่พอเราซื้อเนี่ยเขาจะโอนไปที่กระเป๋าเงินกลางก่อนสมมติเราได้รับสินค้าแล้วผู้ขายเนี่ยถึงจะได้เงินจากตัวแพลตฟอร์มเขาจะโอนเงินให้ทีหลังหลังจากที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าไปแล้ว
1: ซื้อสินค้าได้รับสินค้าตรงปก มีความพึงพอใจในสินค้าผู้ขายถึงสามารถที่จะรับเงินได้
2: ใช่แต่ว่าแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยอาจจะยังไม่มีระบบตรงนี้ในการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้นะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สภาผู้บริโภคมีการเตรียมที่จะฟ้องนะคะทางแพลตฟอร์ม Facebook นะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค
1: คือบางทีเนี่ยมันเป็นการหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยในการเปิดเพจปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชน
2: ค่ะ
1: นะฮะส่วนใหญ่ไม่สามารถติดตาม

0: ฎหมายรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสินค้าเนี่ยภาษาอังกฤษเลมอนลอว์เลมอนที่แปลว่ามะนาวเลมอนลอว์นะฮะคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะในการที่ต่างประเทศน่ะถ้าซื้อสินค้าเขาก็จะมีคืนเงินหรือลดราคาหากเป็นถ้าซื้อรถยนต์ซื้อรถใช้ไฟฟ้าแล้วซ่อมซ้ำซากอ่ะซ่อมไม่จบนะฮะซ่อมไม่จบนะฮ
1: ะ
0: ก็สามารถที่จะคืนเงินได้เลยนะครับสามารถนำไปซ่อมหลายครั้ง 2-3 ครั้งไปแล้วชิ้นส่วนหลักยังคงเสียหายซ่อมเวลานานเกินกำหนดกฎหมายของต่างประเทศถือว่าสินค้านี้ไม่ได้คุณภาพผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการซ่อมได้เลยภาระการพิสูจน์อยู่ที่ผู้ขายผู้ขายหรือผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ว่าความบกพร่องนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้งานไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดประเภทของผู้บริโภคนะฮะอันนี้เป็นที่ต่างประเทศคำถามประเทศไทยมีหรือยังฮะประเทศไทยมี
1: ม
0: ีแต่ไม่สมบูรณ์ก็คือซื้อสินค้าไม่เป็นไปตามคำพรรณนานะฮะในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และล่าสุดเนี่ยมันมีร่างกฎหมายที่ยังอยู่ในสภาเรียกว่าร่างพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับอยู่ระหว่างการผลักดันและพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐและสภาผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการครอบคลุมสินค้าประเภทรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: นะครับว่าซ่อมซ้ำซากซ่อมไม่จบเนี่ยคุณต้องคืนเงินนะเออนะฮะรถยนต์เนี่ยเป็นเยอะรถไม่ได้เป็นเยอะขออภัยคือเป็นปุ๊บเนี่ย
1: เห็นกรณีนี้บ่อย
0: ศูนย์ก็จะบอกว่าซ่อมสิซ่อมสิแล้วพอเอารถไปซ่อมเนี่ยเราก็ไม่มีรถใช
1: ้
0: ซ่อมไม่จบซ่อมขับขับไปดับขับขับไปดับเนี่ยใครก็ไม่อยากใช
1: ้
0: ตรงเนี้ยถ้ามีกฎหมายอันนี้มาผลักดันใช้เนี่ยก็จะทำให้ช่องว่างตรงนี้มันหายไปนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องราชวิถี Run for Life ครั้งที่2วิ่งต่อลมหายใจส่งต่อการให้เพื่อทุกชีวิตนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: คุณทรงพลคุณปริศราครับ
1: ค่ะคุณหมอคะสำหรับงานวิ่งราชวิถี Run for Life Emergency for All ครั้งที่2นี้มีที่มาที่ไปในการจัดงานอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับก็คือตั้งแต่จากว่าทางโรงพยาบาลราชวิถีเรานะครับได้รับงบประมาณนะครับในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินในที่เป็นอาคารทั้งหมดประมาณ 42,000 ตารางเมตรนะครับแต่เนื่องจากว่างบประมาณที่เราได้มานั้นเนี่ยเราจะสามารถเปิดตึกได้เพียงไม่กี่ชั้นนะครับก็เลยทำให้เราจะเป็นต้องในแง่ของการระดมทุนนะครับในการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ตึกสามารถใช้งานในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบอย่างครบวงจรนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องจัดกิจกรรมหลายอย่างนะครับรวมถึงในเรื่องของงานวิ่งนะครับก็เราก็คิดว่าในเมื่อเราเกี่ยวพันกับในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเราก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมในการที่มาออกกำลังกายเดินหรือวิ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับดูแลท่านไม่ให้มีโรคเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคฉุกเฉินเท่าที่ป้องกันได้ครับ
2: ครับปัจจุบันศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับก็ในทั้งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินมาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลมีห้องฉุกเฉินอยู่ในทุกๆเรียกว่าทุกๆโรงพยาบาลนะครับ ทั้งประเทศก็ของกระทรวงสาธารณสุขก็มีเป็นพันกว่าโรงพยาบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมก็ยอมรับว่าในวันนี้เรายังแก้ปัญหาในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้คนจะช่วยป้องกันโรคนะครับให้ดีมากกว่าที่จะมารักษานะครับยังทำไม่ได้ดีนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ทุกที่ก็พยายามพัฒนานะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลราชวิถีเราก็พยายามพัฒนานะครับในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับมาใช้บริการเนี่ยก็หลักหลายหมื่นเกือบ6-7 หมื่นคนนะครับต่อปีนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่า6-7 หมื่นคนที่เข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าประมาณสัก 30-40% คือคนไข้หนักนะครับคือคนไข้หนักนี่หมายความว่าถ้าเขาไม่ได้รับการรักษาอย่างรีบด่วนนะครับก็จะมีผลในการเรื่องของการเสียชีวิตหรือในเรื่องของการที่จะเป็นพิการอะไรได้ง่ายนะครับ
2: ครับตอนนี้เราจัดงานวิ่งเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาอาคารหลังนี้นะครับเรื่องของการสร้างหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนครับ
0: แน่นอนเลยครับเพราะว่าอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเราที่เราดำเนินการในการทำครั้งนี้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับอยากจะให้เรามีสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรูปแบบนะครับอย่างที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิกฤตนะครับ ได้อย่างครบวงจรนะครับแล้วก็อย่างบูรณาการนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของในเรื่องของที่ทางผมกำลังว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาลระดับสตรีภูมินะครับที่จะต้องมีการรักษาผู้ป่วยได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือคำว่าผู้ป่วยวิกฤตก็คือผู้ป่วยที่เรียกได้ว่าภาพภายใน4นาทีหรือ30นาทีนะครับไม่ได้รับการรักษาอย่างท่วงทีนะครับก็จะมีส่งผลต่อผลลัพธ์ของผลการรักษาก็คือผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตเช่นกรณีผู้ป่วยที่หยุดหายใจนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับถ้าขาดออกซิเจน4นาทีสมองก็เป็นสมองตายนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทราแต่ถ้าขาดออกซิเจน8นาทีก็คือเสียชีวิตเลยนะครับ
2: ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะขอย้อนกลับไปครั้งที่1หน่อยค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อะไรคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ปีนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วค่ะ
0: ครับก็เราจัดในปีที่แล้วนะครับตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เรียกได้ว่ามีผู้มาสมัครทั้งหมดนะครับร่วม 7,000 คนนะครับที่มาสมัครวิ่งเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นกิจกรรมที่เราจัดอยู่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็จะมีการวิ่งอยู่3ระยะก็คือ 1.5 กิโล5กิโลแล้วก็10กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการวิ่งรอบอนุสาวรีย์ชัยนะครับโดยมีการประสานงานร่วมกับตำรวจต่างๆนะครับเพราะเราจะวิ่งอ้อมอนุสาวรีย์ชัยในทุกระยะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการวิ่งไปตามเส้นทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็คือวิ่งอ้อมไปจนถึงวังสวนจิตรดาแล้วก็เลี้ยวกลับมานะครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับคืนมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพื่อกลับเข้ามาสู่จุดปลายทางนะครับจุดฟินิชที่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยนะครับโดยที่เราจะคืนผิวถนนนะครับ ให้กับการจราจรปกติตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
2: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยก็เราก็เข้าใจว่าในเส้นทางในตอนเช้าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีกระทบต่อผู้ใช้บริการทางถนนอยู่เป็นจำนวนไม่มากนักนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วเราก็จะวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราได้ทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ได้นำเอาข้อต่างๆนะครับเข้ามาดูนะครับซึ่งก็ได้รับการชมมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นความที่เราเองนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาปรับปรุงต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการจัดครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะเป็นกรีนรันนิ่งนะครับที่เราอยากจะให้มีนักวิ่งมาเป็นกรีนรันเนอร์ด้วยกันเพื่อที่ทำให้งานวิ่งของเราเนี่ยเป็นงานวิ่งที่รักโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เป็นต้นแบบในการที่จะจัดงานวิ่งต่างๆของประเทศไทยต่อไปนั้นเนี่ยให้มีความรักโลกมากขึ้นนะ
2: ครับงานวิ่งในครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับมีความพิเศษอย่างไรเสื้อวิ่งเหรียญรางวัลมีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษไหมฮะมีอะไรซ่อนอยู่ในเหรียญในเสื้ออะไรพวกนี้ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็จากที่เราได้เรียนไว้ว่าสิ่งที่ยังทำไม่ได้ดีในครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะเอามาปรับปรุงนะครับในการจัดครั้งที่สองครั้งนี้นะครับเช่นในเรื่องของเสื้อนะครับเราเองนั้นเนี่ยก็ทำเสื้อขึ้นมานะครับโดยที่เสื้อครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่เรียกว่าเป็น biodegradable ก็คือเสื้อตัวนี้นะครับจะรักโลกโดยการที่เวลาที่เราเนี่ยนะครับเป็นเสื้อที่เป็นจากโพลีอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับ เวลาลงไปในถ้าเสื้อหมดสภาพแล้วถูกทิ้งไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับก็กลายเป็นว่าเสื้อเนี่ยก็จะไม่ละลายจะใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะละลายไปได้นะครับแต่เสื้อของเราเป็นผ้ารุ่นใหม่นะครับที่จะมีลักษณะที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติถ้าฝังลงดินนะครับหรืออยู่ในตะกอนน้ำเสียหรือมีหลุมของศพฝังหรือแม้กระทั่งลงไปในทะเลนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ปีก็จะละลายออกไปหมดนะครับไม่มีเหลือในส่วนด้านนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผ้าที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผ้าที่ซับเหงื่อแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับมีความนุ่มมีความฟูไม่ติดตัวเบาสบายยับยากนะครับอันนี้คือเสื้อที่เราทำนะครับรวมถึงในเรื่องของการใช้ในเรื่องของตัวติดบิ๊บนะครับเราก็จะใช้เป็นอีโคบิ๊บที่เรียกได้ว่าทำมาจากขยะในทะเลนะครับเป็นพลาสติกนะครับเพราะนั้นเอามาใช้ซ้ำได้ก็หวังว่าหลังจากที่ท่านได้รับไปจากทุกท่านที่มาสมัครงานวิ่งกับเรานะครับเราจะแจกอีโคบิ๊บให้ทุกท่านไปใช้ในการติดบิ๊บทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถใช้ซ้ำได้นะครับแทนที่การใช้เข็มกลัดที่เป็นโลหะนะครับถ้าท่านใช้แล้วท่านทิ้งไปนะครับก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าทำให้ในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยมีการใช้โลหะอะไรแล้วก็ไม่ย่อยสลายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งรวมถึงการที่เราจะวางระบบต่อเติมจากปีที่แล้วนะครับว่าเราจะบอกว่าเราจะไม่แจกแก้วน้ำนะครับที่ท่านดื่มครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเป็นขยะลงไปนะครับเราก็จะดำเนินการในการมอบเป็นขวดน้ำเหมือนเดิมนะครับให้ท่านนำไปแล้วก็ยกไปเวลาที่ท่านดื่มนะครับตามรายทางเนี่ยเราก็จะมีถังขยะที่วางไว้เพื่อที่เราจะได้นำขวดที่ท่านดื่มเสร็จแล้วนะครับท่านทิ้งลงไปแล้วเนี่ยเราจะมีคนไปเก็บในการที่จะนำขวดพลาสติกนะครับ PET bottle เนี่ยนะครับนำไปใช้เป็น reuse นะครับแล้วก็ไป recycle นะครับในกระบวนการต่อไปนะครับรวมถึงในเรื่องของเหรียญนะครับเนื่องจากปีนี้นะครับเป็นปีที่ครบรอบ75ปีนะครับของการเปิดโรงพยาบาลราชวิถีนะครับซึ่งจากเดิมเราเคยชื่อโรงพยาบาลหญิงนะครับแล้วเราเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลราชวิถีในปี2519นะครับเพราะนั้นเราก็จะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของโรงพยาบาลราชวิถีเราก็จะมีด้านหนึ่งเป็นรูปเหรียญ75ปีนะครับแล้วก็จะเราก็จะทำเหรียญของปีนี้นะครับให้มีความสวยงามมากขึ้นมีความหนามีความเห็นเป็น3มิตินะครับเพราะภาพด้านหลังก็จะเป็นรูปอาคารของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับที่อยู่ติดกับอนุสาวรีย์ชัยเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปของอนุสาวรีย์ชัยร่วมกับในเรื่องของที่อาคารฉุกเฉินอยู่ในภาพนะครับตั้งเหรียญด้านหลังครับ
1: ค่ะก็เป็นความพิเศษนะคะสำหรับปีนี้คุณหมอคะย้ำหน่อยค่ะงานนี้ครั้งที่2แล้วจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะ
0: ครับเราจะจัดวันที่22พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จัดที่บริเวณที่เดิมก็คือที่บริเวณของอนุสาวรีย์ชัยนะครับส่วนระยะทางที่วิ่งเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่า ทุกท่านที่มาสมัครนะครับจะเดินหรือวิ่งในระยะเวลาที่ 1.5 หรือ5กิโลนะครับหรือ10กิโลนะครับตามแต่ละท่านที่พร้อมได้นะครับในตรงส่วนด้านนี้ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าสนใจแล้วคะคุณหมอสามารถสมัครไปได้จนถึงเมื่อไหร่แล้วก็มีจำนวนจำกัดไหมคะเราสมัครได้ช่องทางไหนบ้าง
0: ก็คือเรื่องเสื้อเนี่ยนะครับเราทำเสื้อไว้นะครับก็จำนวนครั้งนี้ปีนี้เนี่ยเราทำไว้เสื้อถึง 20,000 ตัวนะครับที่ท่านสามารถสมัครได้ส่วนกรณีที่ท่านเองนั้นเนี่ยนะครับจะสมัครเนี่ยนะครับก็จะมี2ช่องทางก็คือมาสมัครที่โรงพยาบาลราชวิถีเราจะเปิดในเรื่องของการรับสมัครแล้วก็รับเสื้อไปได้เลยนะครับก็ที่บริเวณหน้าอาคารศิรินธรตึกศิรินธรด้านหน้านะครับก็จะมีการเปิดในทุกวันเวลาราชการนะครับก็คือตั้งแต่ช่วง 9:00 นถึง 3:00 นนะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เปิดราชการส่วนถ้าท่านสมัครออนไลน์นะครับท่านก็สมัครได้ที่ www.regis.run นะครับหรือว่าท่านจะสามารถไปดูที่เว็บเฟซแฟนเพจราชวิถี Run for Life ได้ครับนะครับในตรงส่วนด้านนี้ก็จะมีในเรื่องของการสมัครผ่านในระบบออนไลน์ครับ
2: ครับถ้าท่านใดไม่สะดวกไปร่วมวิ่งแต่อยากทำบุญในครั้งนี้จะสามารถสนับสนุนและบริจาคผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับคุณหมอครับ
0: อ๋อครับต้องขอบคุณมากครับก็ท่านสามารถที่จะบริจาคนะครับผ่านไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโดยที่ในหน้าเว็บของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดนะครับรวมถึงหรือถ้าท่านจะสะดวกที่ท่านจะในแง่ของเลขบัญชีนะครับท่านก็สามารถสมัครในเรื่องของการร่วมทำบุญได้นะครับที่เลขบัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับคือเลขบัญชีเนี่ยจะอยู่ที่หมายเลขเนี่ยนะครับขอเรียกแป๊บหนึ่ง
2: ครับครับครับอันนี้ก็คือตัวเลขบัญชี
0: ก็จะเป็นเลขบัญชีของที่มูลนิธินะครับว่าเป็นเลขบัญชีของกสิกรไทยนะครับก็จะเป็นเลข029-2-60574-9นะครับจะเป็นบัญชีชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีธนาคารกสิกรไทยนะครับ029-2-60574-9นะครับหรือซึ่งท่านสามารถจะบริจาคผ่านอีโดเนชั่นก็ได้นะครับก็จะหรือไม่ก็ส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์ของสมาชิกของสมาชิกมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็เป็นส่งไปที่ไลน์ ID นะครับ @RAJFD นะครับ R ก็คือ RAJ ก็คือราชวิถีนะครับตัวย่อแล้วก็ FD ก็ Foundation นะครับ R รัสเซียนะครับแล้วก็ A อเมริกา J Japan F Finland แล้วก็ D นะครับนะครับในตรงส่วนด้านนี้ D Dream นะครับก็จะเป็นในลักษณะของการที่ท่านส่งข้อมูลมานะครับพร้อมกับเลขบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานก็ทางมูลนิธิจะดำเนินการในเรื่องของการนำรถยนต์สองเท่าให้กับทุกท่านที่บริจาคเข้ามาครับ
1: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไหมคะให้ออกมาร่วมกันสร้างพลังการร่วมมือครั้งนี้ค่ะ
0: ครับก็ผมคิดว่าข้อแรกที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับช่วยกันรักษาสุขภาพออกกำลังกายทานอาหารที่มีคุณภาพนะครับมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของความเครียดนะครับผมคิดว่าอันนั้นก็พยายามดูแลว่าความเครียดไม่ให้มันมากเกินไปนะครับพักผ่อนให้ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ในการที่ออกมาเดินหรือมาวิ่งหรือออกกำลังกายต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนที่ดีขึ้นนะครับส่วนการที่ออกมาร่วมทำบุญนะครับก็ท่านจะทำบุญสะดวกทำบุญร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีก็ขอเชิญชวนมาร่วมกับในเรื่องของการเดินวิ่งนะครับครั้งนี้หรืออาจจะทำบุญผ่านช่องทางที่เพื่อผมได้เรียนไปทราบเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะขอฝากให้ท่านทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยสาเหตุที่ป้องกันได้ครับและมีอะไรที่คิดว่าโรงพยาบาลราชวิถีสามารถที่จะให้การช่วยเหลือหรือการดูแลได้นะครับก็ขอให้ติดต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะครับขอบคุณมากครับ
2: คร
0: ับขอบคุณมากครับคุณสมพลครับคุณปริศราครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนี่คืองานราชวิถี Run for Life ครั้งที่2นะครับที่จะได้นำเงินนะครับจากการบริจาคจากการวิ่งเหล่านี้นะครับไปสร้างอาคารแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับมาเพิ่มโอกาสในทางให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รอดชีวิตมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับราชวิถี Run for Life ครั้งที่2ครับไปดูเรื่องของประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับประเด็นจะบอกทางการเมืองก็ไม่ใช่ประเด็นทางสังคมก็ไม่เชิงนะฮะอดีตส.ส.พรรคประชาชนชาเชิงเซาฮะคุณจิรัตน์ทองสุวรรณได้โพสต์ข้อความถึงกรณีโฆษกรัฐบาลและโฆษกกองทัพเกี่ยวอะไรกันฮะโฆษกรัฐบาลกับโฆษกกองทัพคือเขาบอกว่าโฆษกรัฐบาลตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4 ท่านส่วนโฆษกกองทัพมี62 ท่าน
1: โอ้62
2: ท่านเขาก็เลยถามว่ารบกวนใครก็ได้ใน62ท่านช่วยออกมาทำหน้าที่โฆษกชี้แจงเหตุผลหน่อยครับว่าทำไมกองทัพไทยจึงเป็นองค์กรที่มีโฆษกมากที่สุดในโลกในขณะที่โฆษกรัฐบาลทำหน้าที่ชี้แจงผลการประชุมครม.ทุกสัปดาห์มีโฆษกแค่4คนแล้วโฆษกกองทัพที่มีอย่างน้อย62คนทำหน้าที่อะไรนะครับพอเขาดูจากแอดเนี่ยที่เป็นอินโฟภาพประกอบมาเผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่ากองทัพเรือน่าจะอู้ฟู่ที่สุด
1: อ
2: ย่างกับโปสเตอร์ฮะกองทัพอากาศน่าจะมีเรื่องชี้แจงมากที่สุดเพราะมีโฆษกทั้งหมด26ท่านอันนี้นะก็เป็นข้อสังเกตนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมโฆษกกองทัพมี62คน
1: ค่ะ
2: นะฮะคือกองทัพเนี่ยมี3เหล่าบกเรืออากาศนะฮะแล้วก็จะมีกองบัญชาการกองทัพไทยที่ตั้งอยู่ส่วนกลางใช่มั้ยฮะเขาก็เลยมองว่าโอ้62คนนี่มันเยอะไปแต่ผมลองไปดูแล้วไอ้ที่เขากล่าวอ้างมาบอกว่าเอ้ยมันมีแอดโฆษณาบอกกองทัพมีโฆษกเยอะอะไรกันขนาดนี้คือถ้าไปดูจริงๆเนี่ยเขาเขียนว่าทีมโฆษกนะครับ
1: ม
2: ีคำว่าทีมโฆษกกล่าวคือเนี่ยคนทุกคนที่รายล้อมอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นโฆษกแต่เป็นทีมโฆษกคือทีมโฆษกมี 10-20 คนเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ทำประเด็นอ
1: ี
2: กคนนึงก็ทำหน้าที่ในทางอื่น
1: ๆ
2: นะฮะแล้วก็จะมีโฆษกสัก 1-2 คนเนี่ยเป็นผู้แถลงจากข้อมูลที่ทีมโฆษกเนี่ยได้จัดทำมานะฮะเขาใช้คำว่าทีมโฆษกนะฮะอันนี้ก็ผมไม่ได้ชี้แจงแทนของทัพนะแต่ว่าพอดีผมไปเห็นไอ้ตัวแอดโฆษณานี้แล้วนะฮะบอกว่าเนี่ยคือทีมโฆษกกองทัพเรือนี่คือทีมโฆษกอะไรเนี่ยคือเราต้องดูว่ามีคำว่าทีมอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียงร้อมรายรอบ10กว่าคนเนี่ยคือโฆษกหมดก็เขียนว่าทีมโฆษกกระทรวงกลาโหมทีมโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเห็นมามี10กว่าคนเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะฮะอันนี้ก็นั่นแหละให้ข่าวกันนะครับเรื่องกกต.เลขาแสวงม
1: ี
2: ข่าวว่าจะถูกประเมินให้พ้นเก้าอี้เลขาม ีข่าวหรือแพร่สะพัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเลขาแสวงบุญมีเนี่ยนะฮะเลขากกต.ส.จะหลุดเก้าอี้เพราะกกต.ชุดคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยที่ปัจจุบันพ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับจากประธานกกต.เป็นผู้ประเมินการทำงานของคุณแสวงในรอบปี68พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะฮะแต่ยังต้องรอเสียงชี้ขาดจากคุณถิติเชษฐ์นุชชนาธกกต.ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาในช่วงกลางเดือนม
1: ิ
2: ถุนายนนี้ว่าจะมีมติยกเลิกสัญญาหรือไม
1: ่
2: แหล่งข่าวของกกต.ไม่รู้ใครนะฮะแหล่งข่าวจากกกต.ก็เปิดเผยนะครับว่าการประเมินในครั้งนี้กกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยเนี่ยก็คือคุณอิทธิพรบุญประคองคุณสันทัศน์สิรินันท์ไพบูลย์คุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณประกรณ์มหานพเนี่ยมีข้อโต้แย้งเหมือนกันบอกว่ามีอำนาจในการประเมินไหมพอพ้นตำแหน่งไปแล้วนี่มาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งมานานแล้วทำได้หรือขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาดูตรงนี้นะครับว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็มีการประชุมใหญ่ของกกต.เนี่ยแหละครับเพื่อที่จะพิจารณาการบริหารงานของสำนักงานอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานเลขากกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะมีการประชุมลับกันต่อไปครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของกรณีนะคะที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านก็ออกมาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย ทางเพื่อไทยเนี่ยพร้อมนะคะที่จะยื่นแล้วก็ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยมีการร่วมลงชื่อสนับสนุนเนี่ยจาก7พรรคการเมืองด้วยกันพอทางพรรคภูมิใจไทยถอนเนี่ยก็เคารพการตัดสินใจดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสมาชิกแต่ละคนในการที่จะดำเนินการตามความคิดเห็นของตนเองนะคะก็คือถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการของรัฐสภานะคะซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องนี้คุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ได้กระทบนะคะต่อเรื่องของความสัมพันธ์ของทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยค่ะ ก็คือไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใดนะคะแต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำไปต่อจากนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะต้องมีการหารือกันกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคะถึงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของข้อกังวลทางด้านกฎหมายที่อาจจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงนะคะรวมไปถึงแนวทางที่ทางพรรคเพื่อไทยจะสามารถที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขร่างกฎหมายในส่วนดังกล่าวได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านบอกว่าก็รู้ล่วงหน้านะว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทางท่านนายกนะคะดิฉันชวิรกูลแล้วก็คุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะแจ้งให้ทราบนะคะในที่ประชุมพรรคก็คาดว่าจะมีแนวโน้มมติพรรคออกมาในลักษณะนี้นะคะก็เดี๋ยวทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีการ ประชุมหารือร่วมกันนะคะคาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นการทบทวนหรือว่าหารือกันนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีข้อห่วงใยทางกฎหมายอย่างไรบ้างก็เพื่อที่จะตกผลึกว
2: ่
1: าจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนั่นเองค
2: ่
1: ะ
2: หลักๆน่าจะเป็นสัดส่วนเนี่ยของสสรผู้ที่จะมากำหนดนะฮะผู้ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะคนร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองนั่นแหละว่าจะมีใครมีสัดส่วนเท่าไหร่มาจากเลือกตั้งเท่าไหร่แต่งตั้งสักเท่าไหร่กลุ่มอาชีพอะไรยังไงนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปน่าจะยาวๆร่างรัฐธรรมนูญผมว่าปี2ปีนั่นแหละกว่าจะออกมาได้กว่าจะจบนะกว่าประชาชนเนี่ยจะมาลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะปี71 72เป็นไปได้นะฮะไม่น่าเป็นปีนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภากันอยู่เลยฮะมาดูทางการเมืองกันต่อฮะเรื่องของคุณทักษิณหลังจากที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นยังไง มีแรงกระเพื่อมยังไงฮะสัมภาษณ์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณนะครับหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวอดีตท่านนายกทักษิณนะครับที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนอดีตนายกเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยต่อไปไหมนะฮะคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันว่าคุณทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วนะฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วนะฮะวันนี้พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานภายใต้อุดมการณ์ทางความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันนะครับและพรรคเพื่อไทยก็มีหลักการแนวคิดในการความเชื่อฉบับพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะนำความเชื่อเหล่านี้สู่ประชาธิปไตยให้กับประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของพรรคอย่างจริงจังนะครับพูดง่ายๆปฏิเสธอำนาจของคุณทักษิณที่จะมาครอบงำพรรคนั่นเองนะฮะนี่คือคำพูดของคุณจุลพันธ์โดยสรุปไปถามคุณยศชนันท์มั่งคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอวนะฮะคือจริงๆแล้วคุณยศชนันท์คือมีศักดิ์เป็นหลานของคุณทักษิณนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณยศชนันท์เนี่ยคือคุณพ่อก็คือคุณ
1: สมชาย
2: วงสวัสดิ์คุณแม่คือคุณแดงอ่ะ
1: จะจำชื่อไม่ได้
2: น้องสาวคุณทักษิณคือพี่สาวคุณทักษิณนั่นแหละนะฮะคุณเยาวภาวงสวัสด
1: ิ
2: ์นั่นนะคุณยศชนันท์เป็นหลานก็มีกระแสข่าวบอกว่าคุณทักษิณมอบหมายให้คุณยศชนันท์ในฐานะหลานเนี่ยดูแลงานพรรคเพื่อไทยหน่อยนะจริงไม่จริงยังไงฮะคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.ออกมาปฏิเสธเลยครับไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่จริงครับที่อยู่ดีๆมาบอกว่าโอ้โหคุณทักษิณมอบให้ผมเนี่ยมาดูแลพรรคนี้พรรคเพื่อไทยนะฮะอย่าลืมนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยหัวหน้าพรรคคือใครฮะ
1: คุณจุลพันธ์อ
2: มรวิวัฒน์เนี่ยนะฮะคือท่านก็พูดตรงไปตรงมาแหละบอกไม่มี
1: อ
2: ะกระแสที่บอกว่าคุณทักษิณมามอบหมายให้ดูแลงานพรรคเพื่อไทยแต่ตนเนี่ยจะทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่ทั้งการบริหารบ้านเมืองแล้วก็งานของพรรคแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้านะครับสรุปแล้วทั้งสองท่านเนี่ยคุณจุลพันธ์กับคุณยศชนันท์เนี่ยออกมาพูดในเสียงเดียวกันปฏิเสธอำนาจครอบงำของคุณทักษิณว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะพอแหมพอคุณทักษิณพ้นโทษมันก็มีกระแสออกมาบอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาพังงาดเหมือนตอนนั้นไหมนะฮะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนสมัยคุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม
1: ่
2: นะครับจริงๆเนี่ยคุณทักษิณก็คือถ้าเป็นอันนี้มุมมองผมแล้วนะฮะคือคุณทักษิณก็อาจจะอยากวางมือแล้วครับเพราะว่าคือตอนแรกที่กลับมาเนี่ยก็คือ ็คือเลี้ยงหลานนะฮะแต่บางทีคุณทักษิณเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะวางมือได้ก็เพราะว่าลูกสาวเนี่ยคือคุณแพทองธารเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีครั้นผู้เป็นพ่อเนี่ยจะปล่อยให้ลูกเนี่ยเผชิญชะตากรรมทางการเมืองอยู่คนเดียวไม่ช่วยเหลือไม่อะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเป็นแก้วตาดวงใจถูกไหมฮะทำให้คุณทักษิณในตอนนั้นเนี่ยต้องออกแอคชั่นนะครับและตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะคุณทักษิณจะสามารถวางมือได้หรือไม
1: ่
2: แต่คนก็บอกว่ารอบนี้คุณทักษิณน่าจะแผ่วลงน่าจะวางมือได้แต่อย่าลืมนะฮะมันยังมีคดีหลายส่วนเนี่ยที่คุณทักษิณเนี่ยยังค้างอยู่ในใจที่อาจจะทำให้คุณทักษิณไม่สามารถวางมือได้ 100% นั่นคือคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวคุณทักษิณจำได้ไหมฮ
1: ะ
2: คดีคุณแพทองธารที่เป็นคดีหุ้นเอาไพ่กอล์ฟที่ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบการถือหุ้นช่วงรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคดีตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋ว PNที่มีการไปยื่นร้องให้ปปช.ตรวจสอบการโอนหุ้นภายในครอบครัวชินวัตรเข้าข่ายนิติกรรมอำพรางหรือไม่อันนี้คนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยคือคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณนะฮะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อเป็นชนักอ่ะที่จะทำให้คุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถวางมือได้ 100% ไม่สามารถล้างมือในอ่างทองคำได้นะครับอันนี้ต้องติดตามดูนี่คือประเด็นทางการเมืองที่เราจะต้องจับตาหลังจากที่อดีตนายกทักษิณเข้าเกณฑ์อภัยโทษเรียบร้อยแล้วนะครับศาลปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็รอเงื่อนไขในทางกฎหมายนะครับในการประชุมของศาลและหน่วยงานอื่นๆในการยื่นเรื่องในการปลดกำไร EM นะครับจะถือว่าพ้นโทษอย่างสมบูรณ์สำหรับคุณทักษิณชินวัตรครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปนิสราพานแก้วค่ะ
2: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริพวกสินค้าไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังย้ำเตือนผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายนายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนชาวอำนาจเจริญให้ความสนใจลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกภาคส่วนเร่งอำนวยความสะดวก
5: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างเดินทางมาติดต่อธนาคารและหน่วยงานรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และจุดพักรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนในการจัดลำดับคิวและดูแลความเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เตรียมสถานที่รองรับประชาชนเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ทันทีพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยดุจแสงชัยคู่ฟ้ามหาวดีพระหัตถ์โอบเกื้อผองประคองสุขทะคลายทุกข์ดับโรคสิ้นทุกถิ่นที่ขอเทพไทยอํานวยชัยองค์ราชินีน้อมศีละสวัสดิ์ศรีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางปุณณิภักดิ์ชื่นสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัติใสเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนารีจักรีนาถคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมทรงพระบุญญาบารมีทั่วธานีแซ่ซ้องเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำฤทธิ์เทพประธานพรสฤทธิ์วิจิตสมัยจตุรพิธทัพพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งฝันไทยนิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายรักษักนิจจันทร์พันศรีอุปนายกพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8: ดังเดือนเพ็ญงามเด่นสวง ดวงใจราษฎร์ร่มเย็นหยาดพระเมตตาไทยเกษมก้องการุณหนุนเนื่องล้นชนอิ่มเอมชื่นปลีเปลมเต็มในสวงปวงประชาพระบรมราชินีศรีภูมินสืบสารถิ่นชีวินสุขทุกนิสามงคลสมัยถวายชัยทั่วภาราพรเลิศฟ้าชนมายุยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุบินเนสว่างผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภาและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9: ขอถวายอศิรวาทราชยศเป็นบาททบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยินนานนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต8
10: วิทยุอะไรล่ะ
11: Everyday English
12: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชรีอินทร์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Everyday English รายการภาษาอังกฤษสำหรับทุกคนที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังคำที่เรามักจะออกเสียงผิดกันนะคะดิฉันก็จะเริ่มด้วยบอกคำนะคุณผู้ฟังค่ะว่าคำคำนี้นั้นสะกดแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังลองดูนะคะว่าพอที่ดิฉันบอกว่าคำคำนี้สะกดแบบนี้คุณผู้ฟังลองออกเสียงดูค่ะว่าถ้าได้ยินคำนี้นั้นจะออกเสียงว่าอย่างไรและเดี๋ยวดิฉันก็จะเฉลยให้ทราบค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะฝากคุณผู้ฟังนะคะไปดูคำที่ตัวสะกดเนี่ยอาจทำให้เราออกเสียงผิดได้นะคะไปดูตัวสะกดกันเลยค่ะ C O L O N E L C O A L O N E L นะคะซึ่งถ้าดูตามตัวสะกดแล้วเนี่ยเราก็น่าจะคิดว่าต้องออกเสียงเป็นคำสามพยางค์ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะออกเสียงคำนี้เป็นกี่พยางค์คะค่ะเฉลยนะคะออกเป็นแค่สองพยางค์พอนะคะ C O L O N E L เนี่ยเราออกเสียงว่าเคนเคนนะคะก็คือลงเสียงหนักที่พยางค์แรกนะคะแล้วก็ออกไปเลยค่ะเคนเคนนะคะอีกคำหนึ่งที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นั้นเป็นคำที่คนไทยเราลงเสียงหนักผิดตำแหน่งมาหลายคนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังดูตัวสะกดก่อนเลยนะคะ C O N F O R T A B L E ค่ะ C O N F O R T A B L E ถ้าคุณผู้ฟังต้องออกเสียงคำนี้เนี่ยคุณผู้ฟังจะออกเสียงคำนี้ว่าอย่างไรคะค่ะหลายคนนะคะจะออกเสียงคำนี้เนี่ยลงเสียงหนักผิดตำแหน่งนะคะหลายคนจะออกเสียงว่า comfortable ใช่ไหมคะซึ่งผิดนะคะคุณผู้ฟังคะดิฉันฝากไว้นะคะคำนี้นั้นเวลาที่เราออกเสียงเนี่ยต้องลงเสียงหนักที่พยางค์แรกเลยค่ะนะคะเสียงก็จะประมาณนี้ค่ะ comfortable นะคะที่มีความหมายว่าสะดวกสบายนะคะก็ฝากไว้นะคะสองคำค่ะ kernel แล้วก็ comfortableหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะสอบถามหรือว่าแนะนำรายการนะคะก็อีเมลเข้ามาหาเราได้ค่ะที่ ipathar@wu.ac.th นะคะหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะคะที่075-672-009ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

0: ุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
2: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
2: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งจริงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
1: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
2: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
1: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
2: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
3: สวท.สุราษฎร์ธานี 89.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อที่เป็นเลิศเพื่อบริการประชาชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วม
4: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงโดยพานิพักแก่นแก้วค่ะ
3: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสวท.ฝั่งอ่าวไทยสวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวท.สมุย FM 96.75 MHz สวท.ทุ่งสงฆ์ FM 97 MHz และสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิรานะคะในช่วงเดือนนี้คุณผู้ฟังคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมเนี่ยคุณพานิพักติดภารกิจราชการที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีมุกค่ะออนปวีวงวชิราพร้อมกับน้องโฟกหรือว่าพัชรพลมารยามราชการคนใหม่ของสวท.สุราษฎร์ธานีจริงไม่ได้ใหม่มากเนาะมา3เดือนแล้วค่ะแล้วก็น้องก็ฝึกวิทยายุทธอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาจัดรายการให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาค่ะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารนะคะรายการคุยข่าว9โมงของเราสวท.สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะถ่ายทอดส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวท.ด้วยกันจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวท.ชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวท.นครศรีธรรมราชและสวท.ทุ่งสงขลาและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวท.สุราษฎร์ธานีสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวท.เกาะสมุยนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกมาเห็นหน้าคร่าตากันมาพิมพ์รายงานกันนะว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างฝนตกไม่ตกยังไงตกน้อยไม่ตกน้อยหรือว่าไม่ได้กรีดยางยังไงก็เล่ากันเข้ามาได้คุณผู้ฟังขาผ่านทางเฟซ Facebook สวท.จุดสุราษฎร์ธานีค่ะในรายเราพูดถึงเรื่องของฝนฟ้ากันไปแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องของฝนพยากรณ์อากาศให้ฟังกันก่อนเนาะรวมถึงในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆเมื่อวานนี้ก็มีสีสันที่เราได้รับเกียรติจากทางด้านของคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้ยังไงเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนึงด้วยเพราะว่าเรายังอยู่ในห้วงแห่งการยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่เป็นกลุ่มเดิมในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะวันนี้เองก็ยังมีคงมีข้อถกเถียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่เสี่ยงจะหลุดจากการประเมินสิทธิ์ในครั้งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของผู้ที่เป็นบุตรเนาะเอาพ่อกับแม่มาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนเนี่ยค่ะที่อาจจะต้องถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปด้วยก็ยังเป็นข้อถกเถียงแล้วก็มีการถกเถียงกันมากๆในเรื่องของพรรคประชาชนเองนักวิชาการหรือว่าพรรคฝ่ายค้านเองที่ก็มองว่าอาจจะ เหมือนเป็นการลงโทษลูกกตัญญูหรืออกตัญญูอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้กันให้ฟังกันนะคะแต่เมื่อวานนี้เองจริงๆคลังจังหวัดก็มายืนยันว่าในมุมนี้ค่ะจริงๆรัฐบาลก็มีการประเมินเนาะเพราะว่าจากรอบที่ผ่านมาเนี่ยมีการมองเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้จนจริงก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะการทำงานครั้งนี้ก็เป็นการอุดช่องโหว่ดังกล่าวแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าผลกระทบที่คุณสมบัติที่ตามมามันจะให้ผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันยังไงมองเรื่องนี้ก็อาจจะต้องมองรอบด้านกันมากขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 9:20 น.เดี๋ยวเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนค่ะวันนี้พื้นที่ไหนฝนตกไม่ตกมากน้อยเพียงใดเป็นยังไงมุกเล่าให้ฟังค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนนะคะวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจอบเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะชุมพรวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณอำเภอเมืองอำเภอปะทิวอำเภอท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรประมาณ2เมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอฉวางนพพิตำถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนทุ่งสงบางขันและจุฬาภรณ์ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมากันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีวันนี้ฝนประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีพนมบ้านตาขุนเขียนสาพระแสงและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะจากประเด็นเรื่องของฝนฟ้าคุณผู้ฟังคะมาติดตามเรื่องของข่าวสารความเคลื่อนไหวในประเด็นอื่นๆกันบ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเมื่อวานนี้เนอะถือว่าเป็นวันแรกของการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะมีการให้ข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมในเรื่องของคุณสมบัติที่ประเมินกันมาอย่างครบถ้วนถี่ถ้วนนะคะซึ่งกระทรวงการคลังก็ย้ำค่ะว่าผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยยืนยันสิทธิ์ได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมชี้แจงว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนี่ย มุ่งช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายค่ะโดยเรื่องนี้นายพงษ์นครโพชากรค่ะผอ.กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงนะคะว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 13.18 ล้านคนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการค่ะรวมถึงตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐ5ธนาคารด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะรวมถึงส่วนที่ประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงพม.ค่ะเพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังหรือผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือว่ากรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะคะเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรพร้อมย้ำค่ะกรณีบุตรที่นำบิดาชื่อบิดามารดามาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการหักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นอันดับแรกและหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องรอว่าจะนำไปทบทวนในครั้งหน้าหรือไม่นะคะซึ่งสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จะทราบผลในเดือนกันยายนนี้ก่อนจะเริ่มสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมค่ะพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความนะคะหรือว่าลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ค่ะจากที่มุกเล่าให้ฟังอ่านให้ฟังกันแบบนี้คุณผู้ฟังขาพอยต์สำคัญอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะประเด็นข้อความกังวลเนาะที่กรณีบุตรบิดามารดาที่เอาชื่อของบิดามารดาเนี่ยมาใช้ในการลดหย่อนภาษีถ้าฟังจากการแถลงแบบนี้เนี่ยก็จะพบว่ารอบนี้ยังไงน่าจะโดนตัดสิทธิ์ในเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ดีค่ะยังมีช่องว่างในการที่รัฐเนี่ยยังเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งตรงนี้อาจจะลองยื่นอุทธรณ์ด้วยเหตุผลหรือว่าหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่เราอาจจะไม่ได้มีเงินมาใช้ในการคือไปถึงว่าเงินในการทำงานอาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้มีพอสำหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่ในเชิงที่แบบว่าต้องครอบคลุมในค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากๆหรืออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็อาจจะต้องยื่นลองยื่นความจำเป็นเร่ง

คนนี้ชีวิตไม่เห็นจนไม่แต่ทำไมยังถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่อันนี้แหละค่ะรอบนี้ถือว่าเป็นการอุดช่องโหว่หรือว่าช่องว่างนั้นแต่หลักเกณฑ์ในรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมาพิจารณาแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูอีกสักหนึ่งเรื่องเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโลกภาพรวมของโลกในเรื่องของภาษีสหรัฐคุณผู้ฟังอยากเล่าให้ฟังกันแบบนี้ค่ะตอนนี้เนาะถือว่ายังไม่จบค่ะยังมีการบี้ภาษี60ชาติทั่วโลกอ้างว่าใช้แรงงานบังคับเนาะเล่าให้ฟังกันแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอย่างรุนแรงคุณผู้ฟังคะซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และก็สงครามการค้าของมหาอำนาจโลกที่ยังคงยืดเยื้อและก็ซับซ้อนขึ้นทุกขณะค่ะล่าสุดอเมริกาก็เตรียมเปิดฉากมาตรการกดดันการค้าครั้งใหม่ด้วยการปรับขึ้นภาษีศุลกากรก่อนเพิ่มขึ้นอีก 10-12.5% ต่อสินค้านำเข้าจาก60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะโดยมีการอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนและแรงงานบังคับและประเทศไทยอาจอยู่ในข่ายที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการในครั้งนี้เช่นเดียวกันโดยที่ผ่านมาสหรัฐค่ะเคยนำประเด็นภาษีมาใช้กับประเทศคู่ค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมาตรการกำแพงภาษีศุลกากรแบบตอบโต้นะคะที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกโดยครั้งนั้นผู้นำสหรัฐก็ได้อ้างว่าการเก็บภาษีแต่ละประเทศไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐแต่มาตรการดังกล่าวต้องเจออุปสรรคค่ะเมื่อศาลฎีกาของสหรัฐเนี่ยได้มีมติ6-3เสียงเพิกถอนนโยบายดังกล่าวหลังจากพิจารณาแล้วพบว่าขัดต่อกฎหมายการที่ผู้นำสหรัฐค่ะเตรียมปรับขึ้นภาษีศุลกากรเพิ่มเติมอีก 10-12.5% เนี่ยต่อสินค้านำเข้าจาก60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังกลายเป็นโจทย์หินข้อใหม่ของนานาประเทศว่าจะรับมือกับมาตรการนี้อย่างไรนะคะทั้งนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐได้ระบุว่า60ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยรวมถึงประเทศไทยจีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้อังกฤษค่ะออสเตรเลียบราซิลแล้วก็เวียดนามล้มเหลวในการป้องกันยับยั้งการค้าสินค้าที่ผลิตขึ้นจากการกดขี่แรงงานซึ่งสหรัฐมองว่าเป็นการกระทำที่สร้างภาระและข้อจำกัดการค้าของสหรัฐและเข้าข่ายใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าได้ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้จะถูกปรับขึ้นภาษีศุลกากรเพิ่มเติมสูงสุดถึง12.5% เนาะขณะที่อีก6เขตเศรษฐกิจคุณผู้ฟังคะได้แก่แคนาดาสหภาพเม็กซิโกอินโดนีเซียสหภาพยุโรปเนาะเม็กซิโกค่ะอินโดนีเซียปากีสถานแล้วก็เอกวาดอร์เนี่ยแม้กลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีมาตรการห้ามใช้แรงงานที่ถูกกดขี่อยู่แล้วแต่ยังมองว่าการบังคับใช้ไม่เข้มงวดเพียงพอจะถูกปรับภาษีเนี่ยเพิ่มเติมอีก 10%การเคลื่อนไหวของสหรัฐครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงแนวทางของรัฐบาลสหรัฐที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานในห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นแต่หลายฝ่ายมองว่ามาตรการนี้เป็นความพยายามในการพิทักษ์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงข้ออ้างของสหรัฐที่ต้องการตั้งกำแพงภาษีปกป้องผลประโยชน์การค้าของตนเองสำหรับไทยค่ะการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพดานสูงสุดอยู่ที่ 12.5% ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยวิกฤตทั้งภาครัฐและก็เอกชนที่ไม่อาจเพิกเฉยได้และหากกำแพงภาษีนี้ถูกประกาศใช้จริงจะส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกหลักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารแปรรูปค่ะสิ่งทอหรือว่าชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งนี้ทางออกของไทยรัฐบาลจะต้องเร่งขอเปิดเจรจาทวิภาคีเนื่องจาก USTR ค่ะยังอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะได้เปิดช่องไว้ชัดเจนว่าหากประเทศใดมีแผนบังคับใช้กฎหมายต้านแรงงานบังคับอย่างจริงจังอัตราภาษีจะลดลงมาอยู่ที่ 10% ทันทีและล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐเพื่อได้ข้อสรุปโดยเร็วโดยไม่ยึดผลประโยชน์โดยขอให้ยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะนอกจากนี้ค่ะไทยยังต้องปรับข้อกฎหมายภายในประเทศให้มีข้อกำหนดในการตรวจสอบแล้วก็สั่งห้ามนำเข้าวัตถุดิบหรือว่าสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่ามาจากแรงงานบังคับขณะที่ภาคเอกชนไทยก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสโดยนำระบบบันทึกข้อมูลดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังของสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเพื่อพิสูจน์ให้สหรัฐเห็นว่าสินค้าจากไทยไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือการกดขี่การใช้แรงงานอย่างแน่นอนจากคำขู่เก็บภาษีเพิ่มเติม 10% ถึง 12.5% ภายใต้มาตรการ301ของสหรัฐชี้ให้เห็นว่าโลกการค้ายุคใหม่ค่ะได้ก้าวข้ามผ่านเรื่องของสงครามราคาหรือการแข่งขันทางเทคโนโลยีไปสู่สงครามกฎเกณฑ์ทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบค่ะ

0: ในช่วงก่อนที่กำแพงภาษีนี้จะมีการผลบังคับใช้เนาะไทยจึงต้องเจรจาและแสดงจิตจำนงในการร่วมมือรวมทั้งสังคายนาระบบซัพพลายเชนของการผลิตสินค้าทั้งระบบค่ะซึ่งหากรัฐบาลไทยสามารถเดินเกมได้อย่างเท่าทันและเฉียบคมมาตรการที่ดูเหมือนเป็นวิกฤตในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสเนาะที่จะช่วยคัดกรองและยกระดับคุณภาพสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปที่สำคัญคือการปลอดจากการกดขี่แรงงานด้วยนั่นเองค่ะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ต่างประเทศก็รีแอคชั่นต่างๆกลับไปยังสหรัฐนะคะก็ลองมาดูว่าท่าทีของไทยจะเป็นอย่างไรต่อหลังจากนี้ค่ะ9นาฬิกา34นาทีคุณผู้ฟังขาได้เวลาของรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินที่จะมาติดอาวุธเรื่องของข้อความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินได้เลยค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

การกู้ยืมเงินตามกฎหมายครับกฎหมายบังคับไว้ครับว่าการกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้กู้เป็นสำคัญในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินการเกินกว่า 2,000 บาทครับถ้าจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องบังคับคดีจะต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้หากผู้กู้ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกู้ในสัญญากู้ดังกล่าวจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ดังนั้นในการกู้ยืมเงินครับไม่ว่าเราจะไปกู้ยืมเงินกับใครก็ตามสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังก็คือให้อ่านข้อความในหนังสือสัญญากู้ทุกตัวอักษรเพราะบางครั้งครับตัวอักษรที่มีการซ่อนไว้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการอ่านอย่างระมัดระวังสิ่งที่มีการระบุไว้อาจจะเป็นโทษแก่คนกู้ได้แน่นอนครับเมื่อมีการกู้ยืมเงินก็ต้องมีหน้าที่ในการชำระเงินกู้ตามที่มีการกำหนดในสัญญาถ้าเกิดว่าผู้กู้ไม่ชำระเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ครับผู้ให้กู้สามารถใช้สัญญากู้ดังกล่าวฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้กู้ได้ซึ่งกฎหมายบังคับไว้ครับว่าในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันและมีการตกลงว่าจะมีการผ่อนจ่ายคืนเป็นงวดงวดถ้าเกิดผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ผู้ให้กู้ต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องผู้กู้ภายใน5ปีนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระกู้ในแต่ละงวดละงวดแต่ถ้าเกิดสัญญากู้ดังกล่าวครับไม่ได้มีการผ่อนชำระคืนเป็นรายงวดแต่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนไว้ถ้าเกิดลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้จะต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องบังคับคดีภายใน10ปีครับถ้าเกิน10ปีแล้วเจ้าหนี้ไม่ยื่นฟ้องผู้กู้ครับผู้กู้สามารถที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้หรือในกรณีที่ผู้ให้กู้ยื่นฟ้องผู้กู้ก็สามารถต่อสู้คดีได้ครับว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวขาดอายุความในการฟ้องร้องบังคับคดีสิ่งหนึ่งครับที่อยากประชาสัมพันธ์ก็คือในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินและเงินก้อนดังกล่าวที่มีการให้กู้เป็นเงินของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกองทุนใดก็ตามครับเงินกองทุนดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณของแผ่นดินดังนั้นบางเรื่องครับแม้จะเกินระยะเวลา5ปีแม้จะเกินระยะเวลา10ปีตามที่มีการกำหนดในสัญญาก็ตามแต่หน่วยงานของรัฐสามารถฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้กู้ได้โดยใช้การฟ้องเรียกติดตามเอาทรัพย์คืนซึ่งไม่มีกำหนดอายุความกำหนดไว้ดังนั้นครับสิ่งที่อยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือไม่ว่าเราจะกู้ยืมเงินจากคนธรรมดาจากบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐหน้าที่ของผู้กู้คือต้องชำระเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้ตามที่มีการกำหนดไว้ในสัญญา

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนนี้เดินทางมาถึงตอนที่244กับเรื่องของการกู้ยืมเงินนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณพลภัทรสีแดงค่ะอัยการผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังสามารถเสิร์ช Facebook หรือว่า YouTube ชื่อเดียวกันก็คือ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรไปที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดประจำจังหวัดท่านอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกันเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงทุกวันเนาะที่เอาข้อมูลเหล่านี้มาให้อัปเดตเรื่องราวความรู้กันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะ9:39 ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่าน Facebook Live ด้วยทักทายน้องต้นน้ำปรมินทร์ นิรโสพี่อนันต์แก้วกัญญาด้วยนะคะรวมถึงทุกๆท่านที่ฟังกันอยู่นะคะมาติดตามสนามข่าวท้องถิ่นของเรากันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่อัปเดตเรื่องราวข้อมูลข่าวสารภาพรวมของประเทศของโลกเนาะแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายแล้วเนี่ยมาลงพื้นที่สนามข่าวติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีค่ะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนคุณผู้ฟังคะจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระวังฝนวันนี้ด้วยเนาะที่จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงในช่วงวันที่ 6-9 มิถุนายนนี้ที่จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40-60 ของพื้นที่ค่ะเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เนาะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยขอให้ระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักบางแห่งแล้วก็ลมกระโชกแรงส่วนอ่าวไทยค่ะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากผู้ราชการจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลค่ะมากันต่อเมื่อวันนี้จังหวัดชุมพรมีการติดตามการตรวจสอบการกรองข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะโดยเรื่องนี้จังหวัดชุมพรค่ะก็ได้มีการขับเคลื่อนเนื้อตามมูลนิธิตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้มีการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียรวม14ประเทศค่ะซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นทุกๆ2ปีเนาะเพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาตินี้ซึ่งในส่วนของจังหวัดชุมพรค่ะมีครูที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยจำนวน2คนคือให้มีการสรรหาแล้วก็คัดเลือกครูค่ะจำนวน2คนด้วยกันซึ่งกระบวนการคัดเลือกเนี่ยก็มี3ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือ1คัดเลือกระดับจังหวัดค่ะก็คือคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยคัดเลือกครูให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเนาะก่อนที่จะมีการส่งรายชื่อเสนอต่อส่วนกลางภายในเดือนกันยายนนี้รวมทั้งประเทศนี่ก็จะมี215คนขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการคัดเลือกในส่วนกลางคณะกรรมการส่วนกลางจากคัดกรองรายชื่อจากทั่วประเทศรวม222คนให้เหลือ20คนค่ะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและคัดเลือกให้เหลือ3คนสุดท้ายและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่3คือการพิจารณาตัดสินคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์แล้วก็จะพิจารณาตัดสินผลรางวัล นั่นเองค่ะโดยครูก็จะได้รับการเชิดชูเกียรติต่างๆนะคะซึ่งหนึ่งในสิทธิ์หลักสำคัญก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการที่ทำหน้าที่อย่างการเป็นครูอย่างเต็มที่แล้วก็อุทิศชีวิตให้กับบุตรหรือว่าให้กับศิษย์นะคะทุ่มเทการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการศึกษาของคนคนหนึ่งให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะมาดูกันต่อในประเด็นเรื่องของจังหวัดได้มีการทบทวนแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี69ค่ะพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อวานนี้ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในเรื่องของการทำแผนร่างเผชิญร่างแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี69เพื่อทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยมีคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะซึ่งรองผู้ว่าก็ย้ำแล้วค่ะ
ว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีไทยเนี่ยต้องเผชิญกับสถานภัยที่ซับซ้อนแล้วก็รุนแรงโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนพื้นที่การเกษตรระบบสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะจึงได้มีการกำหนดเนาะในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวางเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่ทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้แล้วก็เป็นภูมิประเทศที่มีพื้นที่ภูเขาเนี่ยสลับซับซ้อนค่ะยังเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายด้วยเนาะก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุทกภัยด้วยซึ่งจากสถิติการเกิดภัยในรอบ3ปีที่ผ่านมาปี66ค่ะมีพื้นที่ประสบภัยเนี่ย8อำเภอ48ตำบล439หมู่บ้านคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า13ล้านบาทปี67ค่ะมีพื้นที่ประสบภัย8อำเภอ63ตำบล620หมู่บ้านและ61ชุมชนมูลค่าความเสียหายกว่า 4.3 ล้านบาทนะและปี68ปีที่ผ่านมาพื้นที่ประสบภัย7อำเภอ26ตำบล185หมู่บ้านมูลค่าความเสียหายกว่า 1.6 ล้านบาทถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มเรื่องของความเสียหายต่างๆที่ลดลงนะคะแต่ประเด็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการที่จะทำยังไงเพื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายน้อยที่สุดซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยที่จังหวัดก็เลยต้องมีการวางแผนแล้วก็จะทำเพื่ อให้แผนเนี่ยครอบคลุมความปลอดภัยแล้วก็การสูญเสียของพี่น้องประชาชนให้เกิดน้อยที่สุดแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการติดตามนะคะเรื่องของการคณะกรรมาธิการป้องกันและก็บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและก็สาธารณภัยโดยการประชุมนี้นั่งหัวโต๊ะโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้มีการติดตามผลกระทบจากภัยธรรมชาติและก็สาธารณภัยโดยเฉพาะในการพิจารณาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและผลกระทบต่อเกษตรกรการประมงพื้นบ้านและระบบนิเวศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อให้การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเนี่ยดำเนินไปอย่างถูกแนวทางถูกต้องตามข้อที่จริงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประชุมร่วมกันในครั้งนี้นะคะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของจังหวัดชุมพรตอนนี้มีการเปิดรับสมัครเรื่องของกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะหรือว่างาน Walk Run Bike Fighting Stroke 12หรือว่าครั้งที่12นะคะเปิดรับสมัครเมื่อวานนี้เป็นวันแรกยาวๆจนถึงวันที่31สิงหาคมและจะมีการจัดการจัดกิจกรรมเนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะยังไงผู้สนใจก็สามารถไปสมัครได้หรือว่าโซสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อค่ะหรือว่าโทร077-511-040ต่อ201ในเวลาราชการนั่นเองค่ะจากจังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อค่ะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะทางด้านของรองผู้ว่าได้มีการนำประชาชนเนาะร่วมพันปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนาะนำทีมเจ้าหน้าที่มาร่วมกันปล่อยพันสัตว์น้ำค่ะเพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งตรงกับวันที่3มิถุนายนของทุกปีค่ะโดยกรมประมงก็ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลังและผู้นำในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะอันจะช่วยสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศตลอดจนสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนโดยพันกุ้งที่นำมาปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนกว่า3,500,000ตัวในวันนี้ก็ได้มีการสนับสนุนจากประมงพื้นที่ในอำเภอปากพนังนะคะก็เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนต่อไปนั่นเองค่ะ
ขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะทางด้านของหนูน้อยนักกีฬาขาไทยตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะแล้วก็สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ารับมอบโอวาทก่อนเข้าร่วมการแข่งขันจากนางวจิรพรอมาตยกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิชาจุนาพงศ์หรือว่าน้องชัยชีค่ะเป็นนักกีฬาขาไทยตัวแทนของจังหวัดแล้วก็ได้รับเลือกกันคัดเลือกกันนะคะจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นตัวแทนของไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการเอเชียบาลานซ์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026ค่ะที่มีการกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็กล่าวให้กำลังใจในการชื่นชมต่างๆเนาะในการเป็นตัวแทนของจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงต่อตนเองและครอบครัวแต่ยังเป็นภาคภูมิความภาคภูมิใจเนาะของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะทั้งนี้ยังได้มีการฝากข้อคิดเนาะให้กับน้อง3ประการด้วยนั่นคือการขอให้ทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถขอให้มีสมาธิมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองนำเอาทักษะและประสบการณ์ที่ได้ฝึกซ้อมเนี่ยมาใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วประการที่2คือมีน้ำใจรู้น้ำใจนักกีฬานะคะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดแสดงออกถึงมิตรไมตรีอันดีงามของเยาวชนไทยและชาวนครศรีธรรมราชให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากนานาประเทศเนี่ยได้เห็นถึงความงดงามในวัฒนธรรมของเราส่วนประการที่3ก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันเนี่ยมาเป็นการเพิ่มพูนทักษะตัวเองแล้วก็นำกลับมาพัฒนาตนเองนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังขาจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรีเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัลค่ะโดยเรื่องนี้นางวจิรพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานในการประชุมการอำนวยการเตรียมความพร้อมโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรีค่ะซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่พักและก็กิจกรรมต่างๆของจังหวัดในระบบเดียวโดยใช้เทคโนโลยี QR Code เนี่ยเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบถ้วนผ่านสมาร์ทโฟนรวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจและแตกต่างค่ะด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่านสื่อในหลากหลายรูปแบบทั้งภาพถ่ายค่ะวิดีโอเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเพิ่มคุณค่านะคะแล้วก็ความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเนาะโดยโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองถือเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลดการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกันต่อค่ะดูเรื่องของไร้คนไร้ที่พึ่งกันบ้างจังหวัดเมื่อวานนี้มีการติดตามนะคะในเรื่องของการคุ้มครองเรื่องของคนจนคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดนะคะโดยมีการติดตามสถานการณ์การดำเนินงานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรายงานสถิติการให้บริการนะคะรวมถึงผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งด้วยนั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเรื่องของการเตรียมการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนำโดยนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการติดตามการจัดประเพณีต่างๆนะคะในครั้งนี้เนื่องโดยเฉพาะเรื่องของมีมติในการเห็นชอบการจัดงานประเพณีของเทศบาลตำบลเชียนใหญ่คือการแข่งขันเรือเพลียวค่ะเพื่อประกาศให้เป็นงานประเพณีของท้องถิ่นหรือเฉพาะพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่สนามข่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการข่าวสารเนาะในหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะคะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกค่ะจังหวัดได้มีการเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานสุราษฎร์ธานีไพร2026ยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศพร้อมเปิดประตูการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะเรื่องนี้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้เปิดเผยค่ะว่ามูลนิธิลักไทยร่วมกับพม.ของจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยจะมีการจัดงานที่ชื่อว่าสุราษฎร์ธานีไพร2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Loud and Proud ค่ะคือการส่งเสียงให้ดังและ
ความภูมิใจกับสิ่งที่เป็นเนาะในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปด้วยขบวน Parade Pride and Pride Parade นะคะที่เคลื่อนขบวนจากลานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมุ่งหน้าสู่สะพานนฤทธิ์เนาะพร้อมกับรับชมการแสดงแสงสีเสียงการประกวด Miss Rock Thai Pride และก็ Miss Jumbo Rock Thai Pride นั่นเองรวมถึงมีการเปิดบูธเนาะให้บริการด้านสุขภาพและให้คำปรึกษาค่ะแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นกระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวไทยต่างชาติเนาะมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดในช่วงกลางปีแบบนี้ด้วยนะคะก็ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมเพื่อมายกระดับเมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ไปพร้อมกันนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกกับการยืนยันสิทธิ์นะคะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะพาไปดูในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมค่ะในอำเภอก็ลงพื้นที่ไปตรวจเนาะดูที่ธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารธกส.เป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานเนาะในการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเมื่อวานนี้นายสุกิจมีพริ้งในอำเภอบ้านนาเดิมค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนาะปี69นะคะในพื้นที่ของธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิมแล้วก็ธนาคารธกส.เนาะโดยมีการเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 8:30 น.นะคะก็มีผู้มายืนยันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80รายการดำเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะซึ่งอำเภอเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้กับประชาชนเนาะได้รับทราบกันเพื่อที่จะมาได้ยืนยันสิทธิ์แล้วก็รักษาสิทธิ์ของตนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในเรื่องของมีการเปิดลงทะเบียนวันแรกเนอะเมื่อกี้ดูที่บ้านนาเดิมเนาะมาดูในภาพรวมของประเทศกันของจังหวัดกันบ้างอะนะคะซึ่งเมื่อวันนี้เปิดลงทะเบียนยืนยันตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกชาวสุราษฎร์ธานีทั้งรายเดิมและรายใหม่เนี่ยทยอยเดินทางมายืนยันสิทธิ์แล้วก็สอบถามสิทธิ์ต่างๆกันมากขึ้นด้วยนะคะโดยที่ธนาคารกรุงไทยในเขตพื้นที่ของนครศรีนครสุราษฎร์ธานีค่ะบรรยากาศช่วงเช้าวันแรกเมื่อวานนี้เนาะก็เป็นไปอย่างคึกคักกันนะคะมีการลงทะเบียนพร้อมกับมีการประกาศเกณฑ์เรื่องของคุณสมบัติใหม่คือกลุ่มบุคคลต้องห้ามเนาะผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อเนี่ยรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทและทรัพย์สินอื่นๆตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะทั้งนี้เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงมือประชาชนกลุ่มคนที่ลำบากอย่างแท้จริงนั่นเองเนาะซึ่งก็ทางด้านของนายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้กล่าวชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ารายใหม่ค่ะสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้ในแอปเป๋าตังเนาะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ค่ะเป็นต้นไปทางซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไม่เกิน300บาทต่อคนต่อเดือนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมปี69อย่างไรก็ตามคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่ค่ะสามารถทำการอุทธรณ์ได้ในห่วงวันที่17เนาะถึง31กรกฎาคมนี้โดยเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบซ้ำแล้วก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม69และประกาศให้ทราบกันค่ะในวันที่14กันยายน69ก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมปี69นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เอาล่ะเมื่อวานนี้ค่ะครบถ้วนประเด็นข่าวสารทั้งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าอัดแน่นไปด้วยประเด็นแล้วก็เต็มไปด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมากๆค่ะปิดท้ายด้วยของรายการของเราเนาะด้วยประเด็นในเรื่องของการประกาศเตือน45จังหวัดค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะฝนตกหนักระหว่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากทะเลเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวค่ะโดยจากพยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะมีการประกาศเตือน45จังหวัดซึ่งในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีจังหวัดชุมพรด้วยสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยนะคะให้เฝ้าระวังคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีคลื่นสูงฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ประชาชนค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะคุณผู้ฟังคะครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่ทั้งหมดแล้วทั้งภาพรวมของประเทศและก็สนามข่าวท้องถิ่นของเราแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการคุยข่าว9โมงก็หมดลงแล้วนะคะมุกค่ะออนประวิววชิราพร้อมกับพี่ประสิทธิชัยคุกาดพี่ช่างเทคนิคของเรารวมถึงพี่ช่างเทคนิคจากทั้ง6สถานีผ่าน3จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาได้ประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนบรรลุข้อตกลงหลังจากนี้จะตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนนี้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศแสดงถึงศักยภาพของอาเซียนที่ร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์การคุ้มครองผู้บริโภคและการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี AI โดยผลการเจรจาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
7: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ชาวอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารจำนวนมาก
8: นายสุกิจมีพลิ้งในอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ณธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนยืนยันรายเดิมดำเนินการด้วยความเรียบร้อยทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์โดยอำเภอบ้านนาเดิมขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครองอำเภอเพิ่งได้ 4P ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลทั้งนี้เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ริยวัตรงดงามประจักษ์สมัยขอถวายเทพเรืองฤทธิ์ทั่วถิ่นไทยจะเลิมขวัญปินาไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายจิรศักดิ์แสงโหยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

ประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงองค์มิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมัชชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการของเรานะคะได้ทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารนะคะที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นของทางกระทรวงพม.นะคะเร่งช่วยกลุ่มเปราะบางใช้ MSO Logbook นะคะในการตรวจสอบสิทธิ์ปกครองโดยสั่งให้ทุกอำเภอเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายทั่วประเทศเลยนะคะและยังมีประเด็นของนางสุภจีนะคะที่ Kick Off ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่อลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยนั่นเองค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะกันที่ประเด็นของ5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดไปด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะมาติดตามบทความนะคะจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันนะคะในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตานบาตูนะคะฟื้นชีวิตฟื้นชุมชนนั่นเองค่ะโดยโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตานบาตูนะคะที่ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนและครอบครัวเจ้าหน้าที่นะคะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้นะคะอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตค่ะโดยพื้นที่ดำเนินโครงการนะคะตั้งอยู่ที่บ้านรอตันบาตูหมู่ที่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเดิมพื้นที่ส่วนใหญ่ลักษณะเป็นพื้นที่นาแล้วก็ พื้นที่ลุ่มนะคะที่ติดกับแม่น้ำบางนรานะคะประชาชนในพื้นที่บางส่วนในการทำนาก็อาศัยน้ำฝนเป็นหลักนั่นเองค่ะส่งผลให้ผลผลิตมีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ขณะที่บางพื้นที่ก็ถูกใช้เป็นทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะอีกทั้งหลายส่วนก็ถูกปล่อยรกร้างว่างเปล่านะคะทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองค่ะด้วยเหตุผลนี้นะคะทางโครงการก็เลยถูกพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และก็สร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนนั่นเองโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2 ส่วนสำคัญค่ะผู้ฟังได้แก่ส่วนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ส่วนของฟาร์มตัวอย่างนะคะซึ่งทั้ง2 ส่วนค่ะมีเป้าหมายร่วมกันนะคะก็คือการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยส่วนแรกค่ะก็คือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีพื้นที่รวมประมาณ300ไร่ด้วยกันนะคะโดยจัดสรรพื้นที่ออกเป็น150แปลงแปลงละ2ไร่ด้วยกันพร้อมก่อสร้างบ้านที่พักอาศัยให้กับครอบครัวผู้ประสบข้อกรรมนะคะจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองซึ่งการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวค่ะมีเป้าหมายเพื่อให้ครอบครัวเหล่านี้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่ประกอบอาชีพนะคะแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมมีความพอประมาณแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครัวเรือนด้วยนะคะส่วนที่2ค่ะก็คืองานฟาร์มตัวอย่างนะคะซึ่งก็มีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ378ไร่ด้วยกันนะคะทำหน้าที่เป็นแหล่งสาธิตด้านการเกษตรและการพัฒนาที่ดินค่ะโดยเฉพาะการปรับปรุงพื้นที่นาร้างและพื้นที่ดินเปรี้ยวนะคะให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายนั่นเองค่ะซึ่งภายในฟาร์มก็แบ่งเป็น4กิจกรรมหลักด้วยกันนะคะก็คือเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขตปลูกพืชผักพืชไร่นะคะแล้วก็ไม้ผลเขตปศุสัตว์แล้วก็เขตทำนานั่นเองค่ะซึ่งแบ่งตามศักยภาพของดินและลักษณะการใช้ประโยชน์นะคะก็จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะส่วนเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการสร้างแหล่งอาหารแล้วก็รายได้ให้กับชุมชนนะคะขณะที่เขตปลูกพืชผักพืชไร่แล้วก็ไม้ผลจะช่วยส่งเสริมการผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจที่หลากหลายนะคะส่วนทางด้านของเขตปศุสัตว์ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยมีให้รายได้เสริมให้แก่เกษตรกรนะคะและสุดท้ายคือเขตทำนาค่ะก็ยังคงรักษาอาชีพดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้นะคะควบคู่กับการพัฒนาเทคนิคการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหมู่บ้านนะคะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตูนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการที่ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยหรือว่าประกอบอาชีพเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญเลยค่ะในการฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะมีอาชีพมีรายได้แล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตูฟื้นชีวิตฟื้นชุมชนที่นำมาฝากผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารทางด้านกระทรวงพม.นะคะเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางใช้ MSO Logbook ในการตรวจสอบสิทธิ์นะคะส่วนทางด้านปกครองก็สั่งทุกอำเภอค่ะเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายทั่วประเทศนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมนับบัตรไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่ครับ
4: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉย เจอแจ้งจับถ้าเป็นการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆเขาอยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวนะคะสำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะโดยใช้ MSO Logbook นะคะในการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะส่วนทางด้านของปกครองนะคะสั่งทุกอำเภอเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกว่า1ล้านรายทั่วประเทศนั่นเองค่ะจากมติของคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้เห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยการเปิดลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะโดยตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะรวมไปถึงการสำรวจผู้ตกหล่นนะคะทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้กำชับหน่วยงานพม.จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะรวมไปถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารนะคะให้จัดเตรียม สนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางค่ะในระบบ MSO Logbook นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นระบบฐานข้อมูลหลักนะคะที่มีการจัดเก็บแล้วก็รวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลในระดับพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือกรณีที่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากจริงๆนะคะซึ่งไม่มีข้อมูลในระบบ MSO Logbook เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้นั่นเองและเตรียมอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะคะในการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อเป็นการเข้าร่วมโครงการนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเลยค่ะบูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะคะให้เร่งสำรวจแล้วก็ติดตามกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนั่นเองโดยเน้นย้ำค่ะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกรายเลยนะคะส่วนประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้นะคะอีกประมาณอยู่ที่ 1,044,785 คนด้วยกันนะคะก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะคะในการลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจค่ะแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทางกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้เดือดร้อนถูกทอดทิ้งหรือว่าหลุดออกจากการช่วยเหลือของภาครัฐเองค่ะโดยจะมีการประกาศผลนะคะในวันที่17กรกฎาคมและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้นะคะตั้งแต่วันที่17จนถึง31กรกฎาคมเลยนะคะเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์นะคะก็จะสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลแล้วก็ใช้สิทธิ์สวัสดิการได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนั่นเองค่ะซึ่งจากมติของคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะโดยเปิดลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้นะคะตั้งแต่วันที่4จนถึง21มิถุนายนค่ะและจะมีการสำรวจผู้ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะคะของทางกรมการพัฒนาชุมชนค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่าระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์MSO Logbook ของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองค่ะทางด้านของนายนิกรโสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในฐานะของหน่วยงานภาครัฐด้านสังคมที่มีบทบาทสำคัญค่ะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนั่นเองซึ่งก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งได้กำชับหน่วยงานพม.จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและศูนย์สถานบ้านนิคมนะคะเตรียมความพร้อมในการ ยกระดับพื้นที่นะคะเพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการดังกล่าวนั่นเองและให้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทางกระทรวงพม.นะคะได้จัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบ MSO Logbook นะคะซึ่งก็เป็นระบบฐานข้อมูลหลักเลยนะคะที่มีการจัดเก็บแล้วก็รวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศเลยนะคะได้ให้กับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะทั่วประเทศได้ใช้ในการประกอบการตรวจสอบข้อมูลในช่วงที่กระบวนการยืนยันข้อมูลในระดับพื้นที่นั่นเองค่ะรวมไปถึงการช่วยเหลือกรณีที่ประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนลำบากจริงนะคะแต่ไม่มีข้อมูลในระบบของ MSO Logbook เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ค่ะแล้วก็มีการมอบหมายนะคะให้ทางกองตรวจราชการกระทรวงพม.เนี่ยซักซ้อมเข้าใจให้ทางพมจ.แล้วก็หน่วยงานพมจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเตรียมแผนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะโดยเฉพาะทางผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะคะซึ่งสำหรับการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะอย่างเช่นการยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์เพื่อสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วสะดวกแล้วก็เท่าเทียมนะคะรวมไปถึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพมทั้งทางส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะคะบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันค่ะและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางพมจ.ทั่วประเทศเลยนะคะรวมไปถึงมีการประสานการทำงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนกลุ่ม

ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือได้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนั่นเองค่ะก็สั่งการให้ทางที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศนะคะในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม One Stop Service นะคะในการอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลรวมไปถึงการยืนยันตัวตนของประชาชนด้วยนะคะซึ่งสำหรับประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในปี2565นะคะหรือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันค่ะก็ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ทุกรายเลยค่ะผู้ฟังผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะคะได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็เว็บไซต์โครงการ http://mailwelfare.mof.go.th หรือว่า http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th รวมไปถึงเครื่อง ATM ของบริษัทกรุงไทยนะคะกำจำกัดมหาชนแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งกรณีประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อีกประมาณอยู่ที่ 1,044,785 คนด้วยกันนะคะก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะคะรวมไปถึงบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะคะในการลงพื้นที่เชิงรุกค่ะสำรวจผู้มีสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมไปถึงระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์MSO Logbook ด้วยนั่นเองค่ะของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะดำเนินการเร่งสำรวจให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าคณะกรรมการชุมชนเนี่ยได้มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะคะเพื่อร่วมการตรวจสอบข้อมูลให้ครอบคลุมแล้วก็โปร่งใสด้วยนั่นเองรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนค่ะร่วมการค้นหาผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลในระบบนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยถูกทิ้งหรือว่าหลุดออกจากการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้ทำไปณวันที่4-17มิถุนายนนะคะให้ได้รับการลงทะเบียนครบถ้วนในทุกรายเลยค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะเมื่อดำเนินการสอบทานตามบัญชีรายชื่อครบถ้วนแล้วนะคะก็ให้เร่งยืนยันแล้วก็ส่งข้อมูลภายในวันที่21มิถุนายนในเวลา23:59 นั่นเองค่ะเพื่อให้ทางกรมการปกครองนะคะได้นำส่งให้ทางกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปนั่นเองค่ะและได้เร่งกำชับทุกจังหวัดเลยนะคะให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพร้อมกับเตือนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะที่มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์นะคะหรือว่าหลอกลวงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากทางหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นค่ะผู้ฟังซึ่งเป้าหมายสำคัญของโครงการก็คือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางค่ะสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะคะและได้รับการดูแลความจำเป็นอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะซึ่งจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนนะคะในวันที่17กรกฎาคมผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือว่าเว็บไซต์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันนะคะพร้อมที่จะเปิดให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนนะคะได้เข้าไปยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ประกาศผลเลยนะคะผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงการสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะผู้ฟังขาสามารถอุทธรณ์ได้นะคะผลการตรวจสอบผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็เว็บไซต์ http://welfare.mof.go.th หรือว่า http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะคะและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่17-31กรกฎาคมค่ะโดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะคะที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์นะคะภายในวันที่
16 สิงหาคมค่ะและทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์นะคะในวันที่14กันยายนซึ่งผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลเลยค่ะและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าว

0: านแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับกระทรวงพม.เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางนะคะโดยใช้ MSO Logbook ในการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะส่วนทางด้านของกรมการปกครองนะคะก็สั่งทุกอำเภอเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายทั่วประเทศเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของนางสุภจีค่ะคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าครองชีพนะคะกระตุ้นการบริโภคของสินค้าไทยอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
2: ไม่เอาเลิกแล้ว
1: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะแล้วทำไมไม่ตายด้วยอ่ะตายด้วย
3: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
4: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวของนางสุปจีค่ะได้มีการคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยค่ะโดยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคของสินค้าไทยค่ะโดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะคะเพื่อเป็นมาตรการเร่งด่วนค่ะในการบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานค่าขนส่งแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนนั่นเองค่ะโดยต่อยอดจากนโยบายไทยช่วยไทยนะคะที่มุ่งดูแลเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมตั้งเป้าผลักดันสัดส่วนรายได้ของทาง SME นะคะจาก 35% ค่ะให้เพิ่มเป็น 40% ด้วยกันค่ะเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายประโยชน์นะคะไปสู่ผู้ประกอบการรายเล็กและก็ประชาชนฐานรากมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศเลยนะคะที่ผลิตสินค้าเองแล้วก็ใช้วัตถุดิบภายในประเทศนะคะจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม e-commerce สัญชาติไทยค่ะได้แก่ Next Gen Commerce นะคะแล้วก็ Thailand Postmart นั่นเองตลอดจนเดือนมิถุนายนเลยนะคะพร้อมกับรับสิทธิประโยชน์นะคะทางด้านการตลาดอย่างครบวงจรเลยค่ะทั้งด้านการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายการสนับสนุนคูปองส่วนลดสินค้าคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีนะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็คีย์โอพิเนียนลีดเดอร์นะคะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็สร้างยอดขายให้ทางผู้ประกอบการได้นั่นเองค่ะผู้ฟังและนอกจากนี้นะคะก็ยังสนับสนุนคูปองการจัดส่งสินค้าฟรีด้วยนะคะจำนวน250คูปองด้วยกันนะคะต่อร้านค้ารวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพื่อลดต้นทุนให้ทางผู้ประกอบการนะคะส่วนทางผู้บริโภคก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยนะคะมูลค่า100บาทนั่นเองซึ่งเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวนทั้งสิ้น 500,000 โค้ดก็คิดเป็นมูลค่ารวมอยู่ที่50ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเกิดการกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยนะคะและสร้างรายได้ให้กับทางผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์คนละครึ่งพลัสด้วยนะคะเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจเฟรนไชส์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองค่ะโดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนั่นเองค่ะพร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดร.ดนันท์สุพัฒนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนางมรกตกุลธรรมโยธินนะคะผู้กรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนและนายประชกนะคะงามสิรินะคะพร้อมกับผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการนะคะในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยนั่นเองซึ่งนางสุปจีค่ะได้กล่าวนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยค่ะก็เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนเลยนะคะของทางกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากตะวันออกกลางนะคะซึ่งส่งผลต่อราคาพลังงานค่าขนส่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนด้วยนะคะซึ่งก็ต่อยอดมาจากโครงการไทยช่วยไทยนะคะโดยทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่ง SME ไทยค่ะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้สำคัญให้กับเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะสัดส่วนรายได้ของ SME ไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 35% ของระบบเศรษฐกิจนะคะจึงได้มีการตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เพิ่มขึ้นเป็น 40% นั่นเองค่ะเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายประ ประโยชน์ไปยังผู้ประกอบการรายเล็กนะคะแล้วก็ประชาชนฐานรากมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้วางแนวทางเสริม SME ไทยใน3ด้านสำคัญนะคะได้แก่การพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสุดท้ายก็คือการขยายโอกาสทางการตลาดนะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะคะก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญค่ะในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้คัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนนะคะกว่า 2,000 รายทั่วประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองแล้วก็ใช้วัตถุดิบภายในประเทศนะคะให้นำสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2แพลตฟอร์มด้วยกันค่ะก็คือ Next Gen Commerce แล้วก็ Thailand Postmark นะคะตลอดเดือนมิถุนายนเลยค่ะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านการตลาดอย่างครบวงจรเลยนะคะทั้งรวมไปถึงการยกเว้นภาษีการขายด้วยนะคะตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการเลยก็มีการสนับสนุนคูปองส่วนลดสินค้าและฟรีค่าจัดส่งสินค้าด้วยนะคะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็คีย์Opinion Leader นะคะก็หรือว่า KOL นั่นเองเพื่อช่วยในการรีวิวสินค้าสร้างคอนเทนต์และจัดกิจกรรมไลฟ์ขายสินค้านะคะเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังสนับสนุนคูปองด้วยนะคะกับค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองร้านค้าด้วยกันนะคะก็รวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเลยค่ะผู้ฟังเพื่อช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการนะคะขณะที่ผู้บริโภคก็เลือกซื้อสินค้าผ่านโครงการก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะคะจากโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทนะคะเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวนรวม 500,000 โค้ดเลยทีเดียวนะคะก็คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่อาจไม่แน่ใจไม่อยากลองหรือว่าไม่รู้จักสินค้าเริ่มเข้ามาซื้อนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อซื้อแล้วสินค้าก็จะได้รับการคัดสรรมาจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ดีก็จะเชื่อมั่นนะคะว่าผู้บริโภคติดใจแล้วก็อยากจะซื้อซ้ำนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งรัฐบาลค่ะก็มุ่งหวังให้คนไทยนะคะช่วยอุดหนุนสินค้าของคนไทยด้วยกันและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าไทยให้รายได้กระจายกลับไปยังผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายเล็กนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะประชาชนยังได้รับประโยชน์ด้วยนะคะจากการเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าก็ถือว่าเป็นการช่วยนะคะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองซึ่งเชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยค่ะในการเพิ่มรายได้ให้ทางผู้ประกอบการไทยนะคะสร้างการหมุนเวียนเม็ดเงินภายในประเทศและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนะคะในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้รักษาคุณภาพสินค้าให้ดีนะคะเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้ฟังค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์คนละครึ่ง plus ด้วยนะคะภายใต้โครงการนโยบายไทยช่วยไทยของทางรัฐบาลนั่นเองซึ่งหัวใจหลักที่ใช้ในระบบแฟรนไชส์เลยก็เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับคนไทยนะคะโดยทางภาครัฐจะช่วยลดภาระให้กับประชาชนและนักธุรกิจหน้าใหม่นะคะให้สามารถเข้าถึงธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นด้วยการอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ให้ 50% เลยค่ะสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทให้กับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์นะคะจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 รายผู้ที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ก็สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์คนละครึ่งพัดได้นะคะเพื่อร่วมกันสร้างพลังทางธุรกิจให้กับคนไทยรวมไปถึงการขยายเครือข่ายแฟรนไชส์ให้เติบโตไปพร้อมกันด้วยนะคะซึ่งก็จะชี้แจงรายละเอียดโครงการแล้วก็เปิดตัวโครงการให้กับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจนะคะในปลายเดือนมิถุนายนนี้ค่ะซึ่งสำหรับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่บูธDBD นะคะภายในงาน Thailand Franchise and Business นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7มิถุนายนที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นางสุภจีได้คิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะคะและจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคของสินค้าไทยนั่นเองค่ะมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นข่าวนะคะผู้ฟังคะสำหรับประเด็นของ5มิถุนายนค่ะวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดไปด้วยกันนะคะซึ่งจากที่ประชุมสหประชาชาตินะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ค่ะเมื่อวันที่5ถึง16มิถุนายนนะคะที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนค่ะซึ่งการประชุมระดับโลกครั้งแรกนะคะที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเลยนะคะโดยมีผู้แทนจาก113ประเทศเข้าร่วมการประชุมทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะร่วมที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นภัยคุกคามนะคะต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นเองซึ่งทางองค์การสหประชาชาติค่ะได้ประกาศในวันที่5มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองโดยปี2569นะคะก็ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ภายใต้แนวคิดหลักก็คือ Climate Action นะคะซึ่งเป็นการรับมือและแก้ไขสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้ก็ถือว่าทวีความรุนแรงไปทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในภาวะโลกเดือดนะคะที่ทำให้อุณหภูมิโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงภัยแล้งและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เลยนะคะโดยในปี2569ค่ะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Actionร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดนั่นเองค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรวมไปถึงองค์กรต่างๆค่ะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนำพาประเทศไทยค่ะก้าวผ่านวิกฤตโลกเดือดไปนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลที่มีการมุ่งเน้นการผลักดันให้ประเทศไทยค่ะมาบรรลุเป้าหมายนะคะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593นะคะเพื่อเป็นการรับมือกับการค้าระหว่างประเทศและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศค่ะโดยยกระดับวิถีเกษตรกรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่นะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเพาะปลูกที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะป้องกันและลดการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ค่ะและส่งเสริมและสนับสนุนนะคะการใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันด้วยนะคะอีกทั้งภาครัฐค่ะก็ได้เร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้เป็นผู้นำเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองค่ะโดยจากที่ประชุมสหประชาชาตินะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เมื่อวันที่5ถึง16มิถุนายนพุทธศักราช2515ที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะคะซึ่งการประชุมระดับโลกครั้งแรกนั้นนะคะที่มุ่งไปยังประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเลยค่ะซึ่งครั้งนั้นก็มีผู้แทนจาก113ประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยกันนะคะซึ่งผลการประชุมในครั้งนั้นนะคะก็ทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยหันหน้าเข้าหากันค่ะเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์นะคะและต่อมาค่ะองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะคะแล้วรัฐบาลจากนานาประเทศก็ได้รับข้อตกลงจากที่ประชุมในครั้งนั้นด้วยนะคะแล้วก็ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเองนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้นำผลการประชุมดังกล่าวเนี่ยมาจัดทำเป็นรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกเลยนะคะในด้านสิ่งแวดล้อมองค์การสหประชาชาติก็เลยประกาศนะคะให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองและในแต่ละปีค่ะโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติก็จะกำหนดประเด็นหลักนะคะในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ภายใต้แนวคิดหลักก็คือ Climate Action นะคะหรือว่าการลงมือปฏิบัติเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีแฮชแท็กหลักก็คือ Now for Climate นะคะเป็นการเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยลงมือทำในทันทีเพื่อรับมือและแก้ไขสถานการณ์วิกฤตแห่งสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีการทวีความรุนแรงไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะโลกเดือดค่ะที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงนั่นเองแล้วก็เราไปถึงเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นค่ะก็ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคฮีทสโตรกนะคะซึ่งก็เป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยนะคะโดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุนั่นเองค่ะซึ่งภาวะแล้งจัดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขั้วทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงแล้วก็เสียหายด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับกิจกรรมในประเทศไทยนะคะปีนี้เลยค่ะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Action ค่ะร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนแล้วก็องค์กรต่างๆนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตภาวะโลกเดือดนะคะซึ่งก็จัดขึ้นในวันนี้นะคะศุกร์วันที่5มิถุนายนค่ะโดยมีการเสวนาภายใต้แนวคิดปรับเปลี่ยนลงมือทำอย่างไรสู้วิกฤตโลกเดือดนะคะและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมค่ะภายใต้ชื่อ Climate Action Mission ภารกิจพิชิตโลกเดือดค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมทดสอบความรู้ความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขวิกฤตโลกเดือดอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะจนถึง 16:00 นของวันนี้นะคะที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะนโยบายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลนะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการแถลงต่อนโยบายต่อทางรัฐบาลนะคะได้เน้นย้ำการผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะคะภายในปีค.ศ.2050นั่นเองเพื่อรับมือกับการค้าระหว่างประเทศและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะโดยยกระดับวิถีเกษตรกรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะโดยเน้นการเพาะปลูกที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ป้องกันการลดการเผาในพื้นที่เกษตรนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันด้วยนะคะและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้เร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเป็นผู้นำเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระดับภูมิภาคแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีศักยภาพจัดการภัยพิบัติด้านสภาพอากาศในระยะยาวนะคะโดยสาระสำคัญก็มี4ส่วนด้วยกันค่ะผู้ฟังอย่างแรกก็คือกลไกนโยบายเพื่อกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ร่วมกับทางคณะกรรมการนโยบายระดับชาตินะคะ2ค่ะกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภูมิอากาศและปรับตัวต่อผลกระทบในระดับพื้นที่และสาขานะคะ3กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณีระดับนานาชาติที่ใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้านะคะและสุดท้ายก็คือกลไกการเงินผ่านกองทุนภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการลงทุนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยนะคะให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะคะในวันที่5มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดไปด้วยกันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHzและสวท.ทุ่งสงFM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทย ร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางการดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982
6: นายศิหศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีหรือ OECD ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982รวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 ที่กระทรวงการต่างประเทศผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลที่เมืองมาจานยูนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ยูนิฟิลชาวเซอร์เบียเสียชีวิต1นายถือเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลรายที่7ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายกูเตเรสยังเน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ถ ือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการกระทำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งติดตามเหตุคนร้ายยิงอาสารักษาดินแดนสุไหงปาดีเสียชีวิตพร้อมเยียวยาครอบครัวอย่างเร่งด่วน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบนถนนสาย4323พื้นที่บ้านเจาะน้ำใสตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพร้อมพิธีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียอย่างสมเกียรติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอะไรบ้างกิจการที่กระทำหรือดำเนินอยู่นั้นจึงจะเจริญก้าวหน้าเกิดประโยชน์งอกงามยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังที่เคารพทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางวิทยุก็เจอกันที่ FM 100 MHz หรือว่าสวทชุมพรนั่นเองนะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือโซนล่างจะเจอกันที่อสมทหลังสวนนะคะสองคลื่นวิทยุด้วยกันค่ะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวแล้วนะคะก็จะเจอกันที่ Facebook Live ค่ะทางโสทชุมพรนะคะซึ่งก็จะไลฟ์สดเป็นประจำแล้วก็มีเชื่อมต่อไปที่ Facebook Live ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยค่ะวันนี้วันศุกร์เช่นเคยนะคะเจอกับยุ้ยค่ะสการัตนาคสุวรรณวันนี้มาแบบว่าโอ้โหวันศุกร์เพลงสากลนะคะขอมาจากแดนใกล้ค่ะก็มอบให้จัดให้นะคะโดยคุณอำนาจจันประนดนะคะพยายามแบบว่าโหลดให้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าที่สถานีไม่มีนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการแนะนำงานเพลงเข้ามานะคะช่วงต้นรายการค่ะเดี๋ยวนำเรียนภารกิจสักครู่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเองก็มีหลายกองภารกิจนะคะเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนะคะท่านนายกโต้งนายกนพพรอุสิทธิ์เนี่ยได้มอบหมายให้กับท่านรองนายกก็คือท่านรุ่งดวงภูมิเมธนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเข้าร่วมในเรื่องของโครงการคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันประชันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ค่ะเป็นการจัดขึ้นในครั้งที่19แล้วนะคะประจำปี2569ค่ะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรามีโรงเรียนในสังกัด2โรงก็คือโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลแล้วก็โรงเรียนบ้านทับหวังนั่นเองนะคะซึ่งก็มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่19ด้วยนะคะในระดับประถมวัยประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาค่ะจำนวน14รายการด้วยกันนะคะเพื่อที่จะได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ค่ะงานนี้นะคะเมื่อวานนี้ทางกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็เลยได้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดนั่นเองนะคะท่านรองรุ่งก็เลยเป็นประธานร่วมในการพิจารณากฎเกณฑ์แล้วก็คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็เป็นหนึ่งภารกิจนะคะนอกจากนี้ในช่วงนี้ใครที่กำลังมองหางานทำอยู่นะคะอยากให้ลองเข้าไปดูในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราค่ะตอนนี้เราก็มีเปิดรับพนักงานจ้างนะคะยังไงลองเข้าไปดูนะคะที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจำไม่ได้ก็ไม่แน่ใจว่ามีทั้งนักวิชาการนะคะแล้วก็มีตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการแล้วก็นักวิชาการอีกนะคะของทางสาธารณสุขเขาก็จะสังกัดรพสตหลายแห่งเลยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอบจ.ชุมพรของเราค่ะหรือไม่ก็ถ้าไปในFacebook เนี่ยบางทีข่าวสารมันค่อนข้างจะลื่นไหลไวมากนะคะในแต่ละวันเนี่ยมีการอัปโหลดข่าวกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีข่าวที่มีความจำเป็นกับเรามันก็อาจจะลงไปอยู่ลึกๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปในเว็บไซต์จะดีที่สุดค่ะถ้าเข้าไปในเว็บท่านก็อาจจะได้เห็นเรื่องราวข่าวสารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเปิดรับสมัครงานเพราะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะเมื่อกี้เดินมาเนี่ยก็เห็นบรรยากาศน้องๆนะคะหลายๆคนก็มายื่นใบสมัครอยู่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะยังไงเข้าไปดูก่อนว่ามีตำแหน่งงานอะไรบ้างแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะดิฉันมีนัดหมายไว้นะคะกับการพูดคุยวันนี้จะพาคุณฟังไปไหนต้องติดตามให้ได้ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: ทำการแข่งขันที่สนามนาซักนะครับ
1: อ๋อวันนี้ย้ายไปนาซักนะคะ
0: ครับเวลาบ่ายสองโมง
1: ตามไปเชียร์ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่สนามหลังสวนนะครับก็วันนี้จะมีการแข่งขันเพียงคู่เดียวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นรุ่นประชาชนอาวุโสเป็นการพบกันระหว่างอบต.นาขากับอบต.พลักครับวันนี
1: ้ค่ะ
0: แข่งคู่เดียวเริ่มเวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงครับผม
1: บ่าย3โมงคู่เดียวเลยนะคะระหว่างนาขากับพลัก
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้นักกีฬาเข้ามาถึงหรือยังคะ
0: น่าจะยังครับเพราะว่าที่สนามบางส่วนนี้เริ่มแข่งบ่าย3คู่เดียว
1: ค่ะเพราะว่าก็ต้องให้เวลาการเดินทางของพารักสักนิดหนึ่งเพราะว่าพารักอาจจะมาไกลนะคะ
0: ใช่ครับ
1: นักกีฬาก็ต้องมาวอร์มยืดร่างกงร่างกายอะไรเรียบร้อยก่อนแต่ว่าในส่วนของท่านสจ.อำนาจเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านนายกนพดล อุสิทธิ์ในการให้ช่วยดูแลสนามของที่อำเภอหลังสวนเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาของรอบคัดเลือกค่ะ
0: ครับครับในรอบคัดเลือกนะครับก็เตะนะมาตั้งแต่วันแรกนะครับวันแรกเนี่ยด้วยสภาพสนามของสนามกีฬากลางอำเภอหลังสวน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก่อนการแข่งขันในวันที่25คือวันที่24
1: ค่ะ
0: ในช่วงเย็นของวันที่24นะครับที่ผ่านมาปรากฏว่าฝนตกอย่างหนักถล่
1: ม
0: โดยเฉพาะในตลาดหลังสวนตกอย่างมากเลยครับทำให้น้ำท่วมขัง
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะใช้สนามในวันที่25ซึ่งเป็นวันแรกของการแข่งขันไม่ได้ครับเลยวันนั้นเลยย้ายสนามไปแข่งที่สนามโรงเรียนปากน้ำหลังสวนพิทยาซึ่งห่างจากสนามกีฬากลางหลังสวนประมาณ10กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วทุกทีมคือแจ้งทันใช่ไหมคะ
0: แจ้งทันครับเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยเฉพาะสนามโรงเรียนปากน้ำหลังสวนพิทยาก็ถือว่าใช้ได้พร้อมที่จะทำการแข่งขันเป็นสนามสำรองของสนามกีฬาการของอำเภอหลังสวนคร
1: ับ
0: หลังจากนั้นก็ในวันที่26เป็นต้นมานะครับก็ทำการแข่งขันตามปกติณสนามกีฬาการของอำเภอหลังสวนนะครับ
1: ค่ะการแข่งขันทุกคู่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: ครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต้องขอขอบพระคุณนะครับไม่ว่าผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับตลอดจนถึงกองเชียร์และนักกีฬาเล่นกีฬาด้วยความจะมีน้ำใจนักกีฬาด้วยความสุภาพหลังจากแข่งขันสิ้นในแต่ละนัดแล้วก็จับมือจับไม้พูดจาหัวเราะยิ้มหัวกันท
1: ุ
0: กทีมนะครับที่ในสนามหลังสวน
1: ปีนี้ค่ะสจ.ขาไม่ทราบว่าได้ดูในแต่ละแมตช์แต่ละคู่ที่ทำการแข่งขันเนี่ยเจอนักกีฬาคนไหนที่มีแนวโน้มมีแววดีๆบ้างไหมคะ
0: มีอยู่หลายทีมเหมือนกันนะครับที่ส่วนมากผมจะประจำสนามอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ได้รับการความร่วมมือจากทีมสมาชิกสภาองค์การบริหารอีก3ท่านนะครับในเขตพื้นที่หลังสวนก็มาช่วยดูแลนะครับก็
1: มีใครบ้างคะ
0: สจ.ไพฑูรย์ ทองพิพัฒน
1: ์ค่ะ
0: จากเขตหนึ่งของอำเภอหลังสวน
1: ค่ะ
0: สจ.สุทินันท์ นาคอุดมหรือสจ.เบน
1: ค่ะ
0: จากเขตสองของอำเภอหลังสวน
1: ค่ะ
0: แล้วก็สจ.สุชีพดำสุดนะครับก็มาเยี่ยมชมที่สนามเกือบและมาช่วยดูแลเกือบทุกวันนะครับ
1: ค่ะสจ.อีก3ท่านนี่ลงแข่งด้วยไหมคะ
0: มีลงแข่งคือสจ.เบน
1: สจ.เบนคนเดียว
0: ครับผม
1: พี่จ้องนี่กะชกมวยอย่างเดียวไม่ฟุตบอลใช่ไหมฟุตบอลไม่เอา
0: ครับแต่ว่าพี่จ้องก็มาเกือบทุกวันแหละทุกวันนะคร
1: ับ ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือความสามัคคีกันของบรรดาสจ.ทั้ง4เขตเลยนะคะมาอยู่กันที่สนามช่วยกันคนละไม้คนละมือ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะแล้ววันนี้แข่งบ่าย3เสร็จแล้วรอบต่อไปล่ะคะท่านสจ.อำนาจค่ะเพราะเมื่อวานแอบสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์ที่สนามนาสากก็คือท่านเลขายุทธท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพอรอบลึกๆถัดไปเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยเรามีตุ๊กตาตั้งเอาไว้แล้วว่าพอรอบลึกถัดไปเนี่ยเราจะใช้สนามอะไรเป็นสนามกลางอะไรแบบเนี้ยทีนี้บังเอิญว่าพอแต่ละทีมเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะได้แต้มแล้วเข้ามาใช่ไหมคะพอเข้ามาปรากฏ

0: 11 นาฬิกา 23 นาทีค่ะคุณฟังคะคุณฟังอยู่กับอบจ.พบประชาชนนะคะและยุสการะนาคสุวรรณค่ะตอนนี้เดี๋ยวกำลังให้น้องอำนาจนะคะประสานไปพูดคุยนะคะกับวันนี้เราจะไปเกาะติดที่สนามของอำเภอหลังสวนค่ะต้องไล่มานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไปนาศักแล้ววันนี้เราลงไปโซนใต้สักนิดนึงว่าที่หลังสวนเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะเป็นใครเป็นมาได้เลยนะคะนอกจากท่านสจ.อำนาจเกตากุลนะคะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเขตที่4ค่ะซึ่งปีนี้ท่านก็ร่วมเป็นนักกีฬากับเขาด้วยนะคะนักกีฬาสังกัดอะไรเดี๋ยวเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนมั้งรู้สึกว่านะคะเดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์กันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างผ่านทะลุรอบลึกๆไปหรือยังนะคะตอนนี้ไปสัมภาษณ์ท่านก่อนนะคะท่านสจ.อำนาจเกตากุลค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะอำเภอหลังสวนเขตที่4สวัสดีค่ะท่านสจ.อำนาจคะ
1: ครับสวัสดีครับน้องเย้ย
0: นี่กำลัง
1: ฟังทางบ้านทุกท่านครับ
0: ค่ะกำลังเตรียมที่จะลงสนามหรือเปล่าคะ
1: ครับวันนี้นะครับไอ้ทีมของเทศบาลตำบลปากน้ำนะครับในรุ่นประชาชนอาวุโส
0: ค่ะ
1: จะ

0: ประชาชนอาวุโสนะครับก็ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์เสนีนะครับที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับว่าในการแข่งขันรอบที่สองนี้เดิมเนี่ยเรากำหนดสนามไว้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอรู้ว่าแต่ละทีมที่เข้ารอบที่จะไปเจอกันในรอบที่สองนะบางทีนะครับกับสนามที่ทางการแข่งขันกำหนดไว้เนี่ยมันห่างไกลกันเยอะเช่นมีทีมต่างหลังสวนพบกับทีมหลังสวนด้วยกันเนี่ย
1: แต่ต้องไปแข่งที่อื่น
0: ไปแข่งที่สนามท่าแซ
1: ะใช่ใช
0: ่เพราะฉะนั้นจึงมีการเกิดการประชุมขึ้นนะครับของฝ่ายจัดการแข่งขันว่าเราจะกำหนดการแข่งขันในรอบ2เนี่ยดูพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าองค์ไอเทศบาลแต่ละแห่งว่าการมาเจอกันพบกันในรอบ2เนี่ยพื้นที่น่ะไอของนักกีฬาหรือพื้นที่ทีมคู่แข่งเนี่ยอยู่ตรงไหนของพื้นที่ในจังหวัดชุมพร
1: ค่ะ
0: และเราก็จะพยายามให้สนามเป็นกลางหรือสนามที่ใกล้ที่สุดในการพบกันเตะกันในรอบที่2นะครับ
1: เรียกได้ว่าคืออบจ.ชุมพรของเราเนี่ยบุคลากรพยายามเอื้อทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้วก็รวมถึงแม่ยกกองเชียร์ต่างๆเนี่ยสามารถไปถึงสนามได้อย่างแบบว่าไม่เดือดร้อนไม่ไกลจนเกินไปถูกไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เราก็พยายามจะเอื้อให้ทุกอย่างนะคะก็คาดว่าน่าจะรับรื่นดีนะคะพี่นา
0: ใช่ครับน่าจะรับรื่นดีก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนพพลอุสิทธิ์และก็ท่านอาจารย์เสนีมินทร์จันทร์นะครับที่ปรึกษานายกนะครับที่เห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬาอบจ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทีมที่จะเจอกันในรอบ2ได้รับความสะดวกไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเองหรือว่าฝ่ายกองเชียร์ที่จะตามเข้าไปเชียร์ให้มีความสะดวกในการเข้าไปชมการแข่งขันในรอบ2ครับ
1: พี่แม่ค่ะตอนนี้ที่สนามของหลังสวนเองเนี่ยค่ะไม่ทราบว่ามีทีมอะไรที่จะหลุดเข้าไปแข่งในรอบ2บ้างจำได้ไหมคะ
0: ไอ้ประเภทไอ้ประชาชนอาวุโสเน
1: ี่ย
0: เรื่องเป็นเรื่องแต่ในของหลังสวนเนี่ยน่า
1: ปากน้ำหลังสวนหลุดไหมคะ
0: วันนี้วันไอ้นัดที่3ก็ยังไม่แน่นะครับต้องมาเจอที่สนามนาสักเป็นรอบแรกนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายของทีมปากน้ำหลังสวน
1: ค่ะตอนนี้มีกี่แต้มนะคะปากน้ำหลังสวนมีกี่แต้มคะ
0: เตะสองนัดมี6แต้ม
1: มีโอ้โหหกแต้มนี่เข้าแล้วนะ
0: แล้วก็อบจ.คนเตะ3นัดมี6แต้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อบจ.เทศบาลขุนกระทิง
1: ค่ะ
0: แข่ง2นัดมี3แต้ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนเทศบาลตำบลสะพียังไม่มีเดี๋ยวครบ3นัดยังไม่มีคะแนน
1: อ๋อค่ะ
0: ก็สรุปแล้วว่าถ้าวันนี้ปากน้ำเสมอหรือชนะ
1: ค่ะไปแน่นอน
0: ครับ
1: เข้าที่1แน่นอนใช่มั้ยคะ
0: ครับแต่ถ้าเกิดเทศบาลขุนกระทิงชนะก็มี6แต้มเท่ากัน3ทีมต้องใช้วิธีจับฉลากเพื่อเข้ารอบ2
1: อ๋อจับฉลากเอาใช่มั้ยคะ
0: ครับผม
1: ก็ลุ้นภาวนาแล้วกันนะคะคือเชียร์ทุกทีมแล้วกันนะก็ให้เล่นให้สุดความสามารถแล้วกันค่ะเดี๋ยวเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งเดี๋ยวหาว่าลำเอียงเนาะพี่มนาเนาะไม่ได้เนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับเราในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันต้องให้ความเป็นกลางแก่ทุกทีมนะครับ
1: ค่ะแต่เราเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยเต็มที่แน่นอนท่านสจ.อำนาจเองเนี่ยก็ลงให้กับทางทีมเทศบาลปากน้ำหลังสวนด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าลงชื่อเฉย
0: ๆลงด้วยครับ
1: ลงด้วยแข่งมั้งยังคะ
0: แข่งลงเป็นนัดแรกเจอกับเทศบาลตำบลสตีก็ลงไปประมาณ10นาทีด้วยอายุ
1: 10นาทีก็เก่งแล้วค่ะพี่แม่ขาได้เอางี้ว่า10นาทีนี่ได้โดนลูกบอลบ้างไหมคะ
0: โดนครับโดน
1: โอเค
0: โดนประมาณ 4-5 ครั้ง
1: โอเคพี่ถือว่าผ่านแล้วนะคะสุดยอดแล้วพี่เพราะว่าระดับพรีเมียร์เนี่ยบางคนก็เปลี่ยนตัวไปลูกบอลยังไม่โดนเลยค่ะอันนี้บอลอบจ.ครับนี่สจ.ลงไป10นาทีโดนลูกประมาณ

0: น4-5ลูกนี่ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะ
1: คว
0: ันนี้จะได้ลงไหมคะวันนี้ลงไหมคะ
1: ยังไม่แน่ครับวันนี้ดูฟอร์มก่อนดูฟอร์มก่อน
0: วันนี้ไปดูฟอร์มก่อนแล้วก็เดี๋ยวเลขายุทธอยู่เชียร์แน่นอนค่ะเพราะคนนั้นก็เฝ้าประจำสนามนาสักไม่ไปไหนเลยค่ะพี่นัทขา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะเอาละนี่เป็นความสนุกสนานนะคะพวกเราหยอกเย้ากันเพราะว่าพวกเราชาวอบจ.ชุมพรเนี่ยเราจะแซวกันแบบนี้ตลอดนะคะพี่อำนาจมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมไหมคะสำหรับในรอบต่อไปรอบที่สองค่ะ
1: ครับในรอบที่สองเนี่ยหลังจากแข่งครบทั้ง4สนามซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กำหนดสนามเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นสนามท่าแซะ
0: ค่ะ
1: สนามพระสนามการพละแล้วก็สนาม
0: นา
1: สัก
0: หลังสวน
1: แล้วสุดท้ายที่สนามหลังสวนหลังจากรอบที่สองแข่งขันจบไปแล้วนะครับก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายเราจะใช้สนามพละทำการแข่งขันทุกคู
0: ่
1: นะครับเพราะในรอบ16ทีมสุดท้ายเราจะมีไลฟ์สดแล้วก็มีVAR
0: ใช่
1: เพื่อความให้เป็นยุติธรรมที่สุดนะครับสำหรับการแข่งขันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับโดยท่านนายกนพรท่านได้ฝากไว้ว่าในรอบจะบอกทีมสุดท้ายเนี่ยต้องไปใช้สนามต้องเป็นคลางจริง
0: ๆ
1: อาจจะไปการเดินทางสำหรับโซนใต้หรือว่าโซนทางเหนือเส้นปัจจุบันแท้แต่เพื่อความยุติธรรมแล้วก็เพื่อความอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพสนามซึ่งเหมาะสำหรับการแข่งขันนัดสำคัญนะครับโดยเราใช้สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเขตจังหวัดชุมพรเป็นสนามประลองยุทธครับ
0: แล้วก็ท่านนายกสั่งบอกว่ากล้องนี่ยิบเลยนะคะทุกมุมเลย4มุมสนามมีกล้องบมมีโดรนมีอะไรด้วยไหมคะรู้สึกว่าจะหมดเลยไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นายกบอกว่าไม่ได้เลยโดย
1: มันครับเตรียมความพร้อม
0: ท
1: ำงานการแข่งขันกีฬาอบจครับซึ่งเป็นงานของถือว่าเป็นงานที่เป็นที่นิยมชมชอบของท้องที่ท้องถิ่นของจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะแอบถามได้ไหมอ่ะพี่น้อยค่ะดูแล้วทีมไหนน่าลุ้นบ้างคะปีนี้ไอ้ขี้เมื่อวานถามพี่ยุทธไม่ยอมบอกค่ะพี่ยุทธไม่ตอบเลย
1: มันก็มีหลายทีมเดี๋ยวไปก็หาว่าเข้าข้างหรือเปล่าก็อยากจะให้ไอ้แฟนฟุตบอล
0: จ
1: ะมาชมมาเชียร์กันที่สนาม
0: ตามมาเชียร์นะ
1: ฟอร์ม
0: ค่ะ
1: แล้วจะได้เห็นฟอร์มของนักกีฬาว่าทีมไหนมีโอกาสเป็นตัวเต็งที่จะเข้ารอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศท่านต้องมาชมที่สนามนะครับ
0: ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะกำลังใจสำคัญนะคะพี่อำนาจถูกไหมนักกีฬามันโหแรงวิ่งไม่รู้มาจากไหนอ่ะพอเห็นกองเชียร์วิ่งสุดใจเลยถูกป่ะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะก็ฝากกันไว้แต่ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้สจ.อำนาจค่ะได้ฝากก็คืองานของที่บ้านท่านเองก็คือวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ค่ะซึ่งจะจัดกันเดือนนี้เหมือนกันหลังยังดีนะคะว่าจบงานอบจ.ครับก่อนก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วบ้างคะ
1: ครับซึ่งตอนนี้นะครับทางที่ประการอำเภอหลังสวนนะครับก็ประกาศรับสมัครนักวิ่งนะครับที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันรายการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับโดยเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงที่ว่าการอำเภอหลังสวนนะครับถึงวันที่19ถึงวันที่แค่ถึงวันที่19
0: ค่ะ
1: มิถุนายนนะครับเวลาตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาในวันราชการนะครับ
0: โอ้ต้อง
1: หลังวันที่19นี้ก็จะเปิดรับสมัครที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางลำจืดและสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนตั้งแต่เวลาราชการนะครับกันถึงจุดเหมือนกันนะครับ
0: หมายถึงว่าถ้าสมัครช่วงนี้จนถึง19มิยอเนี่ยสมัครที่อำเภอหลังสวนใช่ไหมคะแต่ถ้าหลังจาก19มิยอไปแล้วนี่คือสมัครที่เทศบาลกับอบต.
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: พี่อำนาจขาเราเคยพูดเรื่องนี้กันมาหลายครั้งมากแล้วอะ ว่าทำไมเราถึงไม่เอาไปเข้าแพลตฟอร์มที่มันเป็นการวิ่งระดับประเทศอะคะการแบบว่าสมัครวิ่งระดับประเทศเลยอะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ใช่อะคะตรงเนี้ยหรือว่ามันมีค่าใช้จ่าย
1: น่าจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ทุกๆปีเราจะทำสมัครทางออนไลน์ก็เรากำหนดวันไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็เราจะเก็บเสื้อให้กับนักวิ่งในวันที่เขามาขอรับก่อนวันที่28
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนแล้วนะครับประเภทนั้นน่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
0: เพราะว่าเมื่อคืนยุ้ยลองเข้าไปดูในเพจ Facebook อะค่ะของที่เขารับสมัครวิ่งก็มันไม่สามารถที่จะเข้าไปใน Google Form ได้เพราะว่าเขาแจ้งอย่างที่พี่พนันบอกก็คือว่าจะต้องสมัครมาตอน 9:00 ถึง 3:00 เท่านั้น
1: 3:00
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองหาดูนะคะในเพจ Facebook อาจจะเป็นช่วงนี้ของที่ว่าการอำเภอหลังสวนหรือว่างานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์แล้วมันก็จะมีลิงก์อะค่ะมีลิงก์ให้เรากดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บอะมันจะเป็นลักษณะของ Google Form ให้เรากรอกรายละเอียดของเราว่าเราอายุรุ่นไหนลงรุ่นไหนวิ่งแบบมินิหรือว่าวิ่งฟันรันอะไรประมาณนั้นแล้วก็กรอกไปสมัครให้เรียบร้อยก็ลองดูนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการทำแบบนี้มาทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวจะลองหาช่องทางดูว่าที่เขาสมัครวิ่งแบบว่ามันออนไลน์ได้24ชั่วโมงแบบนั้นสามารถทำได้หรือไม่หรือกลัวว่าคนจะล้นเกาะยังไงไม่ทราบนะคะพี่อำนาจ
1: ครับจริงๆนะฝ่ายจัดการแข่งขันวิ่งแหวกทะเลสุขภาพอยากจะให้นักวิ่งเนี่ยมาสมัครกันเยอะ
0: ๆ
1: เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราได้ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรของเราโดยเฉพาะของพิทักษ์หรือพื้นที่ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดงานวิ่งแหวกทะเลสุขภาพพิทักษ
0: ์ครับใช่เพราะว่าคือจุดมุ่งหมายอะเหมือนที่ท่านสจพูดอะใช่เลยเราอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากที่อื่นมาสมัครแล้วก็มาวิ่งกับเราแต่ว่ามันจะยังย้อนแย้งกับวิธีการสมัครค่ะว่าวิธีการสมัครเนี่ยมันยังเหมือนเปิดรับเฉพาะคนในท้องถิ่นเพราะว่าคนที่จะรู้ว่าต้องสมัครที่อำเภอหรือสมัครอบต.หรือสมัครเทศบาลเนี่ยมันก็จะรู้แค่คนในท้องถิ่นถูกไหมคะคนข้างนอกไม่มีโอกาสรู้เลยจำได้ว่าเมื่อสมัยก่อนน่ะย้อนไปหลายเป็นเกือบ10ปีมันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แบบมางานนี้เยอะมากใช่ไหมคะพี่อำนาจ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เคยมีนักท่องเที่ยวถึง 6,000 กว่าคน
0: ใช่
1: ทั้งรวมทั้งผู้สมัครวิ่งสมัครกันครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วประมาณเนี่ยมีถึง 6,000 กว่าคนน่ะนักวิ่งที่มาสมัครเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสองประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทฟันรันหรือประเภทมินินะครับเคยขึ้นถึง 6,000 กว่า
0: ใช่ก็ลองดูนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราลองดูว่าปีนี้มันอาจจะไม่ทันปีหน้าเราลองหาวิธีการที่จะแบบว่าไปร่วมกับที่เขาเป็นการสมัครวิ่งแบบทั่วประเทศอะค่ะตัวนั้นอะเหมือนไปแปะลิงก์ฝากเขาไว้อะไรเงี้ยยั่วมันน่าจะได้ค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะเอาละค่ะพี่นัทขามีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับก็ขอฝากกีฬาอบจครับของจังหวัดชุมพรด้วยนะครับว่าเราจะทำการแข่งขันจนไปถึงวันที่22มิถุนายนนะครับซึ่งรอบชิงชนะเลิศเราจะกำหนดอยู่ที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเขตจังหวัดชุมพรนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับทั้งที่มีลูกหลานของท่านเล่นฟุตบอลเองหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ในจังหวัดชุมพรที่ชอบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับได้มาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจแก่นักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาจากอบต.ของท่านเองหรือจากในเขตเทศบาลของท่านนะครับเรามีจนถึงวันที่22มิถุนายนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ
0: ค่ะได้ขอบพระคุณมากนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะท่านสจ.อำนาจเกตากุลนะคะจากหลังสวนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ

11:49 น.ค่ะช่วงท้ายรายการกับอบจ.พบประชาชนนะคะและกับยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะเมื่อสักครู่ต้องขอบพระคุณนะคะท่านสจ.อำนาจเกตากุลค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะอำเภอหลังสวนเขตที่4เสียงหายพอดีนะคะจังหวะกำลังจะไอเลิฟยูพอดีเลยนะคะโอ้โหแบบสุดๆจริงๆเอาล่ะช่วงท้ายนี้นะคะคุณหมอขาเมื่อเช้านี้ค่ะเดี๋ยว นำเรียนข่าวให้ทราบก่อนดีกว่าเพราะว่าในส่วนภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อเช้านี้ 9:30 น.เขามีการสัมภาษณ์นะคะเพื่อประเมินบุคคลในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลนะคะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศเลยนะคะให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะที่ห้องประชุมสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็ยังไงส่งกำลังใจให้กับหลายท่านด้วยนะคะที่มาสมัครแล้วก็มาเข้าสู่การสัมภาษณ์ประเมินผลงานที่ผ่านมานะคะก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็ได้ทำงานอย่างที่ตั้งใจอย่างที่มุ่งหมายนะคะแล้วก็เข้ามาช่วยกันพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็มีคนเก่งๆ เข้ามาทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะท้ายรายการตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันสำหรับงานวิ่งแหวกทะเลนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วก็ลองดูค่ะที่เพจของ Facebookที่ว่าการอำเภอหลังสวนหรือว่าลองไปดูเพจวิ่งแหวกทะเลนะคะแล้วก็กดลิงก์เข้าไปก็สมัครได้จนถึงวันที่19 มิถุนายนค่ะแต่ว่าท่านต้องสมัครในเวลา9:00 น.จนถึง15:00 น.นะคะและเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยทางอำเภอก็จะโยนไปให้ทาง อบต.บางน้ำจืดกับเทศบาลปากน้ำหลังสวนได้รับช่วงรับสมัครต่อหลังวันที่19 มิถุนายนยังไงเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็จะทำกราฟิกลงที่ Facebook ให้นะคะหลายท่านจะได้ติดตามในเรื่องของการสมัครแล้วก็ฝากช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆจากกรุงเทพหรือที่อื่นด้วยเผื่อว่าเขาสนใจมาเที่ยวที่บ้านเรานะคะสุดท้ายค่ะกับงานเพลงที่พี่เขียวในโสมขอเข้ามานะคะหนาวลมห่มรักอะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามแล้วฝากนะคะวันนี้ยุ้ยสกาวรัตน์สุวรรณพร้อมด้วยคุณอำนาจจัดวันนวลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
1: ผู้นำสหรัฐพร้อมพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องพบกับคูเวตในวันนี้ที่ปทุมธานีสเตเดียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมาย
2: นายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกแต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องรอว่าจะนำไปทบทวนครั้งหน้าหรือไม่
3: คือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่มีคนคอยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่แน่นอนหาเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจะต้องไปดูแลก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกนำมาหักลดหย่อนภาษีอันนี้เราก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหม
2: สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดคือ 4-21 มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคักพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิ์แยก3กลุ่มเป้าหมาย
5: นางประภาวดีสุขันธมาลัยคลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ผ่านสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 5,883 รายโดยส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ welfare2.mof.go.th เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมสามารถดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569กลุ่มที่2บุคคลในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยให้ติดต่อลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่กลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มทั่วไปให้ดำเนินการลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยสำหรับประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มที่1ที่2หรือที่3แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดธนกฤตมาสแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ DP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทย
7: การที่เราจะเอาสินค้า SME เนี่ยกระจายเข้าไปในออนไลน์ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Thailand Postmart นะคะเราจะให้สินค้าของ SME ที่เราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรอย่างไรก็ต้องคัดสรรสินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแต่ท่านผลิตเองเพราะเราต้องการที่จะช่วยไปถึงแหล่งผลิตเลยจริงๆนะคะให้สามารถจะเข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทางแพลตฟอร์มก็คือทั้ง Thailand Postmart แล้วก็ทั้งตัว Next Gen เนี่ยจะไม่คิดค่า GP เลยในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าขนส่งและยังได้ส่วนลดอีก100บาทเพราะฉะนั้นเรานับ1จากวันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราสามารถจะให้คนไทยบริโภคสินค้าของเราด้วยกันเองให้รายได้กระจายไปสู่ SME
6: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดลงโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1ล้าน8แสนบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบผลักดันปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททวนหน้าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
8: ายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1/2569พร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผลักดันการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการทุกคนโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการกว่า 2,270,000 คนทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการปรับปรุงการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ประชุมยังเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดการออกแบบที่รองรับทุกคนหรือ Universal Design มาใช้ภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่และบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2/57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลทั้งนี้ดีฟาถือเป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกที่จะทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียน สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าขับเคลื่อนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัล ID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นของประเทศตั้งเป้าปลดล็อกการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
6: นายชัชนามิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังเร่งผลักดันดิจิทัล ID ภายใต้กรอบการดำเนินงานระยะที่2ตั้งแต่ปี2568ถึง2570ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบไทยดีเข้ากับบริการออนไลน์ของภาครัฐแล้วกว่า 1,797 บริการส่งผลให้มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งไทยดีทางรัฐหมอพร้อมเป๋าตังและ NDID รวมกันสูงกว่า162ล้านบัญชีสำหรับเป้าหมายสำคัญในปี2569ผู้อำนวยการ EDA ระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการใช้งานไปยังภาคเอกชนในกลุ่มท่องเที่ยวและอีคอมเมิร์ซรวมถึงการปลดล็อกข้อจำกัดในโลกออนไลน์ให้กับ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่จะร่วมมือกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบทำสัญญาดิจิทัลหรือ e-contract กลุ่มคนต่างด้าวโดยร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้เยาว์ผู้สูงอายุและคนพิการที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์นอกจากนี้เอ็ดได้ยังเตรียมนำร่องระบบกระเป๋าเอกสารดิจิทัลนำเอาเอกสารรับรองดิจิทัลมาใช้กับ3เอกสารสำคัญคือบัตรประชาชนใบขับขี่และใบรับรองผลการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวกและเตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ Digital Trust Thailand 2026ในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานดิจิทัลของไทยให้สอดคล้องกับสากลและเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกต่อไปนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประธานรัฐสภาเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนำบุคลากรรัฐสภาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
10: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารรัฐสภารอบสระมรกตและลานประชาธิปไตยประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาชุดที่27มีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลางสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยโครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11: ตั้งแต่มีสภาชุดที่27นี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้นี่เป็นสภาที่ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของท่านสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภานี้เราก็จะใช้เราจะปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้สภา เป็นหน้าเป็นตาฉะนั้นการเป็นแลนด์มาร์คการเป็นปอดของประเทศก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องข้าราชการนอกจากสนับสนุนงานสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาข้าราชการเราเนี่ยนะครับให้ทำงานสังคม
10: ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาประธานรัฐสภาได้นำคณะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบท้องสนามหลวงโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จระยะ 23.65โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างคืบหน้าระดับ50และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าระดับ10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จระดับ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและพิมพ์มีความคืบหน้าตามแผนงานด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานประติกรรมและงานประติมากรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์เช่าไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นอกจากนี้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามด้วยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้ามาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายอันคลอสรวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 ที่กระทรวงการต่างประเทศวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์บูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
12: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ณห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประธานวุฒิสภากล่าวว่า วุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการกั้นกรองกฎหมายติดตามการบริหารราชการแผ่นดินและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีศักยภาพด้านการสื่อสารและเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
13: สำหรับปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายมีช่องทางแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันและอีกด้านหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของรัฐแล้วก็ยังเป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องสนับสนุนไม่เพียงแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับการได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่สภาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง
12: การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์สู่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมตลอดจนพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชวิสาปทุมมารายงาน
1: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยมาโดยตลอดข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชอาหารหลักของประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาชีพทำนาอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติพี่น้องชาวนาไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อข้าวและกิจการข้าวของไทยเสมอมารัฐบาลตระหนักดีว่าการดูแลชาวนาไม่ใช่เพียงการดูแลอาชีพหนึ่งแต่คือการดูแลเอกลักษณ์ของชาติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ที่ดีและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูกการป้องกันโรคและแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต้นทุนเหมาะสมขึ้นและพี่น้องชาวนามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและความทุ่มเทของพี่น้องชาวนาที่สืบทอดอาชีพสำคัญนี้จากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากทุกภาคส่วนข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารที่เลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปพร้อมกันนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวนาไทยทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
9: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือ
15: เอื้อประโยชน์ให้ใคร
16: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้อง

0: คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาไม่ต้องการพบกับยาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่หากได้พบจะถือเป็นเกียรติที่ได้พบกันอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่และหากสามารถทำข้อตกลงกันได้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่ายาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังมีชีวิตอยู่และกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าการสื่อสารของผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านคนกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง226ต่อ195เสียงโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน18คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระอีก1คนร่วมกับพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยมาตรการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัสเซียยูเครนสิ้นสุดลงวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนเงินกู้โดยตรงสูงสุดอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดกับรัสเซียซึ่งครอบคลุมภาคการส่งออกสถาบันการเงินอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนยังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากและต่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็มีแนวโน้มสูงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้สิทธิ์คัดค้าน
3: กองทัพสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประจำการกำลังทหารกว่า 4,000 นายบริเวณทะเลสาบเจนีวาทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐสหราชอาณาจักรอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้โดยกองทัพสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าความใกล้ชิดด้านพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรัฐโบนครเจนีวาและรัฐวาเรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่บริเวณชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวาด้วย
1: นายโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย381รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต63รายขณะที่ผู้ป่วยประมาณ230รายเข้ารับการรักษาในสถานรักษาพยาบาลแล้วซึ่งศักยภาพในการตรวจหาเชื้อของประเทศดีขึ้นอย่างมากหลังได้รับชุดตรวจหาเชื้อมากกว่า 4,000 ชุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและนานาชาตินายคัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อกับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลายังดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ร้อยละ55จากเดิมร้อยละ9โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงให้ได้ร้อยละ90เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถระบุตัวตนของผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสได้เกือบทั้งหมดรวมถึงสามารถคาดการผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตล่าสุดไปลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลก

0: ซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2ต่อ3เซต14-25 26-24 19-25 25-23 และ7ต่อ15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม21-13 21-9มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาร่าวีสินทุ2ต่อ0เกม21-17 21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภาสนิพัทรมืออันดับ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวัน0ต่อ2เกม18-21 และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม18-21 21-6และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับไร่เปิดจริงคู่มืออันดับ28ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14 24-22มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากเดนมาร์กงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A Match ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเตรียมพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในการเตรียมทีมทุกครั้งคือคาดหวังในชัยชนะมีการเตรียมแท็กติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพยายามดึงศักยภาพทั้งเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้านสหรัฐอยู่เย็นกองกลางของทีมกล่าวว่าศึกเอเชียนคัพต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แต่ละนัดที่ลงก็ต้องเก็บชัยชนะและซึมซับวิธีการเล่นจากโค้ชให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพทั้งนี้ทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับคูเวตในวันนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กครับ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ16ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมโรงเรียนกีฬาอบจ101ชนะยะโสธร FC 5-1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้12-0โรงเรียนกันทรานมถล่มชนะโรงเรียนเลยพิทยาคม13-0และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งนครราชสีมา5-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม2ราศีสไลยูไนเต็ดเฉือนชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-3โรงเรียนขวาวใหญ่พิทยาสันชนะอุดรยูไนเต็ด2-1และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม6-4หลังเสมอกันในเวลา2-2พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วย
1: ทุกคนที่ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับรางวัลนั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจการตัดสินจากผลงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับต้องดูเรื่องจริยธรรมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับสมาคมที่คัดเลือกนักกีฬาที่ไม่ใช่ดูแค่มิติของตัวเลขแต่ดูถึงเรื่องนิสัยใจคอสิ่งต่างๆประกอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนแล้วก็นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปครับ
0: สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนัก คว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและรัชนาพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทั้งหมดแต่ต้องมีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีโดยไม่ให้งานชะงักส่วนจุดใหญ่คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ดีซึ่งอาจจะดึงภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามกีฬาต่อไป
2: ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้มีสนามกีฬาดีๆได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการแข่งขันก็ตามนะการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะซึ่งเราศึกษากันมาหลายปีนะครับมีการหารือกันในระดับเชิงนโยบายมาต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในไม่ช้าเนี้ยจะมีการเกิดขึ้น
0: ทัพกรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางลัดฟ้าไปสู่ประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีธารายการใหญ่ไต้หวันเอเลติกโอเพ่นชิงชัยระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่สนามกีฬาป่านเฉียวโดยมีทัพนักกีฬาฝีมือดีรวม28คนพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เดินทางไปล่าความสำเร็จรายการสำคัญอยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งอันดับหนึ่งของไทยที่มีโปรแกรมลงชิงชัย2รายการใหญ่ได้แก่วิ่ง200เมตรและวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนำโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมเดินหน้าพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่องโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตสนจันทร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาลงนำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงนักกีฬาอีสปอร์ตแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลโดยจะร่วมการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
6: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรและเวลา7:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5 นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50 เซนติเมตรและเวลา17:14 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
7: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม025347533-37ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบkulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-685-1002และ09-5669-3301สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับรูปประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลประจำปี2569โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-141-3930กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรบรรณารักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานแรงงานรวมตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12 อัตราผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติonab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12 มิถุนายนนี้ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญท่านผู้ฟังคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นความผิดปกติทางสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยคำว่าเอลนีโญในภาษาสเปนมีความหมายถึงเด็กชายตัวเล็กๆหรือหากใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะสื่อถึงทารกพระเยซูคริสต์เนื่องจากมักเกิดในช่วงคริสต์มาสตามชายฝั่งของประเทศเปรูค่ะซึ่งในอดีตชาวประมงท้องถิ่นจะสังเกตเห็นกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกๆ 2-3 ปีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันความหมายของเอลนีโญได้รับการนิยามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือสภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากการอ่อนกำลังลงของลมค้าที่โดยปกติจะพัดพามวล น้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อลมค้าอ่อนแรงลงมวล น้ำอุ่นจึงไหล ย้อนกลับมาทางฝั่งตะวันออกแทนที่น้ำเย็นบริเวณหน้าดินแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางส ่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบรรยากาศและการหมุนเวียนของอากาศในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเวียนเกิดซ้ำเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอโดยแต่ละครั้งจะกินเวลานานประมาณ 12-18 เดือนและมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามดัชนีชี้วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลกลไกการเกิดเอลนีโญนำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายภูมิภาคทั่วโลกดังจะเห็นได้จากสถิติในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเอลนีโญรวม15ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช 2525-2526 ที่สร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง 8-13,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่สลับขั้วกันเช่นความแห้งแล้งและไฟป่าในออสเตรเลียและอินโดนีเซียในขณะที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้กลับประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช 2540-2541 ได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าปกติถึง 2-5 องศาเซลเซียสส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนั้นผลกระทบของเอลนีโญมีความชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนโดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทำให้เกิดภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมและอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติในทุกฤดูกาลค่ะซึ่งการอ่อนกำลังของมรสุมและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่เปลี่ยนไปจะทำให้พายุเข้าสู่ประเทศไทยน้อยลงส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงการวิจัยระดับโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและพยากรณ์การเกิดเอลนีโญได้แม่นยำขึ้นผ่านระบบดาวเทียมและทุ่นลอยตรวจวัดในมหาสมุทรการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศได้ดีกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงที่พบคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาปรากฏการณ์เอลนีโญมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานระดับสากลเช่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำการป้องกันไฟป่าและการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญเรียบเรียงโดยณัฐพงศ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่า พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดินิรัติใสเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนารีจักรีนาถคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินทร์วดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมส่งพระบุญญาบารมีทั่วธานีแซ่สองเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำฤทธิ์เทพประธานพรสฤทธิ์วิจิตรสมัยจตุรพิธพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

0: ัวซะหล่อแล้วเปียกหมดเลยเนี่ยไม่มีแล้วไม่ได้ความเรือแล้วแต่ความเรือแล้วจะไปยังไง
1: น้อง
0: แกนี่ไม่ปรึกษากันก่อนเลย
1: แล้วยังไง
0: รออย่างนี้

0: ื่อมไม่ถึงก็ต้องโดดลงไปเอาแล้ว
1: แล้วทำไมไม่บอกกระเทียบเรือให้ใกล้ๆเลยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ถ้าร้องสเปรย์สปายอย่างเงี้ยอยู่ในคลองนั่นแหละเดี๋ยวให้ระเข้ขาบบัวมา
0: ให้มันไม่ใช่ธงกระถิ่นนะจะให้เจ้าระเข้ขาบมาให้
1: มันร้องใหม่เลย
0: ให้มัน

0: อะไรของพี่อย่างเนี้ย
1: ไม่เอา
0: โอ้โหเดี๋ยวเด็ดเดี๋ยวไม่เด็ดเข้าใจยากจริง
1: ตอนแรกก็ตั้งใจจะเด็ดเขาบอกว่ามีเคไม่เอาไม่เอาตัดสินใจไม่เด็ดไม่โดดไปแล้ว
0: ผิดเนื้อเขาแล้ว
1: เหรอ
0: ไม่ใช่ร้องอย่างนี้
1: ร้องยังไง
0: ถ้ารู้อย่างนี้ให้เคกินก็จะดี

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับวันนี้ก็มาเจอกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับบรรยากาศในห้องส่งก็ยังคงอบอุ่นกันนะครับก็มีน้องๆ นักศึกษาฝึกงานนะครับฝึกประสบการณ์นะครับมาร่วมดำเนินรายการด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันในห้องส่งนี่3คนเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีน้องๆที่จะมาช่วยพี่หนุ่มนะครับในการที่จะอ่านข่าวบอกข่าวให้กับท่านผู้ฟังนะครับ2คนด้วยกันนะครับก็มีน้องหลุยกับน้องภูมินะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมหลุยสกุลครับผม
0: ครับ
2: ผมภูมินัทพลโพธารามครับ
0: ครับก็ทั้ง2คนนะครับก็จะมาอ่านข่าวให้กับท่านผู้ฟังนะครับแนะนำตัวหน่อยนะครับน้องหลุยนี่อยู่ปชปวสใช่ไหมคร
1: ับ ปวสครับ
0: วิทยาลัย
1: เทคนิคนครศรีธรรมราชครับแผนกสารสนเทศครับ
0: ครับแล้วก็น้องภูมินะครับ
2: ผมก็ปวสครับ
0: ยกเดียวกัน
2: เดียวกันเลยครับ
0: ครับเอกวิชาอะไรครับเทคโนโลยีสารสนเทศเหมือนกันนะครับทั้ง2คนนะครับก็จะมาช่วยเรื่องของข่าวด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วน้องก็มีความสามารถนะครับในการที่จะเขียนโปรแกรมกันนะครับที
1: ่
0: น้องได้เรียนมาตามสาขานะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษา C ภาษา Java หรือว่าภาษาไทฟูนนะครับด้วยนะครับนี่เชี่ยวชาญมากนะครับก็อาจจะมอบหมายน้องๆนี่ทำงานด้านกราฟิกด้วยนะครับก็ได้ทำกราฟิกไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ครับก็น้องๆก็มาช่วยกันนะครับก็มาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้ก็เจอกับท่านผู้ฟังนะครับวันที่5 มิถุนายนนะครับ2569นะครับวันที่5 มิถุนายนนะครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากวันที่5 มิถุนายนนะครับเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับก็มีในการที่จะช่วยกันนะครับรณรงค์นะครับในวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับร่วมปรับแล้วก็ร่วมเปลี่ยนนะครับร่วมสร้างประเทศไทยสู่สู้โลกเดือดนะครับโลกเดือดก็คือโลกร้อนนะครับกับบรรยากาศที่อาจจะว่าด้วยน้ำมือมนุษย์นะครับน้องหลุยน้องภูมินะครับด้วยที่สภาพภูมิประเทศนะครับปกตินี่ในสมัยก่อนก็อาจจะเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีการที่จะปรับพื้นที่นะครับในการสร้างที่อยู่อาศัยบ้านนะครับหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนะไปขวางทางน้ำหรือว่าการที่มีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆนะครับมาใช้แล้วก็ในส่วนของก๊าซคาร์บอนนะครับที่ปล่อยเข้ามาในชั้นบรรยากาศนะครับก็ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะครับที่ไปทำลายชั้นบรรยากาศที่จะกรองแสงอาทิตย์ที่ส่งลงมาสู่พื้นโลกนะครับก็ทำให้อุณหภูมิของโลกนี่ปรับสูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำแข็งขั้วโลกด้วยนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกก็อาจจะละลายนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งเรื่องของน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหรือว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็ฝนตกหนักในรอบ 1,000 ปีนะครับก็เกิดภาวะที่เรียกกันว่าเรนบอมนะครับในพื้นที่ที่เป็นบางจุดนะครับก็เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะครับก็เกิดเรื่องของภาวะน้ำท่วมด้วยนะครับนี่ก็จะมากันแทบทุกปีเลยนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถึงเวลามีฝนตกหนักกันเข้ามาในพื้นที่เขาหลวงนี่เกิน190 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านผู้ฟังพื้นที่ในตัวเมืองนี่เตรียมพร้อมรับมือเลยนะครับก็จะมีมวลน้ำจำนวนมากนะครับที่ไหลมานะครับจากเขาหลวงนะครับเทือกเขาหลวงอำเภอลานสกานะครับก็เป็นเรื่องราวของภาวะโลกร้อนที่จะต้องปรับตัวแล้วก็สู้นะครับเรื่องของการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับจากการประชุมสหประชาชาตินะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นะครับเมื่อวันที่5ถึงวันที่16มิถุนายนพ.ศ.2515นะครับอันนี้ก็ย้อนหลังไปนะครับณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกครั้งแรกนะครับที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังนะครับโดยมีผู้แทนจาก113ประเทศนะครับเข้าร่วมประชุมทำให้ประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับร่วมป้องกันและก็แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์นะครับองค์การสหประชาชาตินะครับจึงได้ประกาศนะครับให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับโดยปี2569นะครับก็ได้กำหนดประเด็นหลักนะครับในการรณรงค์นะครับภายใต้แนวคิดนะครับก็คือ Climate Action นะครับ เพื่อรับมือแล้วก็แก้ไขสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในภาวะโลกเดือดนะครับที่ทำให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงนะครับมีภัยแล้งด้วยแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันนะครับหลายพื้นที่นะครับโดยปี2569นะครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับภายใต้แนวคิดนะครับ Global Call for Climate Action นะครับร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยนะครับสู้โลกเดือดนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมให้ประชาชนและก็องค์กรต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตภาวะโลกเดือดนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายด้านภัยพิบัติและก็สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลนะครับที่มุ่งเน้นการผลักดันให้ประเทศไทยนะครับบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธินะครับให้เป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593นะครับเพื่อรับมือกับการค้าระหว่างประเทศและก็ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยยกระดับวิถีเกษตรกรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเน้นการเพาะปลูกนะครับที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ป้องกันและก็ลดการเผาในภาคเกษตรเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับส่งเสริมและก็สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันนะครับอีกทั้งภาครัฐนะครับก็ได้เร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับพ.ศ. จุดให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วนะครับเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเป็นผู้นำเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระดับภูมิภาคแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับสำหรับกิจกรรมในประเทศไทยนะครับปี2569นะครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับภายใต้แนวคิดGlobal Call for Climate Action นะครับร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดนะครับก็โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและก็ร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเพื่อนำพาประเทศไทยผ่านวิกฤตภาวะโลกเดือดนะครับในวันศุกร์ที่5นะครับก็คือวันศุกร์นี้นะครับ2569นะครับส่วนนี้เองนะครับภายใต้แนวคิดนะครับก็มีการจัดเสวนานะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนลงมือทำอย่างไรสู้วิกฤตโลกเดือด นะครับแล้วก็กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมนะครับภายใต้ชื่อ Climate Action Mission นะครับภารกิจพิชิตโลกเดือด นะครับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแข่งขันเกมทดสอบความรู้ความเข้าใจเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตโลกเดือดอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็มีการที่จะจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของการสู้โลกเดือดกันนะครับกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับด้วยต้องบอกว่าด้วยน้ำมือของมนุษย์นี่เองนะครับที่อาศัยอยู่บนโลกนะครับเราตัดต้นไม้นะครับน้องภูมิน้องหลุยนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับตัดต้นไม้ด้วยนะครับเราปลูกรุกพื้นที่ป่าเพื่อที่จะทำการเกษตรนะครับในหลายพื้นที่นะครับเราจะเห็นว่าที่ภูเขานี่โดนทำลายกันไปจำนวนมากนะครับก็จะเห็นต้นยางบ้างนะครับสวนทุเรียนบ้างสวนมังคุดบ้างนะครับที่อยู่ตามป่าตามเขานะครับสูงๆนะครับก็จะเป็นการทำลายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แล้วนะครับก็เป็นการทำลายหน้าดินด้วยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าฝนตกหนักมามากๆนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับดินจะอุ้มน้ำไม่อยู่นะครับก็เกิดปรากฏการณ์ที่ดินสไลด์นะครับก็สร้างความเสียหายเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: ครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยฝีมือของมนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้รถยนต์ด้วยนะครับรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากเศษซากฟอสซิลด้วยนะครับก็มีการปล่อยก๊าซที่
1: คาร์บอนไดออกไซด
0: ์ใช่นะครับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับน้องหลุยนะครับก็จะมีบรรยากาศที่ไม่ดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับกับ2เพลงที่จบกันไปนะครับขอกันเข้ามาจากชุมพรนะครับหนาวลมห่มรักนะครับของคุณสายันสัญญานะครับแล้วก็หนึ่งเดียวในนะครับของคุณชัยโยธนวัฒน์นะครับกับ2เพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับมาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวน้องภูมิกับน้องหลุยนะครับก็มีข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับ
1: ก็ผมเป็นข่าวของสคบ.นะครับผมได้สุภมาศครับประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคย้ำให้สคบ.เป็นศูนย์ One Stop Service ครับร่วมงานกับทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกครับเป็นด่านแรกในการยับยั้งความเสียหายและบังคับใช้กฎหมายจริงครับผมเพื่อดูแลคุ้มครองผู้บริโภคกำชับขอหน่วยงานรัฐส่งคนประชุมคนเดิมครับเพื่อเดินหน้าทำงานให้จริงจังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงครับผมด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3ครับประจำปี2569โดยนายสุภมาศกล่าวก่อนเริ่มประชุมว่าในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสคบ.รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับและเมื่อเห็นรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิแล้วล้วนเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมาตลอดรู้สึกยินดีที่ได้ทำงานร่วมกันซึ่งในการกำกับดูแลสคบ.ครั้งนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ครับที่จะให้สคบ.เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการดูแล One Stop Service บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนครับเพื่อดูแลประชาชนซึ่งปัจจุบันภัยต่างๆมาเร็วมากเลยครับผมและมีความซับซ้อนโดยเฉพาะภัยในโลกออนไลน์ครับทำให้เกิดการเอาเปรียบการโกงเกิดภาวะการละเมิดผู้บริโภคครับที่ผ่านมาสคบ.มักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับอย่างเดียวคือเมื่อมีเรื่องร้องก็ดำเนินการซึ่ง1เรื่องใช้เวลานานถึง3เดือนถึง6เดือนครับหรืออาจจะเป็น1ปีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายด้วยความห่วงใยที่ไม่ใช่เฉพาะแค่สคบ.แต่รวมถึงทุกหน่วยงานที่นอกจากต้องทำงานเชิงรับแล้วต้องทำงานเชิงรุกเราจึงเห็นภาพบทบาทสคบ.ยุคนี้จะชัดเจนขึ้นมีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดภัยต่างๆครับผมโดยเฉพาะโลกออนไลน์ครับและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆครับที่มีเรื่องการสั่งสินค้าแล้วไม่ตรงปกได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าที่ถูกหลอกถูกโกงมีการโฆษณาเกินจริงดังนั้นสคบ.จึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องเกิดขึ้นถ้าพบการกระทำผิดใดๆครับหากตักเตือนได้ก็ตักเตือนไปก่อนครับแต่ถ้าตักเตือนไม่ได้ก็ต้องเข้ากับขบวนการของกฎหมายที่ใช้ระงับเหตุครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นนางสาวสุภมาศยังระบุว่าบางเคสอาจจะมองว่าไม่ใช่กฎหมายของสคบ.โดยตรงแต่เรื่องสินค้าและบริการทุกอย่างล้วนกระทบถึงผู้บริโภคดังนั้นบทบาทของเราจึงทำให้กว้างขึ้นครับอาจจะเหนื่อยเยอะขึ้นประชุมบ่อยขึ้นมากกว่าละครั้งหากมีกรณีเร่งด่วนอาจจะต้องใช้มติจากคณะกรรมการในการตัดสินใจครับบางเรื่องมีมูลค่าถึงหลักแสนหลักล้านบางกรณีเป็นเงินก้อนใหญ่ที่อาจเป็นเงินทั้งชีวิตของคนหรืออาจเป็นเงินตั้งตัวอย่างเช่นรถคันแรกบ้านหลังสุดท้ายจึงต้องเรียกประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาครับผมนางสาวสุภมาศยังระบุว่าในส่วนของภาครัฐอยากให้แต่ละกระทรวงหารือหรือกรมที่เกี่ยวข้องที่ส่วนใหญ่ประชุมเป็นผลัดกระทรวงจริงอยากให้คนกลุ่มคนเดิมไม่อยากให้เปลี่ยนคนประชุมครับเพราะงานสคบ.เป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ทำงานกันอย่างจริงจังและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงครับพี่หนุ่มครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องของสคบ.นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับในการที่จะซื้อสินค้านะครับน้องภูมิครับสินค้าไม่ตรงปกนะครับเคยเจอไหมครับสินค้าไม่ตรงปกนี่
2: เคยเจอ
0: นะครับสั่งออนไลน์ประจำใช่ไหมน้องหลีเคยสั่งของออนไลน์ใช่ไหมครับปรากฏว่าซื้อมาแล้วสั่งไม่ตรงปกกันนะครับซื้ออย่างเช่นก็เคยสั่งซื้อหม้อหุงข้าวนะในรูปอ่ะสวยงามนะครับลูกใหญ่พอจริงๆเป็นหม้อหุงข้าวของเล่น
1: ใช่ครับผม
0: ก็ส่งมาราคาถูกนะครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดเจนนะครับ
1: ต้องดูรีวิวก่อน
0: ใช่น้องหลุยใช้หลักดูรีวิวนะครับ
1: ผม
0: ดูรีวิวมากๆว่าจะมีด้านดีหรือว่าด้านลบใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับอันนั้นก็ต้องดูอีกทีนะครับเพราะว่า

0: ซื้อสินค้าทางออนไลน์นะครับหรือว่าหลายคนก็ไม่อยากจะเสียเวลานะครับในการที่จะเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันรถด้วยนะครับช่วงนี้ค่าน้ำมันก็อยู่ในราคาที่สูงนะครับบางคนก็เลยอาศัยความสะดวกนะครับในการที่จะซื้อของออนไลน์หรือว่าอย่างน้องๆน้องภูมิกับน้องหลุยนี่ก็สั่งข้าวนะครับตอนเที่ยงสั่งแกร็บมาใช่ไหมตรงปกปลอดเลยใช่ไหมครับที่สั่งมา
1: ตรงปกเราเลยตรงปก
0: ครับไม่มีข้าวปลอมมานะครับ
1: ยังไม่เจอครับ
0: ครับเอาละครับตอนนี้ก็ติดตามเรื่องของน้องภูมิกันบ้างนะครับน้องภูมิมีเรื่องที่จะมาบอกกล่าวท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับ
2: ครับก็ที่จะมาบอกก็คือข่าวเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพัดกันครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยยืนยันไทยช่วยไทยพัด 60/40ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังนายเวทางพ่วงทับในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม ED ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย NFNC ที่ประชาชนให้ความสนใจคือโครงการไทยช่วยไทยพัดไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเรื่องนี้กระทรวง DE ได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่เฉพาะจากโครงการไทยช่วยไทยพัด 60/40 ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายได้ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัดส่วนใหญ่เป็นร้านค้าเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาทไม่สามารถเข้าร่วมเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากอย่างไรก็ตามกระทรวง DE มีความห่วงใยประชาชนเรื่องการตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โซเชียลซึ่งหากขาดความรู้เท่าทันส่งข้อมูลข่าวปลอมทำให้เกิดการหลงเชื่อสร้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดครับพี่หนุ่มครับ
0: ครับก็บางทีนะครับร้านค้าก็กังวลนะครับในการที่เข้าร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับ60/40นะครับเพราะว่าอาจจะมีข่าวลือนะครับเรื่องของภาษีย้อนหลังนะครับก็กลัวกันนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีย้อนหลังนะครับให้กับร้านค้านะครับร้านค้าเล็กๆนะครับก็อาจจะมีรายรับได้ไม่เยอะนะครับดังนั้นก็อย่ากังวลนะครับในการที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเพราะอาจจะทําให้เสียโอกาสนะครับสําหรับร้านเล็กๆที่จะได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในการที่จะมาจับจ่ายใช้สอยนะครับบางครั้งนี่พี่หนุ่มก็ไปเจอเหมือนกันนะครับบางร้านเขาก็บอกว่าไม่อยากจะเข้ากับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็กลัวจะโดนเสียภาษีย้อนหลังนะครับนี่ก็มายืนยันจริงๆเลยนะครับว่าไม่มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังกันนะครับก็บางทีพอไม่มีไทยช่วยไทย plus นะครับก็ทำบางทีก็ทำให้เราต้องตัดสินใจนะครับไปซื้อร้านอื่นแทนนะครับ
1: ใช่
0: เพราะเราอยากจะใช้ในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะครับเพราะว่าเงินที่เติมก็อยากจะใช้นะครับ 1,000 บาทนะครับต่อ1เดือนนะครับรัฐให้200บาทนะครับเราเติมเอง133บาทนะครับก็เป็นการใช้จ่ายวันละ333บาทนะครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับตลอดระยะเวลา4เดือนนะครับก็เป็น 4,000 บาทนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับแล้วก็มาติดตามในส่วนของอธิบดีกรมการปกครองนะครับสั่งทุกอำเภอนะครับอำนวยความสะดวกประชาชนนะครับยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569นะครับครอบคลุม 13.19 ล้านคนนะครับในวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนะครับพร้อมเดินหน้านะครับค้นหานะครับผู้ที่ตกหล่นกว่า1ล้านรายทั่วประเทศนะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลนะครับอธิบดีกรมการปกครองนะครับเปิดเผยว่ากรมการปกครองนะครับได้สั่งการให้ที่ทำการปกครองทั่วอำเภอนะครับจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนะครับหรือว่า One Stop Service นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและก็ยืนยันตัวตนของประชาชนนะครับสำหรับประชาชนที่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2500

65นะครับก็สามารถยืนยันสิทธิ์นะครับเข้าร่วมโครงการใหม่นะครับได้นะครับผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะครับกรณีประชาชนกลุ่มตกหล่นนะครับไม่มีบัตรนะครับที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐนะครับได้อีกประมาณ 1,044,785 คนนะครับก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะครับลงพื้นที่เชิงรุกนะครับสำรวจผู้มีสิทธิ์นะครับจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะครับและก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า MSO Logbook นะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์นะครับดำเนินการเร่งสำรวจและก็รับลงทะเบียนนะครับในระหว่างวันที่4 ถึง 10 มิถุนายน 2569นะครับทั้งนี้นะครับเมื่อดำเนินการสอบทานตามบัญชีรายชื่อครบถ้วนแล้วนะครับก็ให้เร่งยืนยันแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับภายในวันที่21 มิถุนายน 2569นะครับก็เวลา23:59 น.นะครับเพื่อกรมการปกครองจะได้นำส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่ตกหล่นแล้วก็เคยยื่นมาแล้วนะครับในปี2565ก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับลงไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเพื่อจะคัดกรองให้ได้ผู้ที่เรียกว่าจนจริงๆนะครับได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับกับโครงการสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็5ช่องทางด้วยกันนะครับท่านสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับทางรัฐนะครับแล้วก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับออมสินทกสนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับหรือว่าไอแบงค์นะครับแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ไปธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวก็ไปพูดผิดธนาคารออมสินนะครับอีกหนึ่งแห่งนะครับก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ไปยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็เรื่องของที่ว่าการอำเภอก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปติดตามอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามานะครับเดี๋ยวหน้ามาติดตามรายการกันต่อครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุยFM 96.75 MHz สวทุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับ2เพลงที่จบไปครับน้องหลุยน้องภูมิครับเพลงแรกมีคู่เสียเถิดนะครับเป็นบทเพลงของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับรู้จักไหมครับคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณ
1: เคยได้ยินครับผม
0: เคยได้ยินนะครับก็เป็นราชาเพลงลูกทุ่งนะครับยุคก่อนจะ90นะพี่หนุ่มว่ามันยุคที่พี่หนุ่มกำลังเด็กๆนะครับกับคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับก็ร้องรุ่นคุณปู่คุณพ่อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆนะครับของวงแท็กซี่นะครับรู้จักไหมครับวงแท็กซี
1: ่อันนี้รู้จักครับ
0: เกิดทันนะครับ
1: เกิดทันแล้ว
0: ปกตินี่ชอบฟังเพลงแนวไหนกันครับ
1: เป็นแนวสตริงเพื่อชีวิตก็มีบ้างครับผม
0: ครับเพลงไทยก็จะเป็นไทยสากลใช่ไหมครับ เพลงสติงมีเพื่อชีวิตด้วยนะครับก็ชอบฟังแนวแล้วน้องภูมิครับชอบแนวไหนครับฟังเพลง
2: ผมก็ชอบฟังเพลงแนวสากลครับไม่ใช่ของไทยครับ
0: ท่านบอกชื่อเพลงสากลที่เป็นเพลงในดวงใจหน่อยครับสักเพลงเอาไม่เป็นไรครับก็จะตามข่าวสารกันต่อดีกว่านะครับเอามาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาในส่วนของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์กันบ้างนะครับก็มีการคิกออฟนะครับไทยช่วยไทยนะครับเพิ่มรายได้ SME ไทยนะครับจำหน่ายสินค้า SME ครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะครับเพื่อเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานนะครับค่าขนส่งและก็ค่าครองชีพของประชาชนนะครับโดยต่อยอดจากนโยบายไทยช่วยไทยที่มุ่งดูแลเศรษฐกิจฐานรากและก็สนับสนุนผู้ประกอบการไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME นะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับพร้อมตั้งเป้านะครับผลักดันสัดส่วนรายได้ของ SME นะครับจาก 35% นะครับให้เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 40%เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายประโยชน์ไปสู่ผู้ประกอบการรายเล็กและก็ประชาชนฐานรากมากยิ่งขึ้นนะครับโดยคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าชุมชนนะครับกว่า 2,000 รายทั่วประเทศนะครับสินค้าทั่วประเทศนะครับเพื่อให้การเจริญเติบโตโดยการคัดเลือกนะครับผู้ประกอบการ SME นะครับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศนะครับที่ผลิตสินค้าเองแล้วก็ใช้วัตถุดิบภายในประเทศนะครับจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยนะครับได้แก่ Next Gen Commercial นะครับแล้วก็ Thailand Postman นะครับตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดอย่างครบวงจร นะครับทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายการสนับสนุนคูปองส่วนลดสินค้าคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะครับผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็คีย์โอเพนเนียนลิสเดอร์นะครับเพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็สร้างยอดขายให้แก่ผู้การนะครับนอกจากนี้นะครับยังสนับสนุนคูปองนะครับค่าจัดส่งฟรีด้วยนะครับจำนวน250คูปองนะครับต่อร้านค้ารวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการส่วนผู้บริโภคจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับจากโค้ดส่วนลดนะครับไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทนะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทนะครับจำนวนรวมนะครับ 50,000 โค้ดด้วยกันนะครับก็คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเกิดการกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยนะครับสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับนอกจากนี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเตรียมและเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์คนละครึ่งนะครับเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้และก็ขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์นะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับน้องภูมิน้องหลุยนะครับกับโครงการที่จะช่วย SME นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่เป็นของไทยด้วยนะครับ2แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับ New Next Gen Commercial แล้วก็ Thailand Postman นะครับนี่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยนะครับปัจจุบันนี้ก็เราก็ซื้อกันใน Shopee บ้าง Lazada บ้างหรือว่า TikTok บ้างนะครับ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่จะมาเข้าช่วยเหลือนะครับให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่รับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลพร้อมด้วยน้องภูมิและก็น้องหลุยนะครับ
1: ครับผม
0: ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ทิ้งท้ายกันไปด้วย2บทเพลงนะครับนี่จำชื่อเพลงไม่ได้นะครับว่าเพลงอะไรอ๋อเพลงสาวโรงงานนะครับแล้วก็เพลงรักเธอเพลงขาดใจตายยังไงก็รักเพียงคุณนะครับของโกดำนะครับคุณกัญญิกาขอกันเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสบคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกช่วยยับยั้งความเสียหายและบังคับใช้กฎหมายจริง
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3โดยกล่าวว่าในฐานะที่รับมอบหมายให้ดูแลสคบตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และจะให้สคบเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเป็นศูนย์ One Stop Service และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนื่องจากปัจจุบันภัยต่างๆมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในออนไลน์ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการโกงเกิดการละเมิดผู้บริโภคที่ผ่านมาสคบมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับอย่างเดียวทำให้ยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกชัดเจนขึ้นมีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดขึ้นทั้งภัยออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีมาตรการทั้งการตักเตือนและการใช้กระบวนการทางกฎหมายระงับเหตุเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องของการซื้อขายสินค้าและการบริการทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาผลกระทบกับผู้บริโภคล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของสคบจึงต้องทำให้กว้างขึ้นกันดิฉันแก้วใสรายงาน
1: ประธานรัฐสภาระบุยังไม่ได้รับหนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิก
8: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือพิจารณารายละเอียดได้หากได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่ว วนกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้ากว่ากำหนดและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของสภานั้นนายโสพลกล่าวว่าการกำหนดวาระการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมและการหารือของสมาชิกโดยประธานรัฐสภามีหน้าที่บรรจุวาระตามขั้นตอนทั้งนี้หากทุกฝ่ายต้องการให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วควรมีการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านกลไกของรัฐสภาสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทูตและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือซึ่งเผชิญมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติอย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนและเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแต่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกิดขึ้นไม่บ่อยนักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไป

ขอถวายอศิลวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจอจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจอจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายศรีชัยวีระนรพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพรและประสงค์นิกร

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันกนกพรไอ้ทองนะคะเพื่อบอกข่าวเล่าขานกิจการเทศบาลเมืองชุมพรประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะเวลา 14:00 นและสำหรับวันนี้นะคะเรามานำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนะทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะคะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphontown.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาวน์รวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับวันนี้นะวันที่5มิถุนายนก็ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมของโลกนะคะก็เทศบาลเมืองชุมพรก็ขอร่วมรณรงค์นะในการที่จะรักษาโรคของเรานะให้คงอยู่สืบไปนะคะเพราะว่าบ้านหลังเดียวของมนุษยชาตินะร่วมกันปกป้องธรรมชาติและพื้นป่ารวมถึงสายน้ำให้คงอยู่ตลอดไปกันค่ะและข่าวแรกนะคะกับพิธีเจริญพุทธมนต์ค่ะกับโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเวลา 7:00 นในศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการรวมถึงประสงค์นิกรชาวจังหวัดชุมพรนะคะร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดค่ะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าข้าบดีและประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่านะคะร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งยังเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะประธานพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะจำนวน49รูป10รูปนะคะร่วมกันเจริญพุทธมนต์โดยมีประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการค่ะร่วมถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกค่ะนอกจากนี้นะคะจังหวัดชุมพรยังได้มีการจัดพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อระลึกถึงพระคุณและขอพรจากทุกศาสนาค่ะโดยผู้นำของศาสนาอิสลามนะคะได้ร่วมประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์นะคะประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนาทั้งสองเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะในส่วนของพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปที่เดินออกบิณฑบาตค่ะบริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาค่ะต่อมานะคะเวลา 17:00 นนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนะคะข้าราชการพร้อมด้วยประสงค์นิกรชาวเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาค่ะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางพรรณกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประสงค์นิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่าค่ะรวมพิธีโดยพร้อมเพียงกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นผู้นำเข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมทั้งถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองพุ่มเงินเปิดกวยกระทงเทียนแพค่ะจุดเทียนมหามงคลพร้อมนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในเวลา 19:29 นำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงนะคะสดุดีจอมราชาก่อนจะกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะและสำหรับข่าวต่อมานะก็มีโครงการเกี่ยวกับโครงการวัดประชารักสร้างสุขค่ะกับกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี5สอนะคะเป็นกิจกรรม Beginning Day ของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเวลา 8:30 นาทีนายศรีชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ะวัดประชารัฐสร้างสุขกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี5สอ Beginning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569พร้อมด้วยนายสุพจน์บุปผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินทร์รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายไพศาลพงศ์สภากุลค่ะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรวมถึงพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพรนะรวมด้วยประธานชุมชนค่ะคณะกรรมการชุมชนน้องๆ นักเรียนนักศึกษาพระภิกษุและสามเณรค่ะร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันณวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงตำบลนาชุ่งอำเภอเมืองชุมพรนะสำหรับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขดำเนินการโดยฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมค่ะเป็นโครงการพัฒนาสังคมที่ยึดหลักของวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนค่ะโดยนำแนวทาง5สอที่ได้แก่การสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างนิสัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดระเบียบพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสุขภาพของพระสงฆ์รวมถึงคนในชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะและแนวทางรวมถึงเป้าหมายหลักของโครงการก็จะประกอบด้วยพื้นที่สัปปายะการพัฒนาพื้นที่วัดให้ร่มรื่นค่ะสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมและการพักผ่อนหย่อนใจค่ะการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมุ่งเน้นการจัดการระบบสุขาภิบาลค่ะการจัดการขยะและการอนุรักษ์พลังงานในวัดค่ะสุขภาพและสุขภาวะนะคะการดูแลสุขภาพพระสงฆ์การพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ให้วัดนะคะเป็นแหล่งปลอดอบายมุขการมีส่วนร่วมของชุมชนก็จะเป็นการเชื่อมโยงค่ะวัดประชาชนและหน่วยงานของภาครัฐให้ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นและสืบทอดนะในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะก็จะได้เห็นประชาชนนะคะรวมถึงบุคคลของเทศบาลเมืองชุมพรนะน้องๆหนูๆพนักงานพระภิกษุสงฆ์ก็จะได้ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะก็เป็นการที่ให้เด็กแล้วก็คนรุ่นใหม่นะได้เข้าวัดกันมากขึ้นนะคะและค่ะต่อมาค่ะกับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้นะคะเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเวลา 9:00 นในศรีชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานเปิดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2569พร้อมด้วยนายวิบูลศักดิ์โพธารสรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะนายมนพยงกำลังสมาชิกสภาเทศบาลนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะนายสรกิจรัตนพันธ์ผู้อำนวยการกองช่างและพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรร่วมด้วยชุมชนในพื้นที่นะคะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโดยร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะในที่นี้เราปลูกเป็นต้นชมพูพันทิพย์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองนะคะบริเวณอนุสาวรีย์วชิรทหารอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะวันต้นไม้ประจำปีของชาติตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปีค่ะจัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2532ค่ะกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรัก
และห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ค่ะซึ่งวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะคะถูกกำหนดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสืบสานคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และร่วมสร้างจิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติกับการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นก็คือพลังเล็กๆที่จะร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกและผืนป่าของเราค่ะก็จะเป็นการปลูกต้นชมพูพันทิพย์นะคะบริเวณอนุสาวรีย์ยุวชนอาหารนะจำนวน20ต้นด้วยกันค่ะก็อยากให้ต้นกล้าเล็กนะคะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ก็งามให้ได้ชื่นชมกันค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะมีการข่าวอะไรมาฝากกันนะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนนะคะ

ที่2นะคะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะคะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphonthai.go.th ค่ะทาง Facebook ชุมพรทารวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะก่อนที่จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรนะในด้านของการเยี่ยมเยียนผู้ที่มีประสบปัญหาทางสังคมนะที่สมานเมืองชุมพรก็มีด้วยเหมือนกันนะคะกับกิจกรรมของการลงพื้นที่ในด้านของผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะนางพรรณกรชูกิตติวิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรประธานชุมชนศรีภัยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรค่ะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลเมืองชุมพรในการให้การช่วยเหลือนักเรียนหนึ่งรายเป็นนางสาวณัฐมนต์หนวดไทยสงอายุ21ปีซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะเป็นทุนการศึกษาโดยบิดานายสินมหันต์นวลไทยสงป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบนางสาวขออภัยค่ะมารดานะนางลภัทรดาหนวดไทยสงป่วยด้วยโรคหัวใจโดยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาทพร้อมถุงยางชีพและเครื่องหุ่นจำนวน1ชุดโดยเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ได้มอบข้าวสารและไข่ไก่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นไปนะคะก็อยากให้น้องๆนะคะที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อแต่ยังขาดแคลนในด้านของทุนทรัพย์นะคะก็จะเป็นกระบอกเสียงให้น้องๆเหล่านั้นนะเข้ามาติดต่อสอบถามที่เทศบาลเมืองชุมพรเราได้นะสำหรับโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของโครงการทุนการศึกษาก็ยังมีกันอยู่นะสามารถติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคมค่ะชั้น2เทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับข่าวต่อมานะกับพิธีวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569นายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นางมณีพันธ์นะคะวจนะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรรวมด้วยว่าที่ร้อยโทศิรพงษ์ธรรมรักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรค่ะนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรและพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีนะจักรีวงศ์ณหอประชุมจังหวัดชุมพรตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีค่ะร่วมด้วยสารทานตำรวจข้าราชการพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะเข้าร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาขออภัยค่ะมหาประชาธิปกค่ะพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536ค่ะทรงเสด็จพระราชสมภพทรงสำเร็จวิชาการทหารจากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณิงค่ะขณะที่เสวยราชสมบัติบ้านเมืองอยู่ในภาวะขับขันนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองแต่ด้วยพระปรีชาสามารถประกอบกับพระขันติธรรมอันสูงยิ่งทำให้ทรงนำประเทศไทยนะผ่านพ้นวิกฤตไปได้จากนั้นนะคะทรงปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารบ้านเมืองทรงมีพระ

ครั้นเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติและเสด็จประทับณประเทศอังกฤษจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484รวมสิริพระชนมายุ48พรรษาค่ะก็ในงานนะฮะประกอบด้วยพิธีต่างๆนะฮะบริเวณหน้าหอประชุมจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับกิจกรรมต่อมานะฮะกับพิธีเปิดงานยกช่อฟ้าอุโบสถค่ะสำหรับวัดโพธิการามนะซึ่งจัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่31ที่ผ่านมาค่ะโดยเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:30 นค่ะนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายณัชวัฒน์โชติกสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรค่ะรวมในพิธีเปิดงานยกช่อฟ้าอุโบสถณวัดโพธิการามตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนะคะโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมเดินทางมาประกอบพิธีอันเป็นมงคลนี้ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นนะคะให้คงอยู่สืบไปค่ะการยกช่อฟ้าอุโบสถวัดโพธิการามค่ะเป็นการสร้างสรรค์และทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะให้คงอยู่คู่กับจังหวัดชุมพรสืบไปค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสที่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้วยซึ่งก็ทำประชาชนหรือว่าพุทธศาสนิกชนนะก็เข้าร่วมในพิธีแล้วก็ร่วมในงานนะคะก็กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวมีหนังตะลุงด้วยนะเท่าที่ขับผ่านมานะในกิจกรรมของ3วันนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเล็กน้อยนะให้กับวัดโพธิการามจังหวัดชุมพรค่ะและค่ะต่อมาค่ะกับโครงการมอบทุนการศึกษานะสำหรับน้องๆ นักเรียนนะคะการให้ความช่วยเหลือของนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับน้องๆที่อยู่ในปีการศึกษา2569ภาคเรียนที่1นะคะเทศบาลเมืองชุมพรขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาค่ะเข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ภาคเรียนที่1ค่ะโดยมีหลักเกณฑ์นะคะและคุณสมบัติดังนี้ค่ะเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือว่าด้อยโอกาสนะคะโดยผู้ยากจนหมายความว่าผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนค่ะมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากและขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพค่ะผู้ด้อยโอกาสหมายถึงผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่นและสุดท้ายนะคะจะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐด้วยเอกสารที่ใช้นะคะเป็นหลักฐานก็คือสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาและใบเสร็จรับเงินค่าเทอมตัวจริงจากสถานศึกษาค่ะสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณกองสวัสดิการสังคมชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรในวันและเวลาราชการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทร077512332กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในด้านของโครงการบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะผู้ที่มีอายุครบ60ปีสามารถติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคมเช่นเดียวกันและสำหรับเงื่อนไขหรือว่าหลักเกณฑ์ที่ต้องใช้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังกันค่ะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

กลับมาบอกข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนในด้านของโครงการบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะก็จะเป็นการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการในการช่วยเหลือผู้สูงอายุการอำนวยความสะดวกและการบริการที่ครบถ้วนค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนค่ะผู้ที่จะมีคุณสมบัตินะในการสมัครบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรได้แก่ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะและมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองชุมพรไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้แก่รูปถ่าย1รูปขออภัยค่ะรูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูปค่ะถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับค่ะและสำหรับผู้ที่กำลังติดตามไลฟ์สดของเราตอนนี้นะในช่องสวทชุมพรก็จะมีQR code ค่ะสำหรับสแกน QR code นะเข้าไปดูสิทธิ์ต่างๆของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของเงื่อนไขในการใช้บริการค่ะขณะนี้นะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรกว่า300ร้านค้าด้วยกันค่ะกับสิทธิ์ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวนะกินข้าวราดแกงกินข้าวอาหารตามสั่งก็จะมีร้านข้าวค่ะเข้าร่วมของเราหลายรายการด้วยนะคะสำหรับการสแกน QR code ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ค่ะแล้วกดสแกน QR code นะเข้าไปก็จะเป็นขึ้นเป็นรูปของแผนที่และมีสัญลักษณ์รูปหัวใจนะในร้านค้าต่างๆค่ะสามารถปักหมุดรูปหัวใจต่างๆนะไปถึงร้านค้าได้เลยโดยการใช้งานของแต่ละร้านค้าก็จะมีเงื่อนไขบอกอยู่นะเช่นร้านน้ำปั่นร้านนี้มีสิทธิ์เข้าร่วมใช้บัตรสวัสดิการของผู้สูงอายุยื่นไปจะมีส่วนลดราคา5บาทหรือ10บาทนะก็จะเป็นรายการที่แตกต่างกันไปสำหรับการใช้บริการสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรชั้น2นะเว้นวันหยุดราชการค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะกับการเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรนะนำสัตว์เลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวของท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นะคะเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องฉีดในสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่2ถึง4เดือนขึ้นไปค่ะแนะนำนะคะให้อยู่ในช่วงของ3เดือนโดยต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปีตามกฎหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ร้ายแรงถึงตายและลดการแพร่เชื้อสู่คนด้วยโดยควรฉีดในขณะที่สัตว์สุขภาพแข็งแรงและควรทำในคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลของสัตว์ค่ะการฉีดวัคซีนนะคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยค่ะฉีดเข็มแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนฉีดกระตุ้นจะต้องฉีดซ้ำทุกปีตามกำหนดค่ะการดูแลนะดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านก็ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังค่ะหากจะต้องออกนอกบ้านก็ควรจะใส่สายจูงทุกครั้งที่พาไปที่สาธารณะค่ะเมื่อท่านอยู่ในชุมชนของท่านนะคะหากพบความผิดปกติก็ต้องแจ้งเหมือนกันหากพบสุนัขหรือแมวในชุมชนมีอาการผิดปกติเช่นดุร้ายขึ้นหรือว่าเสื่องซึมจนป่วยตายผิดปกติอย่าชะล่าใจนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าค่ะสุนัขหรือแมวที่มีอายุตั้งแต่2ถึง4เดือนขึ้นไปนะสามารถฉีดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะแผนปฏิบัติงานนะจะเป็นเวลา 9:00 น.ถึง 11:30 น.นะคะเป็นการออกให้บริการในพื้นที่ชุมชนค่ะโดยประสานงานผ่านทางประธานชุมชนนะคะว่าชุมชนของท่านจะตรงกับวันที่เท่าไหร่ค่ะในวันและในเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.นะจะเป็นการให้บริการนะห้องงานสัตวแพทย์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะโดยอย่าลืมนะคะนำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาเพื่อติดต่อใช้บริการได้ค่ะและสำหรับการควบคุมโรคและก็แนะนำแนวทางสำหรับประชาชนนะให้ยึดคาถา5ยอในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะคาถา5ยอป้องกันการถูกสุนัขกัดค่ะการเรียนรู้วิธีเข้าหาหรือวิธีรับมือกับสัตว์นะคะจะช่วยลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บด้วยหลักการง่ายๆดังนี้ค่ะคาถา5ยอนะคะรายละเอียดที่คุณปฏิบัติได้แก่อย่าแย่ค่ะไม่แกล้งสุนัขให้โมโหหรือว่าโกรธนะคะอย่าเหยียบไม่เหยียบหางหัวตัวขาหรือว่าทำให้สุนัขตกใจค่ะอย่าแย่ห้ามใช้มือเปล่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันนะคะอย่าหยิบค่ะ
ไม่หยิบชามข้าวหรือว่าเครื่องย้ายอาหารขณะที่สุนัข กำลังกินค่ะและอย่ายุ่งนะไม่เข้าใกล้สุนัขนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือว่าไม่ทราบประวัติค่ะหากเจอสุนัขหรือแมวป่วยนะก็สามารถแจ้งกรมปศุสัตว์หรือว่าแจ้งเทศบาลเมืองชุมพรได้นะคะอย่าลืมนะสำคัญมากๆกับตัวท่านเองและลูกหลานในชุมชนของท่านค่ะสำหรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะและข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมานะกับโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรค่ะที่เราจะจัดขึ้นแน่ในทุกๆวันพุธสัปดาห์ที่3ของเดือนค่ะซึ่งเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนเรามาประกาศเพื่อให้ท่านเตรียมตัวนะคะเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อนำมาขายได้ที่ธนาคารขยะค่ะธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่24ในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรหรือว่าบริเวณหน้าเสาธงค่ะตามที่เทศบาลเมืองชุมพรได้จัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสนับสนุนให้ประชาชนนะคะคัดแยกขยะที่ต้นทางลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธที่3ของเดือนดังนี้ค่ะมีการรับซื้อขยะรีไซเคิลนะคะรับขยะอันตรายชุมชนมากำจัดสำหรับการเบิกถอนเงินนะคะขอให้ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า100บาทค่ะรายการขยะที่เรารับซื้อนะคะก็อย่างเช่นเหล็กหนาเหล็กบางค่ะกระป๋องสังกะสีกระป๋องอลูมิเนียมสังกะสีแผ่นค่ะกระดาษลังกระดาษจับพลาสติกรวมขวดแก้วรวมนะคะขวดพราวน้ำมันพืชเก่าค่ะน้ำมันพืชเก่านะนำมาบรรจุใส่ขวดใสขนาด 1.5 ลิตรจะหาได้ในราคา20บาทค่ะแต่ว่าขอให้กรองเศษอาหารให้เรียบร้อยนะก่อนบรรจุใส่ขวดสำหรับกล่องนมนะคะก็สามารถนำมาขายได้นะมีราคาเช่นกันแต่ต้องตัดถุงนะคะล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะมีราคา3บาทด้วยกันนะโดยราคาก็จะเปลี่ยนแปลงตามท้องตลาดค่ะสำหรับพลาสติกที่ขายไม่ได้นะก็สามารถนำมาบริจาคได้เพื่อนำไปเป็นน้ำมันได้นะอย่าลืมล้างทำความสะอาดให้แห้งก่อนที่จะนำส่งค่ะสำหรับหลอดพลาสติกแก้วพลาสติกถุงวิบวับถุงขนมกล่องใส่อาหารและถุงพลาสติกค่ะขยะอันตรายชุมชนนะสามารถนำมาส่งเพื่อกำจัดตามหลักวิชาการได้ค่ะเช่นหลอดไฟฟ้าถ่านไฟฉายแบตเตอรี่กระป๋องสเปรย์ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำค่ะมือถือเก่ารวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชุมพรโทร077-510-287ค่ะและสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์สุดท้ายนะสำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินมุ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินมิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะอัตราค่าสมัครนะคะประชาชนทั่วไปอยู่ที่360บาทค่ะเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทอัตราค่าสมัครนะคะจะรวมกับค่าส่งไปรษณีย์ด้วยค่ะอายุต่ำกว่า7ปีนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีโดยวันและสถานที่จัดกิจกรรมนะวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาค่ะเวลา 5:00 น.ถึง 10:00 น.ระยะทางนะคะจะมีเดิน5กิโลและวิ่ง5กิโลเมตรนะคะติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมนะสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโทร077-511-042และขออภัยค่ะต่อ20201ในเวลาราชการค่ะกับโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะของจังหวัดชุมพรก็สามารถไปติดต่อกันได้นะมีเสื้อด้วยมีเสื้อสีขาวค่ะก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็ติดต่อกันได้นะสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะให้ฝากนายช่างก้อยนะเปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกสัก2บทเพลงนะก่อนที่เราจะลากันไปสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะจะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจาฝ่ายมาเลเซียแก้ไขปัญหาการระงับส่งออกกุ้งไทย5ชนิดและเตรียมปรับลดขั้นตอนตรวจนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมุ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การค้าร่วมกัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงเร่งส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วพร้อมกับมอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันโดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดีในการตอบรับจากทางมาเลเซีย แม้ว่ามาเลเซียจะขอเลื่อนการเจรจาในวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่พร้อมย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
8: เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้สกัดกั้นบุคคลต้องสงสัย1รายคือนายเวนามสมมุติขับรถยนต์กระบะ4ประตูเข้ามายังบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารคู่มือรถพบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงสอบถามคนขับรถท่าทางมีพิรุธเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากอำเภอแม่สอดและว่าจ้างให้นำรถมาส่งในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหารมม8749สมุทรปราการและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในคนขับรถพบผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงองค์มิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก

ุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกียรติไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจายรินีเดชชำนาญนายด่านศุลกากรชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
2: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
6: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

นะฮิโนสังขรันเนนะมะฮาเซเนนะมัจจุนาความผะเผือนกับมรตยูอันมีกองทัพใหญ่นั้นไม่ได้เลยสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์บายบายยังในเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงกับกระผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิติพงษ์พันธุ์หอมสวรรค์นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับคนทุกแยงรักจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้ติดค้างไว้นะครับสายันสัญญาเป็นผู้ขับร้องวิเชียนคำจะเริ่นเป็นผู้ประพันธ์นะครับพีสุนันทงจะเริ่นข้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมเปิดให้ไม่ทันก็ชดเชยให้ในวันนี้นะครับก็พีสุนันก็เข้ามาแล้วและครับบอกว่ารับชมอยู่ครับเนื่องจากว่าสัญญากันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับบอกเล่าพีสุนันไปว่าผมจะเปิดให้วันนี้เป็นเพลงแรกประมาณสัก15:10 นโดยประมาณให้เปิดรอพิสุนันก็เปิดรอจริงๆนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ให้เกียรติตามรับชมรับฟังนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5 มิถุนายน 2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388นะครับคริสตศักราช1986วันนี้เขาบอกว่าห้ามประกอบการมงคลห้ามถ้อยรวดยันไม่ออกจากอู้นะครับเรื่องการงานเขาบอกว่าบรรยากาศนิ่งสงบมอสสำหรับการสร้างงานระบบภายในนะครับหรือว่าการวางแผนรักท่านแผนงานเงียบๆเรื่องการเงินวันนี้เขาบอกว่าระวังรายจ่ายกระทันหันที่เกิดจากการห้าความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะครับห้ามเสี่ยงโฉกรย่อยด้วยในวันนี้นะครับเรื่องของความรักเขาบอกว่าอยู่ในภาวะสิ่งเยาวยวนนะครับคู่รักระวังเรื่องมือที่สามหรือว่ารักสามสาวเข้ามาทำให้เราชาญได้นะครับส่วนคนโชดก็บอกขอไปครับคนโซดนะครับไม่ใช่คนโชดส่วนคนโซดก็บอกว่าระวังเรื่องความรักชั่วข้ามคืนนะครับที่นำมาถึงความทุกข์ทนัดนะครับเขาบอกว่ารักสนุกก็จะถูกทนัดนั่นเองนะครับในภายหลังสีแก้เคล็ดวันนี้เขาบอกว่าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับส่วนสีอับโฉกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาดำทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าอยู่ที่ทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อก็เก็บพลังงานทรัพย์แล้วก็การปกป้องคุ้มภัยนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันจ้อถาดทองใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าแก่สุกสิ่งทุกข์ชะลอกับคนที่เกิดปีเถาะปีคาดแล้วก็ปีมะเมียนะครับสำหรับทันทีเกิดปีมะโรงวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าความขัดแย้งรุนแรงกับคนรักนะครับสำหรับทันทีเกิดปีชะลูนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับความดันหรือว่าระบบเลือดห้ามหักโหมร่างกายนั่นเองนะครับสำหรับทันทีเกิดปีมะแม่วันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการทุกข์อรัดเอาเปรียบเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินสำหรับเด็กที่เกิดตรงกับวันนี้นะครับจะมีจุดแข็งก็คือว่าจะเป็นเด็กที่เด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งมีวินัยสูงแล้วก็มีความซื่อสัตย์รักความยุติธรรมรวมถึงเป็นสีผึ่งให้กับผู้อื่นได้ดีด้วยนะครับแล้วก็จะมีจุดด้อยเสียนกันแล้วครับจุดด้อยก็จะบอกว่าพึงระวังความแข็งกระด้างความดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปแล้วก็ยอมหักไม่ยอมงอนะครับผู้ปกครองก็ควรบ่มเพาะความอ่อนโยนฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็เจริญสมาธิจะช่วยให้วาสนารุ่งโรจน์ยั่งยืนในวันข้างหน้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันก็เช่นเคยแล้วครับบอกกล่าวกันทุกวันบางทีท่านบางท่านอาจารย์ไม่ค่อยได้เข้ามารับฟังหรือว่าอาจารย์รับฟังในครั้งแรกในวันนี้นะครับบอกว่ารายการลูกทุ่งบันเทิงก็จะมีทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา16:00 นนะครับรับฟังรับชมได้ช่องสองช่องทางนะครับรับฟังได้1ช่องทางรับชมรับฟังได้1ช่องทางนะครับในส่วนของรับฟังก็ทางออนแอร์นี่นะครับทางเครื่องรับที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนของการรับชมรับฟังก็จะเป็นเรื่องของ Facebook Live นะครับจะ Facebook Live ทุกวันเลยทีเดียวนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงใครที่เข้ามารับชมรับใน Facebook Live แล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นให้กับผู้อื่นด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ต้องการที่ชมรายการหรือว่าแนะนำเสียงเพลงนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่0775111453แล้วก็0775041นะครับ
เข้ามาแล้วครับขอบคุณทุกท่านเลยคนแรกที่เข้ามานะครับพี่ต้นน้ำปรมินิรโซนะครับส่งรูปหัวใจที่ดวงตามาด้วยนะครับท่านที่ส่องพี่ปราโมทบุญชาตาหรือว่าล่วงเล็กนะครับพี่ชายใจดีที่น่ารักบอกว่ารับชมอยู่ครับรวมถึงพี่สุนันท์สุวรรณชัดนะครับเข้ามาแล้วท่านสมบัติมันยืนวันนี้บอกว่าดีเจบากอยขอฟังเพลงลุงเชยโชว์เพลงนะครับของเมืองมนสมบัติเจริญเดียวจัดให้ในช่วงถ่ายถ่ายนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับหรือว่าพี่วันเพ็ญคุพายุหักฤทธิ์นะครับบอกว่ารับชมอยู่หนองก้อยพี่สุนันท์หงเจริญบอกว่ารับชมอยู่ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เกียรติตามรับชมรับฟังรวมถึงพี่ขดนะครับพี่ขดทายังบอกว่าส่งรูปเด็กผู้หญิงนะครับน่ารักสวัสดีจ้ามานะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับถ้ามีเวลาพ่อข้อเพลงอยากฟังซ้ําของสายันสัญญาครับมอบให้ทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับได้เลยครับพี่ขดทายังขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวสักครู่จะให้ในช่วงถ่ายๆเช่นกันนะครับเนื่องจากว่ามีเพลงรออยู่ตอนนี้รออยู่4เพลงนะครับถ้าเกิดยังไงเสียผมจะรีบจัดให้ทันนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาก็แล้วกันนะครับเพื่อเพลงที่ข้อมากลัวไม่ได้รับฟังเวลาตอนนี้ลงเลยมา15:25แล้วนะครับเพลงคอยรักที่สถานีนะครับชาวจีบอกว่าเพลงชะเง้อชะแง่นั้นไม่รู้เพลงอะไรล่ะครับผมก็ห้ามมาก็พบว่าเป็นเพลงคอยรักที่สถานีนะครับจากการขับร้องของภูมิพวงดวงจันทร์เพลงนี้นุ่มเมืองไพรเป็นผู้ประพันธ์นะครับสาวจีซ่าอยากข้อมาบอกว่ามอบให้สาวห้อยให้หลวงเหล็กให้หลวงใกล้ให้บากอยแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกๆท่านนะครับขอบคุณสาวจีแล้วก็เพลงคนชายแดนนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้วิไลพันนมเป็นผู้ประพันธ์นะครับหลวงเหล็กประธานสภากับแฟนนวัดข้อมานะครับบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญให้พี่สายุทธให้ปาติสให้พี่สาวทุ่งตะโกให้สาวจีให้หลวงใกล้สายอยากให้นายหัวหนับโคทะล่มให้ผู้ใหญ่เหล็กให้ผู้ใหญ่ต่อนะครับแล้วก็ให้สาวเหล็กเสริมช่วยดีเจบากอยแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกๆท่านนะครับขอบคุณหลวงเหล็กเอาละครับช่วงนี้เราฟังอีกซองผลงานเพลงนะครับมาช่วงหน้าสาระเด่นเหล่าข่าวดังเป็นเนื้อได้ช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณเพิ่มเติมไปยังน้องบอยนะครับนพรัตน์เพชรเริกนะครับตอนนี้เข้ามาชมอยู่ใน Facebook Live ด้วยนะครับน้องบอยนี้รับชมอยู่ที่แถวถุงตะโกนะครับแถวเขาปีบแถวๆนั้นนะครับขอบคุณที่เข้ามาน้องเปิ้ลนะครับที่ใช้โปรไฟล์ว่าทางของฉันไม่ใช้ฟันของเธอบอกว่ารับชมอยู่นะครับรวมถึงหน้าช็อปแลมเพชรบอกว่าจะคอเพลงก็ไม่ทันแล้วฟังของเพื่อนก็ได้ครับขอบคุณอย่างสูงนะครับพอเห็นโปรไฟล์หน้าช็อปแลมเพชรกันนึกค่ำทุกครั้งนะครับเพราะว่าท่านมีมุกตลกทุกเช้าแล้วครับมาเล่าให้กับพวกน้องๆล้านๆฟังนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับสาระได้เล่าข่าวดังนะครับก็เช่นเคยผมก็ช่วงนี้ผมก็จะนำพยากรณ์อากาศของจังหวัดชุมพรนะครับในโซนของเฉพาะจังหวัดชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอประเทียวอำเภอท่าแซอำเภอสวีอำเภอลังส้วนแล้วก็อำเภอพะโต๊ะนะครับรวมถึงน่าจะแถวทุ่งตะโกที่หนองบอยยูดด้วยแล้วครับวันนี้มีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมิจังหวัดชุมพรวันนี้สูงสุดอยู่ที่32องศาต่ำสุด25องศานะครับสำหรับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นาฬิกาในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 1:45 นาทีแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 12:47 นาทีนะครับไปเร็วๆนิดนึงเนื่องจากว่ามีการคอเพลงกันเข้ามาเยอะเลยอีกหนึ่งสาระที่จะหลายฟังนะครับเขาบอกว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยยืนยันไทยช่วยไทยพลัด60-40ที่เพิ่งผ่านมานี่แหละครับไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปทวงเงินให้กับสันพากรเพื่อเก็บภาษีหย่อนลังนะครับโดยในเรื่องนี้นายเวทางผวงศัพท์นะครับในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีนะครับฝ่ายข้าราชการประจำได้กล่าวถึงการมอนิเตอร์และก็รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับหรือว่า AFNC นะครับที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับบอกว่าไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปทวงเงินให้กับกรมสรรพากรเพื่อเก็บภาษีหย่อนลังนะครับเรื่องนี้กระทรวงดีอีได้ตรวจสอบรวมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพบว่าเป็นข่าวจริงนะครับโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดรายได้ในแอปทวงเงินจะไม่ถูกส่งให้กับกรมสรรพากรเพื่อนำไปคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนนะครับถึงหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดก็คือยอดขายรวมถูกช่องทางไม่ใช้แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60-40 นะครับก็จะมีหน้าที่ต้องยืนแบบแสดงภาษีเงินรายได้บุคคลธรรมดาประจำปีอยู่แล้วนะครับทางนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าเล็กรายย้อยนะครับซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาทนะครับจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องน่าจะกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลราคาเพิ่มหรือว่าแวดนั่นแหละครับแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักนะครับไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับแล้วก็มียอดค่ายผงสูงขึ้นชั่วคราวข้อให้ร้านค้าอย่ากังวลนะครับอย่าลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากนะครับแต่อย่างไรเสียนะครับกระทรวงดีอีก็มีความห่วง

แก่ประชาชนแล้วครับถึงความตระหนักรู้ทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่จนกระจายบนสื่อออนไลน์โซเชียลนะครับซึ่งหากขาดความรู้เท่าทันนะครับจะส่งข้อมูลส่งต่อข้อมูลนะครับส่งต่อข้อมูลขออภัยทำให้เกิดความล่องเชื้อแล้วก็สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะให้ประชาชนเลือกเชื้อนะครับหรือว่าเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการนั้นจะแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวลิงก์หรือเว็บไซต์ให้แน่ชัดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของส่วนต่อต้านข่าวปลอมนะครับยืนยันไทยช่วยไทยพลัด60 40ไม่ได้ส่งข้อมูลจากแอปทุงเงินให้กลุ่มสรรพากรนะครับคอยแม่ค้าที่เข้าโครงการนะครับสบายใจได้ในเรื่องนี้นั่นเองนะครับผมมาฝากในส่วนของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับช่วงนี้เป็นเพลงคิดถึงเธอถูกลมหายใจนะครับพี่เศร้าถุงตะโกเข้ามาแล้วก็เพลงผีไม่เคยมีแฟนจากการขับร้องของยศรักสลักใจนะครับเบานันทำซิ่งข้อมานะครับรับฟังในช่วงนี้ซ่องผลงานเพลงครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638

0: ่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับข่าวสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งก่อนอื่นก่อนแนะนำแล้วครับทันทีต้องการพาครอบครัวไปรับประทานอาหารหรือว่าเลี้ยงรุ่นหรือว่าเลี้ยงในวงเพื่อนเผื่อนะครับแนะนำที่ทัพพีซีฟู้ดปางฮัทชุมพรนะครับจัดเมนูทะเลทุกชนิดนะครับเหมือนกับยกทะเลขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับมีจุดชมวิวชั้นซ่องด้วยนะครับที่ชายทะเลปางฮัทบ้านเราแล้วก็รวมถึงมีหมูกระทะด้วยนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มหมูกระทะเลยครับสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่มนะครับ0952645456นะครับ0952645456แล้วก็ที่เสียสิ้นนะครับ0654653638นะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้เริ่มที่ผมจะเล่าประวัติของเพลงท้าชะล่อมนะครับที่ขับร้องโดยชรินทร์นันทนาครแต่ว่าเลือกดูเวลาแล้วไม่น่าจะทันนะครับผมให้รับฟังเพลงตอนเนื่องไปเลยก็แล้วกันนะครับเป็นเพลงลุงเชยโชว์เพลงนะครับจากการขับร้องของเมืองมนสมบัติเจริญท่านสมบัติมันยืนข้อมานะครับแล้วก็รวมถึงเพลงยากฟังซ้ำนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาเพลงนี้เดิมทีน่าจะเป็นเพลงของสิรินทรานิยากรนะครับแล้วก็ผู้ประพันธ์ก็ได้ประพันธ์ให้สายันสัญญาขับร้องแก้นั่นเองนะครับเป็นเพลงยากฟังซ้ำช่วงนี้เราฟังอีกซองผลงานเพลงนะครับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงปิดท้ายให้อีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับ

0: กยุคทุกสมัย
1: สิบห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับเขาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านและครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณไปยังท่านพ่ออุษณีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ที่เฟอร์เวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงร้องไห้กับเดือนนะครับจากการขับร้องของคำพีแสงทองนะครับเพลงนี้ผู้ดำเนินรายการมอบให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสวัสดิ์กราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับพบกันไม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะประนอมฝ่ายไทยหารือกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์และไม่มีการเปิดด่าน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศรีหศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนเหตุผลที่ไทยไม่ยกเลิก MOU 43เพราะมีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไปถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและยังได้พูดคุยถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงการเปิดด่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและทางการมาเลเซียสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนพาเด็กไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
5: ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและปีนังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศองค์การภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรด้านการคุ้มครองเด็กในมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียรวมถึงการหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีเลขาธิการสอบตกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือต้องการให้เด็กกลับบ้านและปลอดภัยที่สุดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดพัทลุงมียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า51ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
6: นายสิทธิเดชเวชมหาคลังจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสะสมของจังหวัดพัทลุงณวันที่3มิถุนายน2569อยู่ที่ 51.29 ล้านบาทสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 30.48 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10.85 ล้านบาทส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีร้านค้าเดิมจำนวน 7,761 ร้านและมีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 2,964 ร้านรวมกว่าเกือบหมื่นร้านค้าร
1: ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดตามรับฟังรับชมรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายเนี่ยติดตามกันได้ทั้ง10สวท.ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สืบศรีสุขเลิศติดตามก็ได้สลับในช่วงของเวลาประมาณ20นาทีเศษนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจะบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ได้มาครบทุกช่วงนะคะเราจะมีการพูดคุยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการลงทะเบียนค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะแล้วก็ทางรัฐรวมทั้งเว็บไซต์ของโครงการเนี่ยซึ่งก็ลงทะเบียนค่ะจะเป็นธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อวานก็ถือว่าวันแรกค่ะในการลงทะเบียนสำหรับในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็เป็นการลงทะเบียนวันแรกในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปี2569แล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ค่ะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะฉะนั้นแล้วในช่วงของรายการเราจะมี1ช่วงค่ะที่จะพูดคุยกันนะคะเป็นช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวจะมีน้องมุกค่ะกับคุณเจเนี่ยพูดคุยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเดี๋ยวช่วงของการพูดคุยเนี่ยเพราะว่าหลายคนอาจจะทำความเข้าใจแล้วบางท่านก็อาจจะงงๆกันอยู่นะคะว่าจะต้องทำยังไงต่อค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าววันนี้ค่ะติดตามคุณรุ่งการทองบำรุงค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจะได้พูดคุยกับน้องหมุกเนื้ออ่อนปวีวงวัจนาค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
1: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
0: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์รวมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
0: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งจริงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
1: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
0: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
1: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
0: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
2: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ณศาลาธรรมนิยามวัดสุมังคลารามตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการเกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: อย่างที่บอกค่ะวันนี้ไม่ได้มาครบทุกตอนนะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐล้ออ่าวไทยเนี่ยแล้วก็ช่วงของรู้ทันกลุ่มวิชาชีพรวมไปถึงช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะแต่ว่าช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้จะเน้นยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังน้องมุกอมปวีวงศ์วัชราค่ะผู้คุยกับคุณรุ่งการทองบำรุงนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องของนี้นะคะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่ะ
1: วันนี้รายการพิเศษของเราเนี่ยได้รับเกียรติพิเศษมากๆจริงๆนะคะที่ได้รับเกียรติค่ะจากตัวจริงเนาะที่จะ

0: ดคุยกับเราตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังดูไลฟ์อยู่ค่ะตอนนี้ค่ะมุกค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวเท่านั้นแต่อยู่กับพี่เจนค่ะนางสาวรุ่งการทองบำรุงผอ.กลุ่มนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดค่ะสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้ที่จะต้องพลาดมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังในโครงการที่มีการยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำว่าเป็นรายเดิมใช่ไหมคะพี่เจนคะวันนี้เป็นรายเดิมเนาะเป็นเรื่องที่มีการประชุมครม.กันเมื่อวันอังคารคือสดๆร้อนๆมาแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดค่ะวันนี้เป็นวันเปิดทำงานวันแรกแต่ก็สำนักงานคลังจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจประเด็นนี้แต่อย่างใดและก็อยากจะมาตอบแล้วก็ให้ข้อมูลคุณผู้ฟังมากเหลือเกินเพราะว่าจริงๆแล้วสำคัญวันนี้จะชัดเจนในทุกประเด็นค่ะวันนี้ขอสวัสดีพี่เจนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่เจนค่ะแนะนำตัวพี่เจนกันแล้วเนาะอยากให้พี่เจนย้ำนิดนึงค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกใช่ไหมคะของการยืนยันสิทธิ์การลงทะเบียนก็ยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มเดิมถูกต้องไหมคะพี่เจน
1: ใช่ค่ะมีกลุ่มสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็อย่างที่น้องมุกได้พูดไปนะคะวันแรกวันนี้นะคะที่เราเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะรอบใหม่นะคะซึ่งขอย้ำว่ารอบใหม่นี้นะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่ม
0: ค่ะ
1: นะคะโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเมื่อปี65นะคะซึ่งทั้งประเทศอยู่ที่13.18 ล้านคนนะคะสุราษฎร์ธานีเราอยู่ที่ประมาณ102คนเศษนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะจะต้องไปกดลงทะเบียนเริ่มวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนะคะกดลงทะเบียนนะคะยืนยันรับสิทธิ์แต่ในการยืนยันลงทะเบียนครั้งนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์เลยต้องไปผ่านการตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติซึ่งอย่างที่เราทราบกันบ้างแล้วรอบนี้จะเข้มข้นขึ้นนะคะซึ่งช่องทางนะคะสำหรับกลุ่มแรกที่ถือบัตรอยู่เดิมนะคะเราให้5ช่องทาง5ช่องทางในการกดไปลงทะเบียนไม่ยากเลยนะคะช่องทางแรกก็คือสามารถเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ซึ่งก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะช่องที่2ก็คือแอปทางรัฐนะคะช่องที่3ก็คือไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นตู้ ATM ให้เฉพาะกรุงไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็ช่องทางที่4ในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือที่เราเรียกว่า e-social welfare นะคะก็นี่คือช่องทางที่4ส่วนช่องทางที่5นะคะถ้าทำไม่ได้แล้วจริงๆไปธนาคารของรัฐให้5แห่งนะคะมีกรุงไทยธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะมี5ช่องทางนี้สำหรับคนกลุ่มแรกนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะเราก็จะตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลนะคะว่าใครผ่านคุณสมบัติไหมก็คือวันที่17กรกฎาคมนะคะเราลงทะเบียน4ถึง21เดือนนี้นะแล้วก็พอ17เดือนหน้าจะประกาศผลสำหรับท่านใดที่ไม่ผ่านด้วยเกณฑ์คุณสมบัตินะคะโครงการเขาก็มีให้มีระยะเวลาในการอุทธรณ
0: ์
1: นะคะเดี๋ยวเราอุทธรณ์ได้เดี๋ยวช่วงที่ประกาศก็จะมีว่าช่องทางอุทธรณ์ยังไงนะ
0: คะ
1: ก็อุทธรณ์ตั้งแต่วันประกาศนั่นแหละ17จนถึง30กรกฎาคมนะคะซึ่งพออันเนี้ยค่ะพอประกาศแล้วเราก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1สิงหา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงกลุ่มคนที่2กลุ่มที่2นะคะที่พี่บอกไปเมื่อต้นรายการว่านอกจากกลุ่มแรกกลุ่มถือบัตรเดิมกลุ่ม2เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลถึง 500,000 นะคะตอนนี้เขาสำรวจจนถึงวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะอันเนี้ยก็ใช้เกณฑ์ของไม่ผ่านจอปทรายได้เนี่ยค่ะซึ่งเขาได้สำรวจไปแล้วนะคะก็กลุ่มเนี้ยค่ะถ้าในกลุ่มที่2ไห
0: ม
1: ให้เอาเลข13หลักอะค่ะตรวจสอบที่เว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนแห่งรัฐไปตรวจสอบก็จะขึ้นนะคะภายในเครือข่ายเดี๋ยวมหาไทยก็จะสั่งว่าให้ลงทะเบียนอย่างไรเขาจะไปที่บ้านที่บ้านท่านนั่นแหละค่ะหรือจะนัดแล้วเดี๋ยวมหาไทยเขาก็คงจะแจ้งนะคะเพราะคนกลุ่มเนี้ยค่ะอย่าลืมว่าเป็นกลุ่มคนที่ลำบากจริงๆบางคนไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีลงไปตามบ้านนะคะกลุ่มคนที่2นะคะย้ำนิดนึงว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มคนที่2เพราะกลุ่มแรกเราไม่ใช่อยู่แล้วที่เราพูดว่ารายใหม
0: ่
1: ถ้าไม่ใช่กลุ่มคนที่2ต้องเรียนแบบนี้ในเบื้องต้นนะตอนนี้นะคะเพราะตอนนี้ระบบหรือโครงการต้องการคัดคนที่ลำบากจริงๆนะคะต้องการช่วยนะ
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นแนวทางที่แนะนำตอนนี้นะคะถ้าท่านยังไม่มีชื่อที่ถูกลิฟไว้ในฐานข้อมูลกองมหาดไทยนะคะเราแนะนำว่าท่านไปลงรายชื่อไว้ที่พม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ขอเรียนดังนี้นะคะว่า ไปลงชื่อไว้ก่อนแต่ไม่ได้ในรอบนี้ก็ยังลงไม่ได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าให้ท่านได้มีชื่อว่าหากมีการช่วยเหลือมีสวัสดิการใดๆจากภาครัฐพม.ก็จะได้พิจารณาท่านเป็นคนในลำดับแรกนะคะแต่การลงทะเบียนรออีก2ปีโครงการใหม่นะคะ
0: จริงๆพี่เจนตอบครบทุกประเด็นคุณผู้ฟังคะคือมุกไม่ทำท่าจะถามท่านพี่เจนแบบว่าไล่เรียงครบแล้วคืออย่างนี้ค่ะย้ำคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกรอบนึงเนี่ยพี่เจนพูดก็คือว่ากลุ่มแรกเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีการลงทะเบียนเรียบร้อยเป็นกลุ่มเดิมเนาะก็คือประมาณ 13.18 ล้านคนแล้วก็ใช้สิทธิ์กันมาตั้งแต่ประกาศตั้งแต่ปี65ถูกต้องไหมคะพี่เจนคะ
1: ใช่
0: กลุ่มเนี้ยวันนี้คือวันแรกที่กลุ่มนี้ต้องไปยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทางที่พี่เจนได้กล่าวไว้แล้วก็จะมีการประกาศผลตามขั้นตอนต่างๆ17กรกฎาคมประกาศผลแล้วมีการยืนยันตัวตนอันนี้ยืนยันตัวตน
1: คนกลุ่มแรกนะคะคนกลุ่มแรกที่ถือบัตรเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนคนกลุ่มแรกเราไม่ต้องยืนยันตัวตน
0: ไม่ต้องยืนยันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าแต่ถ้าหลุดจากกลุ่มนั้นก็ไม่ต้องยืนยันใช่ไหมคะ
1: ถ้าหลุดจากกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มคนที่กลุ่มคนที่อยู่ในมหาดไทยหรือทอดเนี่ยเดี๋ยวเขาไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยกับธนาคารรัฐที่บอกไป
0: โอเคแต่อย่างที่บอกว่ามีประกาศลงทะเบียนช่วง17แล้วไปยืนยันตัวตนว่าตัวเองได้สิทธิ์เนี่ยคือเป็นอันเดียวกันไหมคะ
1: ถ้ากลุ่มคนที่มีบัตรลายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตน
0: ไม่ต้องยืนยันตัวตนด้วย
1: ใช่
0: ถ
1: ือ
0: ว่าแค่ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เฉยๆวันที่4ถึง21มิถุนายนน
1: ี
0: ้แต่พอ17กรกฎาคมเนี่ยประกาศผลออกมาก็โอเคเรารับทราบว่าเราผ่านเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะแต่ส่วนคนที่รู้สึกว่าพอไปดูผลแล้วไม่ผ่านอันนี้เป็นกลุ่มเดิมนะคุณไปดูผลแล้วไม่ผ่านสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปและกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ของปี69เนี่ยเริ่มใหม่ก็คือวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไป
1: กลุ่มที่ไม่ได้ติดอุทธรณ์ให้ใช้1สิงหาแต่คนที่ติดอุทธรณ์เขาเพิ่งเวลามาประกาศ
0: ค
1: นกลุ่มนี้ค่ะเมื่อผ่านอุทธรณ์ผ่านจะไปเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลา
0: โอเคเริ่มอุทธรณ์ผ่านคือ1ตุลาทีนี้กลุ่มใหม่อยู่ที่ประมาณ 9.5 แสนคนค่ะเป็นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีรายชื่ออยู่ในฐานทะเบียนฐานของกระทรวงมหาดไทยที่มีการสำรวจไปแล้ว
1: กลุ่มคนชายขอบกลุ่มคน
0: เปราะ
1: บางต่างๆค่ะ
0: ค่ะซึ่งกลุ่มนี้ใช่ไหมคะพี่เจนจะเป็นกลุ่มที่เดี๋ยวในเรื่องของการลงทะเบียนหรืออะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่จะลงไปพื้นที่ไปหาไม่จำเป็นต้องมายืนยันผ่านช่องทางธนาคารอะไรตัดไปเลยทุกอัน
1: เลยค่ะ
0: จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปหาแต่ในกรอบเวลายังเป็นแบบเดียวกันไหมคะที่จะได้เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคมเหมือนก
1: ันใช่ค่ะ
0: โอเคก็จะเป็นช่วงนี้ค่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่ทั้งสองกลุ่มพี่เจนแนะนำก็ครบแล้วก็คือว่าถ้าไม่ใช่ทั้งสองกลุ่มแล้วมองว่าตัวเองเนี่ยถือว่ายังมีฐานะที่ไม่ดีแล้วก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่ให้ไปแจ้งกับพม.จังหวัดได้ถูกต้องไหม
1: คะ
0: ว่าถ้าเกิดต่อไปมีการขยายเวลาหรือการพิจารณาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยขอให้เราได้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือด้วยท
1: ี
0: นี้อีกสักหนึ่งประเด็นพี่เจนคะมีคนแบบว่ากังวลในเรื่องของคุณสมบัติที่มีความ
1: เยอะ
0: ขึ้นมาแล้วก็มันสตรีขึ้นมาแต่อย่างถ้าเกิดที่พี่เจนตอบอันข้อแรกไปแล้วคือถ้าเกิดกลุ่มนั้นที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราต้องไปยืนยันใหม่เพื่อไปลงทะเบียนใหม่ก็คือว่าหมดสิทธิ์ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจ
1: ใช
0: ่
1: คือในรอบนี้ต้องเข้าใจว่ารัฐมีเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลเราเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะ AI เนี่ยมันเชื่อมกันหมดนะคะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนที่เรามีฐานข้อมูลทำธุรกรรมต่างๆนะคะก็อาจจะว่าเราอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการช่วยเหล
0: ือ
1: นะคะเพราะว่าในรอบนี้ก็อย่างที่รู้ว่าเกณฑ์จะเข้มข้นมากนะคะนอกจากจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีเงินรอบเดิมเรากำหนดว่าต้องไม่เป็นพระภิกษุนักบวชอย่างนี้ใช่ไหมคะบุคคลที่อยู่ในเรือนจำสถานสงเคราะห์และเพิ่มว่าพวกนักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะคะมีหุ้นส่วนมีบัญชีต่างๆถือหลักทรัพย์มีชื่อในหุ้นไอ้ระเบียบเนี้ยคือมันฐานข้อมูลมันลิงก์กันได้หมดแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความสามารถเพราะว่าอย่าลืมว่าในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่แบบเนี้ยรัฐจะต้องช่วยเหลือคนที่ลำบากก่อน
0: หลักการคิด
1: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะถูกโจมตีใช่ไหมคะว่าไม่ได้จนจริงอยากจนก็มีบาปเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องเข้มข้นนะ
0: คะ
1: คือในทางปฏิบัติต้องคัดกรองที่เข้มข้นจริงๆรอบนี้นะ
0: คะในกลุ่มนี้แสดงว่าคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนที่เราเขียนไว้อย่างเงี้ยพี่เจนคือเป็นของคนกลุ่มแรกถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เป็นกลุ่มเดิมที่เอามาคัดกรองว่าสิทธิ์ที่คุณอาจจะมีเสี่ยงที่จะหลุดสิทธิ์ที่จะคุณอาจจะอุทธรณ์เนี่ยคือไม่เข้าคุณสมบัติแบบน
1: ี้ไม่เข้าก็เลยอันนี้ค่ะเพราะว่าเขาเลยต้องย้ำว่าคนที่ถือบัตรเดิมอะค่ะไม่ได้ว่าจะต้องได้รับ
0: ทุกคน
1: ทุกคนเพราะโดนกองของเกณฑ์ที่มันละเอียดยิบรอบนี้อาจจะหลุดข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็มีช่องทางที่เปิดให้ท่านอุทธรณ์ได้แต่กลุ่มคนที่สองที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นคือกลุ่มคนที่สำรวจแล้วว่าต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะ
0: ค่ะก็เป็นรายใหม่ที่จะได้แน่ๆคือเอาง่ายๆว่ารายใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่ตัวเองไม่ได้เดือดหมายถึงว่ารู้สึกว่าเดือดร้อนแล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้จะมาลงอันเนี้ยไม่ใช่อันนี้
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: รายใหม่ก่อนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีการสำรวจด้วยรัฐแล้วนะคะแต่ถ้ากลุ่มแรกเนี่ยเป็นการสำรวจแต่ก็โอเคด้วยเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปข้อมูลต่างๆมันก็มีการอัปเดตแล้วก็เป็น priority ที่รัฐเนี่ยอยากจะให้ช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆด้วยทีนี้ในเรื่องของข้อกังวลอย่างเรื่องของคุณสมบัติต่างๆเนี่ยค่ะพี่เจนซึ่งจริงๆรัฐบาลนายกเองรวมถึงนายเอกนิติที่เป็นรองนายกรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้เดี๋ยวจะก็มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเหมือนบางคนเขาบอกว่าถ้าเอาชื่อแม่ไปใส่ในการยื่นภาษีอะไรอย่างเงี้ยพี่เจน
1: ก็เราจะเห็นว่าอันนี้ค่ะจะเป็นข้อที่ตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันมาก
0: ค
1: ือโดยหลักคิดของคนที่ทำนโยบายอะค่ะว่าที่ตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกอะเอาชื่อเอาไปหักลดหย่อนภาษีนะคะถ้าเราไปมองกลับว่ากฎหมายสรรพากรลูกที่จะนำพ่อแม่มาหักสิทธิ์คือลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม
0: ่
1: หลักรัฐก็ต้องบอกว่าแสดงว่ากลุ่มพ่อแม่อันนี้ค่ะต้องมีเงินต้องมีบุตรที่เลี้ยงดูแล้วนี่คือหลักคิดแต่ในหลักของคนเนี่ยรู้มันดูโหดร้ายมันดูว่ามันเลี้ยไปแต่อย่าลืมว่าในทรัพยากรงบประมาณที่เรามีจำกัดกลุ่มคนที่เราต้องได้รับการช่วยเหลือลำดับแรกอะค่ะ
0: คนที
1: ่ไม่มีจริงๆเพื่อกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้ค่ะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงได้รับการช่วยเหลือคนที่จนจริงๆเปราะบางนะคะเพราะฉะนั้นเลยหลักคิดเลยออกมาแบบนี้เกณฑ์เลยออกมาแบบนี้นะคะส่วนว่าในอนาคตจะมีการปรับยังไงก็เดี๋ยวต้องรอกันนะคะ
0: โอเคค่ะรวมถึงยิ่งมีความชัดเจนแล้วพี่เจนก็จะพร้อมที่จะสแตนบายแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นรายการแรกเลยรีบมาเลย
0: แล้วบอกว่าพี่เจนเพิ่งประชุมเสร็จค่ะแล้วก็รีบบึ่งมาเนาะเราก็เลยแบบว่าโอเคพี่เจนมันเป็นวาระสำคัญเรื่องเดียวจริงๆแล้วก็พี่เจนถือว่าเปิดพื้นที่แล้วก็ให้โอกาสกับรายการของเราด้วยค่ะพี่เจนค่ะทีนี้มีประเด็นอื่นๆที่อยากจะย้ำแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่เจนในเรื่องนี
1: ้ก็คือตอนนี้ค่ะถ้าอยากจะฝากนะคะก็คือว่าถ้าท่านน่ะสามารถเราใช้ไอ้สมาร์ทโฟนนะคะเราสามารถเรากดเข้าไปใน Google หรืออะไรค่ะให้เข้าไปโครงการลงทะเบียนแห่งรัฐอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายน้ำมันรถค่ารถเลยมันก็แพงถูกมั้ยเดินทางก็เสียเวลาทั้งวันอีกแล้วไปแออัดอยู่ที่ธนาคารรัฐต่างๆช่องทางมันไม่ยากเลยถ้าเราลิงก์เข้าไปได้เราไปกดลงทะเบียนใส่ข้อมูลไม่ได้ยากเพราะเราไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรใหม่เราเป็นกลุ่มคนที่มีอยู่ในฐานแล้วแค่เราเข้าไปกดลงทะเบียนนะคะก็ฝากว่าเราไม่จำเป็นนะคะพ่อแม่ต่างๆลุงป้านะอาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปนะคะก็กดตรงนี้ค่ะกดเข้าในมือถือนะคะให้ลูกให้หลานทำให้นะคะหรือถ้าไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะโทรมาสอบถามนะคะที่สำนักงานคลังจังหวัดก็ได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะคอยแนะนำนะคะเดี๋ยวโทรไปได้ที่077-272-293นะคะคือบางทีพอเราไปออกันที่แบงค์มากๆอะค่ะมันอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเราอาจจะต้องเสียเวลาในการเดินทางค่าน้ำมันรถค่ะอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ค่ะเทคโนโลยีมันสามารถทำได้ง่ายนะคะบางท่านกลัวแต่ถ้าได้จริงๆอะค่ะก็ไปได้แต่ตอนนี้หลายๆท่านนะคะผู้สูงอายุเราเนี่ยชำนาญนะคะการใช้แอปเป๋าตังทางรัฐอาจจะใหม่แต่ทางรัฐเป็นเว็บของทางราชการนะคะเข้าไปได้นะคะหรือไม่ก็ตู้กรุงไทยตู้เอทีเอ็มกรุงไทยนะคะ
0: ค่ะเพราะว่าวันนี้เดิมทีจริงๆเขาบอกว่าวันนี้ธนาคารน่าจะเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่แบบเอาไปถามโครงการนี้ด้วยแต่พอพี่เจนอธิบายแล้วชัดละมุกรู้สึกว่าอันนี้มันเห็นภาพชัดคุณผู้ฟังคะกลุ่มนี้วันนี้เนาะสำหรับกลุ่มนี้วันแรกคือกลุ่มเป็นฐานเดิมอยู่แล้วแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ตัวเองแหละว่าโอเคเรามายืนยันสิทธิ์เพื่อแสดงจิตจำนงว่าเราจะขอถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต่อตามสิทธิ์ที่รัฐช
1: ี้
0: รัฐเนี่ยมอบให้แต่จะท้ายที่สุดจะประกาศผลออกมาว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อยังไงเดี๋ยววันที่17กรกฎาคมจะมารู้กันอีกทีนึงแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลข่าวสารอย่างที่พี่เจนบอกไปแล้วค่ะช่องทางหลักๆอาจจะเป็นทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ที่เราสแกนเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 60 40กันไปอยู่แล้วหรือว่าแอปพลิเคชันทางแอปเว็บไซต์ของโครงการนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่า welfare.mof.go.th ค่ะก็เป็น2เว็บไซต์ที่ข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้วเนาะพี่เจนคะทีนี้เขาบอกว่าแล้วบัตรเนี่ยสิทธิ์ใหม่มีการใช้ย้ำในเรื่องของสิทธิ์ผู้ถือบัตรอีกทีได้ไหมคะพี่เจนคะว่าเขาจะได้รับ
1: เรื่อง
0: ของการ
1: ดู
0: แลยัง
1: บัตรก็คือ สิทธิ์นะคะก็ได้รับเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือว่าโดยปกติถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ก็คือเดือนละ100ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคถูกไหมคะส่วนค่าแก๊ส3เดือน80บาทค่าขนส่งสาธารณะก็750นะคะในช่วงนี้ก็จะได้รับก็คือเติมมาอีก700ก็ได้ 1,000 เช่นกัน
0: เดิม300
1: เป็น 1,000 ในช่วงที่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เยียวยาช่วงนี้จนถึงกันยานี้นะคะ
0: บางคนใช่มีคำถามนี้ด้วยว่าแบบว่าป้าเนี่ยเดี๋ยวได้น่าจะได้สิทธิ์อยู่แล้วเงินมันจะกระทบไหมว่าถ้าเกิดไม่ได้ประกาศผลออกมาว่าไม่ได้อะไรเงี้ยเจน
1: กำลังลุ้นว่าจะถามไหมคำถามนี้ค่ะก็สมมุตินะคะสมมุติว่ารอบนี้เราได้จริงๆถ้าไม่มีการลงทะเบียนใหม่เราจะได้4เดือนถูกไหมอาจจะได้มิถุนากรกฎาสิงหากันยาแต่ทีเนี้ยพอประกาศมา17กรกฎาแต่เราใช้10สิงหาไอ้17กรกฎาเดือนกรกฎาเราใช้แล้วอยู่แล้วแหละต้นเดือนเราใช้ไปแล้วทีเนี้ย2เดือนเนี้ยค่ะถ้าเราถูกตัดสิทธิ์เราไม่ผ่านคุณสมบัติเราจะไม่ได้นะแต่ก็มีช่องทางว่าเอ้ยแล้วจะทำยังไงในเมื่อตอนที่60 40เราก็ลงไม่ได้เพราะมันติดเงื่อนไขว่าเราเป็นผู้ถือบัตรเดี๋ยวนี้ค่ะต้องรอว่ารัฐเขาจะเปิดให้กลุ่มคนที่ตกจากอันเนี้ยมาลง60 40เพิ่มหรือไม่แต่มีว่าเดี๋ยวอาจจะเพิ่มให้เฉพาะกลุ่มคนที่ตกตรงนี้เพื่อให้ไปได้รับสิทธิ์60 40เดี๋ยวก็ต้องรอว่าช่วงนั้นนะคะว่าจะเปิดได้ช่วงไหนเดี๋ยวรอให้การประกาศผลออกมาก่อน17กรกฎาคมนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่ารัฐเพราะกลุ่มเราจริงๆถ้าเราไม่ได้รับบัตรแต่ต้นเราก็มีสิทธิ์ไปลง60 40ถูกปะแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้เพราะเราถือบัตรแต่พอประกาศออกไปแล้วเราตกคุณสมบัติเดี๋ยวก็ต้องเยียวยาตรงนี้ค่ะใน2เดือนนะคะ
0: มีชัดเจนว่าก็คือว่ากรกฎาเนี่ยเราใช้อยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะประกาศผล17กรกฎาว่าเราไม่ใช้แต่ไอ้สิทธิ์ครั้งใหม่เนี่ยมันจะเริ่มวันที่1สิงหาคม
1: ใช่
0: แสดงว่า1สิงหาคมนี้คนที่ยืนยันสิทธิ์แล้วได้ผ่านไปต่อกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงิน700บาทเหมือนเดิมไปจนถึงกันยายน
1: ใช่
0: นะคะพอตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะกลับมาเป็นสิทธิ์แบบเดิมที่ไม่ใช่การตู้เศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่กลุ่มที่ไม่ผ่านหรือไม่ได้ไปต่อพอตั้งแต่เดือนสิงหาและกันยาโอเค300นั้นน่ะคุณโดนตัดไปอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โดนตัดไปอยู่แล้วส่วน700ที่ท็อปอัพขึ้นมาเนี่ยโอเคก็อาจจะโดนตัดไปด้วยแต่ในเรื่องของสิทธิ์ที่จะได้รับการลงทะเบียนอ่ะเพิ่มในเรื่องของ60 40เนี่ยเดี๋ยวยังไงรอความชัดเจน
1: รอบ้านเซนเดี๋ยวจะมาอีก
0: ได้
1: จะมาอีก
0: ต้องมาอีกคือพี่ไม่อยากมาเราก็จะเชิญพี่เจนมาเพราะว่าได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็รายละเอียดในทุกประเด็นค่ะซึ่งเดี๋ยวมุกขอแอบดู Facebook Live นิดนึงว่ามีคุณผู้ฟังเข้ามาถามคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาส่งหัวใจกดไลค์ค่ะพี่เจนคะบอกว่าโอเคเนี่ยฟังอยู่แล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งจริงๆสำคัญมากๆเนี่ยในช่วงท้ายของรายการแบบนี้พี่เจนอยากจะมีอะไรฝากไว้หรือว่าทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งนึงมั้ยคะในช่วงท้ายของรายการนี้
1: ค่ะก็ในช่วงท้ายนะคะก็เชิญชวนนะคะว่าเราให้ไปลงทะเบียนตามระยะเวลานะคะรอบนี้ไม่ต้องแย่งกันแบบ60 40เพราะเราไม่ได้จำกัดสิทธิ์แต่แก้จำกัดด้วยระยะเวลานะคะก็ให้ไปยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รอการคัดกรองคุณสมบัติว่าผ่านไหมนะคะถ้ายังมีประเด็นไหนที่ยังไม่เคลียร์อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็ให้โทรมาสอบถามนะคะหรือจากที่ Facebookของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจะถามมาทางสวท.นะคะเดี๋ยวพี่ก็ยินด
0: ี
1: ได้เลยค่ะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะว่าถ้ายังไม่เข้าใจประเด็นไหนหรือต้องการความชัดเจนนะคะโทรมาที่เบอร์077-272-293นะคะสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับทุกท่านค่ะ
2: ขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งก็แต่ละจังหวัดก็จะเหมือนกันเลยเนี่ยสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนค่ะให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายเนี่ยต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการก็ได้ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่ลงทะเบียน5แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยธกส.แล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็น1เรื่องนะคะที่ยังคงติดตามกันนอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้วยังคงจะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะแต่ละที่แต่ละคนแต่ละจังหวัดใช้ไปถึงไหนแล้วนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าวางแผนเรียบร้อยแล้วจ้าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการใช้เลยนะเพราะว่า ตั้งแต่ในช่วงของมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนสี่เดือนค่ะก็ถือว่าเป็นการวางแผนครอบคลุมเนื้อทั้งยอดที่ทางภาครัฐให้เนื้อ60-40นะคะก็คงที่จะเป็นภาพหนึ่งที่หลายคนเริ่มทยอยใช้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ใช้นะคะเป็นว่าเดี๋ยวทยอยใช้วางแผนกันให้ดีๆค่ะมาติดตามช่วงท้ายค่ะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานนี้กัน

ะคะแล้วก็เริ่มต้นขบวนจากลานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะมุ่งหน้าสู่สะพานนฤทธิ์นะคะเวลาเปิดก็คือ 18:00 นค่ะเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์นะคะรับชมการแสดงแสงสีเสียงค่ะนอกจากนั้นแล้วมีศิลปินค่ะน้องบิวกัลยาณีมาด้วยนะคะมีการประกวดมิตรรักไทยพายนะคะแล้วก็มิตรจัมโบ้รักไทยพาย2026ด้วยค่ะรวมไปถึงการเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็ให้การปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยทั้งนี้แล้วทั้งนี้งานนี้ค่ะไม่เพียงเป็นแค่กระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นค่ะยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักด้วยทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงของกลางปีค่ะแล้วก็ยังยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศนะคะพร้อมกับเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมนะสำหรับสุราษฎร์ธานีพราย2026ค่ะยกระดับเมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายค่ะก็คงที่จะเป็นเรื่องของกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังค่ะสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าครั้งนี้ก็เป็นเจ้าภาพด้วยสำหรับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกม69ค่ะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ในวันที่8มิถุนายนค่ะด้วยไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ค่ะฉะนั้นแล้วเราเมืองคนดีค่ะก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาในช่วงของการจัดการแข่งขันตาปีเกม69ด้วยค่ะกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8นะคะน่าจะทิ้งท้ายแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับฟังต่อไปค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะส่วนวันจันทร์เจอกับสวทชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้ดิฉันดารารัศมีพร้อมกับทีมงานทั้งหมด7จังหวัดภาคใต้ตอนบนลากันก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์เลยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:03 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแบบอย่างของผู้พิทักษ์ผืนป่าและแหล่งน้ำของชาติด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเฝ้ามองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าป่าไม้คือแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตและสายน้ำพระองค์จึงทรงริเริ่มและส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินจากต้นไม้เล็กๆที่หยั่งรากลงบนพื้นดินได้เติบโตเป็นร่มเงาแห่งความหวังแก่ประสบกนิกรทั่วประเทศพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยรักป่ารักน้ำและรักบ้านเกิดพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการปลูกต้นไม้แต่คือการปลูกชีวิตและอนาคตให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์คือพื้นที่บ้านขุนแตะจากต้นหม่อนที่ทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ต่อยอดสู่การส่งเสริมการทอผ้าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านขุนแตะด้วยพระราชปณิธานที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายวันนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ราษฎรบ้านขุนแตะยังคงตั้งใจสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไปติดตามรายละเอียดได้จากสารคดีพิเศษชุดนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: านหม่อนพันศรีสะเกษ33ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกเมื่อวันที่28มกราคม2543เติบโตอย่างสง่ากลางแปลงปลูกต้นหม่อนนับ10ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้ผลผลิตลูกหม่อนสดที่จะสามารถนำไปแปรรูปและเลี้ยงไหมต่อยอดอาชีพแก่ราษฎร
1: ก็รู้สึกภูมิใจครับที่มีพระกระทั่งมาส่งเสริมชาวบ้านครับว่ามันตอนที่ผมรักต้นหมอนน่ะผมก็เลยไปปลูกที่ในหมู่บ้านบ้านแล้วก็มันปลูกที่โครงการฟาร์มบ้านแล้วก็ต้นหมอนน่ะคือทำด้านได้หลายอย่างครับวันนั้นก็พระผู้ว่าตั้งใจทำครับ
2: ให้เราตั้งใจทำ
1: ครับ
2: คร
1: ับ ทำผู้ว่าจะส่งเสริมครับ เรื่องอาชีพต่าง
0: ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าเหล่านี้เป็นฝีมือของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะที่ต่อยอดจากต้นหม่อนทรงปลูกสู่การทอผ้าสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายชาวบ้านที่นี่จึงพัฒนาฝีมือจนได้ทอผ้าเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงตรัสชื่นชมอย่างความปลื้มปิติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตั้งแต่พ.ศ.43ค่ะแล้วก็ท่านเขามาเสด็จแล้วก็เราได้เสาคนแก่ค่ะแล้วก็พอท่านเขามาเห็นแล้วก็ชมแล้วก็ปลื้มมากเลยค่ะจงทำอะไรไม่ถูกแล้วก็คือดีใจมากเลยค่ะ
0: ตลอดระยะเวลา

0: มผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะส่งเข้ากองงานศิลปาชีพและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะส่งพระราชทานเงินกลับมาปีละ2ครั้งทำให้ราษฎรของพระองค์มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ตอนนั้นคือข้าวยังแบบกินไม่พอกินอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวก็มีหลายคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอท่านเขามาสร้างโครงการแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างเงี้ยก็ทำให้ไออนาคตดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะเราได้ยินแล้วก็แบบเสียใจมากเลยค่ะแต่เราสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำศูนย์ศิลปาชีพจะทำต่อยอดไปตลอดค่ะถ้าคือถ้าไม่มีท่านคือเราอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราสัญญาว่าเราจะอยู่ให้ได้เราจะทำให้ดีค่ะ
0: พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งโครงการน้อยใหญ่ไม่เพียงสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงทางชีวิตแก่ราษฎรเท่านั้นแต่ยังเป็นดั่งแสงสว่างที่จะสาดส่องในหัวใจของปวงชนชาวไทยและเป็นพลังสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไป

0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เปรียบค่ามิได้นั้นยังแผ่ขยายต่อเนื่องมาสู่พระอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งของพระองค์ท่านนั่นคือพระอัจฉริยภาพด้านผ้าไทยที่โดดเด่นพระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าของแหล่งกำเนิดของเส้นใยสีธรรมชาติและภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นทรงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพลวดลายการย้อมสีที่คงทนจนเกิดการรวมกลุ่มผ้าทอในแต่ละพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในวันนี้ทางรายการพาทุกท่านไปชมความเข้มแข็งของกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาตามรอยพระแม่ของแผ่นดินเยือนถิ่นภูสาผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติที่บ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ชุมชนแห่งนี้มีการรวมกลุ่มสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในการรวมกลุ่มผ้าซึ่งเป็นผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับคนในชุมชนค่ะ
1: ครับผมในจันคำปู่เป็ดนะครับประธานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เรียนในเรื่องของกระบวนการผลิตเมื่อปีพ.ศ.2549พระพันปีหลวงเสด็จที่บ้านแม่บวนอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำสมาชิกในกลุ่มเฝ้ารับเสด็จถวายผ้านะครับสมาชิกที่เข้าถวายผ้าก็รู้สึกมีความปิติปลื้มยินดีนะครับก็ได้นำพระดำรัสต่างๆนำมาปฏิบัตินะครับให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะในเรื่องของสตอรี่เรื่องราวการที่เราบอกเรื่องราวในบนผืนผ้านะครับเราไม่ได้อยู่แบบเดิมๆนะครับถึงแม้เราจะเป็นผ้ากะเหรี่ยงเราก็จะดีไซน์ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยก็มีเสียงตอบรับดีมากโดยเฉพาะคนจีนคนไต้หวันแล้วก็อเมริกานะครับตั้งแต่ตุ๊กตาตั้งแต่เสื้อผ้านะครับรองเท้าหมวกอะไรต่างๆทุกอย่างเรามีไว้หมดเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเราจะมีทั้งหมดนะครับผู้ผลิตก็อยู่ในชุมชนผู้ออกแบบก็ชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ดีไซน์อะไรใหม่ๆเราสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านทำให้ชุมชนชาวบ้านของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ผ้าทอกะเหรี่ยงไม่ได้เก็บความสวยงามอยู่เพียงแต่ภายในบ้านอีกต่อไปวันนี้ได้ก้าวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงค่ะ
2: ดีใจมากค่ะเห็นคนใส่เสื้อชุดกะเหรี่ยงที่เราทอค่ะ
0: ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่คือผลสะท้อนของพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาตนเองได้จากแห่งแผ่นดินสู่ช่างทอภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะนำพาผืนผ้าแห่งแผ่นดินแม่เดินทางสู่สากลอย่างยั่งยืนค่ะ
2: บาโลนะใช้ช่างยนต์เราสร้างนางที่ของเก่าของเดิมเราเอามาได้ดองเรียกพระหลายชนีก็โล่พ่อเน
3: าะเรื่องจริงให้ซองเ
2: หรอเนาะอนุรักษ์มันเนาะ
3: บรรลุได้มันเน
2: า
3: ะ
2: อนุรักษ์ใช่ไหมบรรลุเต็มโลได้อนุรักษ์ไว
1: ้แม่เขาบอกว่าแม่พันปีหลวงห่วงว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปวันเนี้ยสองสามท่านเนี้ยก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้เหมือนที่แม่หลวงได้บอกไว้นะครับ
0: จากกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พาทุกท่านไปติดตามกันอีกหนึ่งชุมชนค่ะกลุ่มผ้าทอตีนจกน้ำท่วมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการรวมกลุ่มฟื้นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมขึ้นมาอีกครั้งตามพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงจนถึงปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้านผ้าทอมาอย่างเข้มแข็งค่ะจนเป็นต้นแบบความสำเร็จในการน้อมนำพระราชดำริมาสร้างอาชีพและรักษาจิตวิญญาณของท้องถิ่นไปติดตามรายละเอียดกันค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2549ค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะมีโอกาสที่ช่างทอผ้าในชุมชนได้มีโอกาสรับเสด็จพระพันปีหลวงครั้งเมื่อเสด็จที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผ่านมากว่า20ปีเครือข่ายของกลุ่มช่างทอผ้าโดยเฉพาะผ้าตีนจกที่มีชื่อว่าผ้าทอตีนจกน้ำท่วมตีนจกน้ำท่วมนะคะในอดีตเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรและได้สานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงอย่างไรเรามาพูดคุยกับพี่ออยกันค่ะ
4: ข้าเจ้าพี่ออยทาปณีไวยะนะสาวตอนเป็นช่างทอรุ่นใหม่ซึ่งมาไอเสาะหาแล้วก็มารวมลายของดอยเต่าไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้เสื่อมสานต่ออีกว่าเราเนี่ยมีกี่ลายมีกี่กลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้คนรุ่นหลังไว้เอาไว้ศึกษาต่อ
0: เริ่มต้นกันที่ทำไมถึงเป็นผ้าทอตีนจบน้ำท่วมค่ะให้พี่ออยเล่าให้เราฟังหน่อย
4: จริงๆคนดอยเต่านะเจ้าเพิ่นจะบอกให้ค่อยหูจักว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมหรอกเพราะว่าปากกระห้องว่าสิ้นในจกในเต่านั่นแหละแต่ว่าทางนักวิชาการอะเพิ่นตั้งชื่อตรงนี้ให้ว่ามันมีเรื่องราวจากการสมัยก่อนเนี่ยมันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านบ้านนิ้วเท่าหมู่บ้านช่างบ้านแอนบ้านอะไรอะอยู่ใต้ทะเลสาบมีหลายหมู่บ้าน ตอนนี้มีการสร้างเขื่อนนะคะแล้วก็มันก็มีการอพยพโยกย้ายหลังจากที่จัดสรรที่ดินแล้วนั้นมันก็ยังมีการแห้งแล้งอะไรอยู่แต่ว่าเนื่องจากที่มาอยู่ใหม่เนี่ยมันเป็นที่ใหม่ก็ผู้หญิงที่มีหน้าที่ทอผ้าเนี่ยก็ต้องออกมาทำงานช่วยสามีช่วยพ่อแม่อะไรเงี้ยก็เลยขาดอาการสืบสานการทอตรงนั้นไปเกือบ50ปีก็คงเหลือแต่ผ้าเก่าที่นำติดตัวมาก็เลยเรียกชนักวิชาการก็เรียกให้ตั้งชื่อว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมเพราะนี้มันหายการสืบสานเนี่ยไป50ปีกับการหนีน้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยค่ะ
0: ก็สืบเนื่องมาจากในอดีตนะคะชุมชนที่มีการทอผ้าตีนจกของอำเภอดอยเต่านี่แหละอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าใต้ทะเลสาบซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอได้มีการจัดสรรที่ใหม่กลุ่มช่างทอที่เคยทอในอดีตก็กระจัดกระจายกันไปตามหมู่บ้านต่างๆไม่มีการรวมกลุ่ม
4: ไม่มีการรวม
0: มีเพียงเฉพาะผืนสิ้นที่เคยทอไว้สวมใส่เท่านั้นแต่ไม่ได้มีการสานต่อเป็นอาชีพแต่เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนะคะก็สืบเนื่องมาจากที่พระราชปณิธานของพระพันปีหลวงด้วยแล้วก็พระราชดำริของพระองค์ท่านที่อยากจะให้เราสานต่ออาชีพดั้งเด
4: ิ
0: มคงไว้ซึ่งวิถีและเห็นคุณค่าของผ้าออโดยเฉพาะผ้าตีนจกของอำเภอดอยเต่าซึ่งมีมากกว่า500กว่าลายตั้งแต่วันนั้นมานะคะผ้าตีนจกน้ำท่วมจึงเป็นที่กล่าวขวัญขึ้นมาและทำให้เกิดมีการรวมกลุ่มของช่างทอมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งช่างทอที่เป็นครูเป็นอาจารย์มีช่างทอที่เป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายยังคงสืบทอดสืบสานมาจนถึงปัจจุบันพี่ออยเองได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าตีนจกนี้อย่างไรบ้างถึงเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็รวมค่ะ
4: เอาคร่าวๆตอนนั้นพี่ออยไปทำงานในเชียงใหม่ก็ตามภาษาวัยรุ่นเนาะก็มีเราทำงานจนชนิดว่าอยากกลับมาอยู่บ้านก็เลยก่อนที่จะกลับมาเนี่ยต้องไปหาอาชีพทำก่อนอาชีพของสาวประเภท2หรือ LGBT อย่างพี่ก็คือตอนนั้นคิดว่าจะต้องทำเสริมสวยแต่เราแพ้พวกน้ำยาเสริมสวยเนี่ยก็เลยลองเข้าไปเรียนนวดฝ่าเท้านวดอะไรก่อนแล้วก็ไปเรียนฟ้อนที่ลุงยับสืบสารพ่อครูมาละคำจันทร์ก็แนะนำว่าอ้อยก็ไปเรียนกับแม่ครูที่โรงเรียนสืบสารแล้วแกทอผ้าเสร็จเนี่ยก็ไปสืบสิ้นน้ำท่วมบ้านแกนะคนนี้นะว่าสิ้นน้ำท่วมเราเคยได้ยินในนอกก็เลยเอาจะลองไปถามดูเบิร์นญาติเขามีสิ้นเก่าอยู่พี่ก็เลยไปถามก็เลยแกะลายจากนั้นก็เลยมาตั้งกลุ่มบ้านไร่เนี่ยคือนะเขาเป็นคนตั้งแล้วก็เจ้าวัดเป็นองค์ประทับตรงกับวันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จพอดีเลยพี่ก็เลยไม่ได้ไปเข้าเฝ้าก็จำได้ทุกครั้งที่ว่ากลุ่มตั้งวันไหนก็คือรู้วันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จก็เราก็มีความภูมิใจว่ากลุ่มเราตั้งวันที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านเสด็จพอดีนะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าเฝ้าท่านแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าท่านเสด็จวันนั้นพอดีเราก็ตั้งพอดีที่ในวัดบ้านไร่พอดีตอนนั้นกลุ่มตั้งค่ะสมาชิกมีประมาณ 30-40 กว่าคนโดยพี่ออยเนี่ยได้มีองค์ความรู้จากการเรียนตีนจกมาก่อนแล้วแล้วก็ไปสืบเสาะหาลายร่วมกับน้องต่อสโลชาก็ไปเก็บรวบรวมลายแกะลายกันขึ้นมาโดยเทคนิคการทำกราฟจากเมื่อก่อนเราต้องเอาผ้าเก่าตรงเนี้ยมาพลิกด้านหลังจกเหมือนไม่แจ่มอะค่ะแต่ว่าม ันยุ่งยากแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากเรียนเพราะมันเชื่อชันช้าเราก็มาทำเป็นกราฟแล้วก็ทำให้คนสามารถเรียนได้ภายใน7วันแต่ระยะเวลาการทอมันใช้ความอดทนถึง1เดือนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะ
0: ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ได้มาสานต่อทางพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและได้มาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆดั้งเดิมจริงๆของชุมชนที่เรียกได้ว่าอพยพมาจากการสร้างเขื่อนภูมิพลออกมาจากชุมชนที่อยู่ใต้ทะเลสาบค่ะหนีน้ำท่วมมาจริงๆนะคือที่ตรงนั้นคือน้ำท่วมตลอดน้ำท่วมขังทุกปีชุมชนแห่งนั้นทั้งหมดค่ะก็ได้นำพาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ามาด้วยและในปัจจุบันนี้โชคดีที่มีคนรุ่นใหม่แบบพี่ออยเข้ามาสานต่อทำให้พวกเรายังคงรักษาภูมิปัญญาสืบสารพระราชปณิธานและยังคงเดินตามแนวทางพระราชดำริของพระพันปีหลวงมาจนถึงปัจจุบันนะคะอยากให้พี่ออยได้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
4: ค่ะก็สมเด็จพระนางเจ้าท่านจะรักเรื่องผ้าเนาะเราเนี่ย ถึงแม้จะไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์แต่เราก็รู้ว่าท่านพระองค์อ่ะได้มาส่งเสริมทางโดยเต่าเพื่อจะให้ฟื้นภูมิปัญญาเนี่ยเราก็มีความภูมิใจอย่างที่เราได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์แล้วก็จะอยากให้น้องๆซึ่งรุ่นใหม่ที่ถัดจากพี่ออยมาเนี่ยให้พี่ออยสิ้นชีวิตไปก็อยากจะให้มาสานต่อเจตนารมณ์ของเราต่อเพราะว่าจะได้สานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านอีกทีหนึ่งเหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่ออยทำเพราะว่าสิ้นจินโจกพวกเนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องไทยยวนโดยเต่าจะอยู่มี2ชาติพันธุ์คือพี่น้องกะเหรี่ยงโพรงกับพี่น้องไทยยวนหรือไทยโยนกซึ่งเอกลักษณ์ก็คือสิไลฝางแล้วก็ปินจกก็คือไทยยวนล้านนาเราจะมีไทยยวนราชบุรีนะก็คือไทยยวนแต่เรากลุ่มยวนสายใต้ค่ะก็จะมีพระสิ้นจินจกเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ตรงนี้อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยเก็บรักษาแล้วก็พี่ออยอยากจะทำ GI เนาะที่รวมกลุ่มเครือข่ายจินจกทั้งหมดเนี่ยจะทำ GI เพื่อจะรักษาผ้าตรงนี้ไว้เด็กๆจะได้ค้นคว้าหาง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดของพี่ออยแล้วก็อยากจะสานต่อปณิธานขององค์พระนางสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีของเรา
0: ค่ะและนี่คือความหวังของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงสานต่อปณิธานของพระพันปีหลวงและต่อยอดภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของคนในชุมชนนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของชุมชนบ้านไร่แห่งนี้ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะความสำเร็จของชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงได้รับการสืบสารและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพให้กับชุมชนค่ะสำหรับช่วงต่อไปนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระราชปณิธาน
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: แม่ชื่อปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้าเป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายตินจกเจ้าแล้วก็เป็นช่างทอมาเมินตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันอายุ18แล้วจ้ะณตอนนั้นเนาะพ.ศ.49แม่ก็จําได้อยู่ว่าเพิ่นบอกว่าทางหลวงเนาะทางอำเภอเพิ่นบอกขึ้นไปที่แม่บวนณตอนนั้นนี่ยังมากว่าดีใจขนาดเจ้าบ่เคยเนาะดีใจจนบอกบ่ถูกแต่ก็เปิ้นเข้าถวายเปิ้นบ่ได้เข้าถวายตัวพระพันปีหลวงแต่เข้าหาท่านผู้หญิงตอนที่เอาถวายบ่ได้เป็นผ้าถุงผ้าตีนโจกแม่เอาไปถวายเป็นผ้าธรรมดาเพราะบ้านเฮาบ่มีตีนโจกไว้แต่แม่ซอยไปเปิ้นตักที่แม่ซอยแล้วเปิ้นใจแม่มาถามที่เฮาซอยเปิ้นบ่ได้บอกเฮาที่ไปถวายจะดูที่เฮาซอยเนาะเอาก็คิดว่าจะเพิ่นจะดูที่เฮาถวายแต่ตรงนั้นแต่เพิ่นหันเฮาใส่เพิ่นสนใจที่เฮาใส่ดีใจบอกว่าถูกก็หวังว่ารุ่นลูกหลานจะมีอยู่นะหวังว่าบ่จบแค่แม่นะแม่น่าจะอยู่ด้านหลังเลยเจ้าด้านหลังอยู่ทางหลังอยู่ใต้ต้นไม้จําได้อยู่ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านหลังอันนี้เข้าหาเนี่ยมันจะมีการประเมินผ้าแล้วก็เข้าหาท่านผู้หญิงอีกรอบดูบ่ออกเลยเจ้าว่าเป็นใครอันนี้คือเหมือนงานที่เพิ่นเฮาทําเพิ่นเฮาทําและทรงแต่ครั้งนึงคือได้ถวายงานท่านพระพันปีหลวงเมื่อพ.ศ. 249จ้ะ2549จ้ะดีใจสุด
0: ๆณจนวันนี้เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์สำนักพระราชวังและภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระพันปีหลวงได้ที่เพจพระานและสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,044,785 รายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกรณีพบผู้เดือดร้อนนอกบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยอำเภอและเขตจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23:59 นาทีเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: การเปิดให้บริการยืนยันสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ธนาคารธกส.สาขาสงขลามีประชาชนเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
7: บรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ายืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่ นางอังสุมาณพัทลุงผู้จัดการธกส.สาขาสงขลาเปิดเผยว่าในช่วงเปิดดำเนินการในวันที่4และวันที่5มิถุนายนพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมดทั้งที่ระยะนี้เป็นเพียงการเปิดระบบให้ผู้ถือสิทธิ์รายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้สมัครรายใหม่ขอให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์รองรับเทศกาลฟุตบอลโลก2026ช่วง8เดือนปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วกว่า 600,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพื่อรองรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคมรวม8เดือนได้ดำเนินการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 673,699 รายการแบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 630,000 รายการและประสานงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆอีกกว่า 37,000 รายการซึ่งเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวสามารถปิดกั้นเว็บพนันได้สูงถึง 78,796 รายการพร้อมเน้นย้ำว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ DE ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นสูงสุดพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังห้ามเผยแพร่หรือแชร์เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ด้วยคราวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชารัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชารัมพันธ์

0: วันที่3มิถุนาประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงองค์มิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพันเอกนิพนธ์อินใหม่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
3: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
4: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
3: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
4: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
4: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
3: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
5: ยกลอยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
7: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
8: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
9: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
8: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
9: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
8: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
11: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
12: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
11: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
12: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: คุณกำลังฟังวิทยุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสถานีแห่งความสุขครบทุกความต้องการพบข่าวสารและความบันเทิงได้ทุกวันที่นี่สวทชุมพร FM 100 MHz

กำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะ 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะผ่านทางสพทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะรายการบอกเล่า90นะคะก็จะมีทั้งผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆที่นำมาฝากกันนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันในแต่ละช่วงของรายการด้วยนะคะมีทั้งข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะข้อมูลสุขภาพนะคะรวมไปถึงเรื่องข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยนะคะวันนี้ในส่วนของเรื่องข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะนำเรื่องของสุพมาศค่ะชูนนโยบายสคบพลัส5ด้านสั่งฟ้อง35คดีแพ่งบี้คดีรถวอลโว่บ้านน็อกดาวซื้อของออนไลน์เร่งคืนผู้บริโภคนะคะในช่วงของสุขภาพวันนี้นำเรื่องของคอกาแฟต้องทราบนะคะดื่มแบบนี้ดีต่อไตแต่ถ้าพลาดอาจทำร้ายโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ในช่วงของสุขภาพวันนี้นำเรื่องของลงทุนแฟรนไชส์ดังระหว่างเพจปลอมหลอกดูดเงินนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: บอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้ก็จะนำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องของสคบนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสุภมาศนะคะชูนโยบายสคบ plus 5ด้านสั่งฟ้อง35คดีแพ่งบี้คดีรถวอลโว่บ้านนกดาวซื้อของออนไลน์เร่งคืนเงินผู้บริโภคนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3/2569โดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวพัชรินทร์ชำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบนะคะพร้อมด้วยกรรมการนะคะซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานของทางภาครัฐและก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวม18ท่านเข้าร่วมนะคะโดยที่ประชุมค่ะได้พิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องโดยสาระสำคัญก็คือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีค่ะครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อขายสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์นะคะโดยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบเป็นคดีซื้อขายออนไลน์นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนะคะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวนะคะว่าคดีที่ได้รับความสนใจก็คือคดีแพ่งบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้จำกัดและบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดนะคะในกรณีที่ผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX30 จากความกังวลเรื่องของความปลอดภัยของแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็คดีแพ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโมเดิร์นโฮมกับนายจิรยุบุษบารัตหุ้นส่วนผู้จัดการนะคะกรณีผิดสัญญาว่าจ้างทำบ้านน็อกดาวน์แล้วก็ส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาทั้งสองคดีค่ะทางคคบนะคะก็มีมติให้ฟ้องเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคนะคะโดยคดีบ้านน็อกดาวน์เสนอศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มด้วยซึ่งในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศก็ยังได้สั่งการให้สคบเป็นหน่วยงานที่รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายสคบ plus 5ด้านนะคะก็คือด้านที่1ทำงานเชิงรุกป้องกันความเสียหายด้วย Consumer Risk Dashboard นะคะด้านที่2ยกระดับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นระบบ One Stop Service ค่ะ3กำกับแพลตฟอร์มออนไลน์และอีคอมเมิร์ซร่วมกับตำรวจไซเบอร์ ETDA และปปง.นะคะด้านที่4ใช้ AI คัดกรองเรื่องร้องทุกข์และแจ้งเตือนเร่งด่วนอัตโนมัตินะคะเรื่องที่5เป็นองค์กรสีขาวโปร่งใสตั้งเป้าคะแนน ITA การรับรู้ภายนอกเต็ม 100% นะคะเต็ม100คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ยังได้กล่าวอีกด้วยนะคะว่าสคบต้องรวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดพึ่งพาได้ผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภคต้องรับผิดชอบและผู้บริโภคที่เสียหายต้องได้เงินคืนทุกบาทซึ่งนโยบายทั้งหมดสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวนะคะว่าทั้งนี้ก็ขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบสัญญาและเงื่อนไขให้รอบคอบก่อนวางเงินโดยเฉพาะการซื้อรถการว่าจ้างสร้างบ้านและก็การสั่งซื้อของออนไลน์นะคะรวมถึงเก็บหลักฐานการซื้อขายสินค้าและบริการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนในที่สายด่วนสคบสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็ที่เว็บไซต์ ocpb.go.th นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้บริโภคนะคะทางสคบนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: วใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90นะคะในช่วงนี้นำเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันค่ะวันนี้นำเรื่องของคอกาแฟนะคะว่าดื่มแบบนี้ดีต่อไตแต่ถ้าพลาดอาจทำร้ายโดยไม่รู้ตัวค่ะหลายคนดื่มกาแฟทุกวันเพื่อเพิ่มพลังแต่รู้หรือไม่คะว่ากาแฟอาจมีผลต่อสุขภาพไตมากกว่าที่คิดทั้งในแง่ดีและก็ควรระวังที่คนส่วนใหญ่มองข้ามบทความนี้จะพาไปดูแบบเข้าใจง่ายกาแฟช่วยไตจริงไหมแล้วก็ควรดื่มอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะกาแฟช่วยไตได้จริงหรือไม่มีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังได้นะคะเหตุผลสำคัญมาจากสารในกาแฟเช่นสารต้านอนุมูลอิสระคาเฟอีนที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะสิ่งเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคไตประโยชน์ของกาแฟต่อไตถ้าดื่มอย่างถูกวิธีก็จะสามารถลดความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังมีข้อมูลบอกว่าคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำในระดับที่พอดีมีโอกาสเกิดโรคไตน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มนะคะช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นทางอ้อมค่ะกาแฟนะคะช่วยเพิ่มความตื่นตัวลดความเหนื่อยล้าทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวมากขึ้นซึ่งผลดีต่อระบบเผาผลาญนะคะอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานได้ด้วยเบาหวานเป็นสาเหตุหลักของโรคไตการดื่มกาแฟแบบไม่ใส่น้ำตาลอาจช่วยลดความเสี่ยงจุดนี้ได้แต่ระวังการดื่มแบบผิดวิธีนะคะก็อาจจะทำร้ายไตแทนได้แม้กาแฟว่าจะมีข้อดีแต่ถ้าดื่มแบบนี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อไตได้นะคะก็คือการใส่น้ำตาลก็ครีมเทียมเยอะๆเพิ่มภาระให้ไตและก็เสี่ยงโรคเรื้อรังค่ะดื่มมากเกินไป 3-4 แก้วต่อวันถือว่ามากเกินไปนะคุณผู้ชมผู้ฟังอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำส่งผลต่อการทำงานของไตดื่มแทนน้ำเปล่าคาเฟอีนมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะทำให้ร่างกายเสียสมดุลน้ำได้นะคะแล้วดื่มแบบไหนดีต่อไตที่สุดนะคะถ้าอยากดื่มให้ได้ประโยชน์จริงๆแนะนำแบบนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเลือกกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลก็จำกัด 1-2 แก้วต่อวันนะคะดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มตอนท้องว่างคนที่มีโรคไตอยู่แล้วก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะกาแฟไม่ได้ทำร้ายไตเสมอไปถ้าดื่มอย่างถูกวิธีกลับอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคไตได้ด้วยซ้ำแต่จุดสำคัญก็คือปริมาณและก็วิธีการดื่มค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเพราะจากเครื่องดื่มสุขภาพก็อาจจะกลายเป็นตัวทำร้ายไตโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้นำเรื่องราวความจริงข่าวปลอมค่ะวิชาชีพมาฝากกันก่อนที่จะลาคุณผู้ชมฟังไปในวันนี้ค่ะวันนี้มาดูเรื่องของการลงทุนในแฟรนไชส์ดังๆนะคะระวังอาจจะถูกเพจปลอมหลอกดูดเงินได้จากการลงทุนแฟรนไชส์ค่ะอยากลงทุนแฟรนไชส์อย่าเพิ่งรีบซื้อรีบโอนนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพจะใช้การแอบอ้างชื่อร้านดังๆประกาศหาคนสนใจร่วมธุรกิจเพื่อช่วยลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียนะคะโดยสร้างเพจปลอมให้ดูน่าเชื่อถือพร้อมใช้ภาพหน้าร้านโลโก้แล้วก็เอกสารประกอบคล้ายของจริงนะคะบางรายอาจส่ง SMS หรือทักแชทส่วนตัวอ้างว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทโดยตรงทำให้หลายคนหลงเชื่อว่าเป็นโอกาสในการลงทุนจริงๆค่ะแต่เมื่อโอนเงินไปแล้วกลับไม่เป็นดังหวังนะคะไม่มีสัญญาณที่ตรวจสอบได้หรือถูกบล็อกการติดต่อทันทีนะคะเพราะอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงนะคะแล้วก็ตรวจสอบเอกสารและก็สัญญาใดๆให้รอบคอบเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณและก็ทรัพย์สินที่มีค่านั่นเองค่ะเอาล่ะใครที่ตอนนี้กำลังคิดอยากจะลงทุนซื้อแฟรนไชส์อะไรสักอย่างมาเปิดนะคุณผู้ชมฟังศึกษาให้ดีก่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงให้ระมัดระวังเพจปลอมด้วยนะคะให้ติดต่อบริษัทที่เป็นตัวจริงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราอาจจะสูญเสียทั้งเงินทองและก็ข้อมูลส่วนตัวไปได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำผมเย็นจิตและกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดนดิถีศิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกียรติไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายคมสันต์อภิพันธ์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร

สิริสวัสดิ์นิรัติใสเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสัญญาแก้วอนันต์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะพนักงานประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร

0: เมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
0: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็น

0: ื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จังหวัดชุมพรเดินหน้าทบทวนแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี2569เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ CAAT คุมเข้ม Power Bank ขึ้นเครื่องออกข้อกำหนดใหม่ยกระดับความปลอดภัยการบินสอดรับมาตรฐาน ICAO อาจารย์เชนเผยมติกพช.ปรับเพิ่มเงินเบี้ยเลี้ยงคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนญาติที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้พิการที่ผ่านการอบรมจะได้รับเงินเดือนเดือนละ 1,800 บาทคาดให้ที่ประชุมครม.พิจารณาในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: เนี่ยคนมันไม่รู้เรื่องนี่มันอดทนทำงานเหมือนกับตกนรกตลอดเวลาที่ทำงานมันตกนรกตลอดเวลานะเมื่อทำการงานอยู่มันก็ตกนรกโดยการจำใจทำทำแล้วมันก็เงินไปซื้อหาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงในการเงินมันมีปัญหาหนักกว่าอีกมันก็ตกนรกชั้นลึกกว่าอีก
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
2: มาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรเดินหน้าทบทวนแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี2569เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพวาทีร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี2569เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเกาะลังกาจิวชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีประเทศไทยต้องเผชิญกับสาธารณภัยที่มีความซับซ้อนและรุนแรงโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพื้นที่เกษตรระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

0: ึงได้ดำเนินการตามแนวทางของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบจากภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบทบทวนปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดของแผนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทันต่อสถานการณ์และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงสำหรับจังหวัดชุมพรมีลักษณะภูมิประเทศทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้โดยด้านตะวันตกเป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำหลายสายขณะที่ด้านตะวันออกเป็นพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลส่งผลให้จังหวัดได้รับอิทธิพลจากมรสุมทั้งสองด้านได้แก่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและวาตภัยในหลายพื้นที่จากสถิติการเกิดภัยในรอบ3ปีที่ผ่านมาพบว่าปี2566มีพื้นที่ประสบภัย8อำเภอ48ตำบล439หมู่บ้านคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า13ล้านบาทปี2567มีพื้นที่ประสบภัย8อำเภอ63ตำบล620หมู่บ้านและ61ชุมชนมูลค่าเสียหายกว่า 4.3 ล้านบาทและปี2568มีพื้นที่ประสบภัย7อำเภอ26ตำบล185หมู่บ้านมูลค่าความเสียหายกว่า 1.6 ล้านบาทพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากได้แก่พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณตำบลนากระตามตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณตำบลบ้านนาตำบลขุนกระทิงตำบลตากแดดตำบลบางหมากตำบลทุ่งคาอำเภอเมืองชุมพรและพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณตำบลวังตะกอตำบลนาขาตำบลพ้อแดงตำบลนาพญาตำบลบ้านควรตำบลบางมะพร้าวตำบลท่ามะพร้าอำเภอหลังสวนขณะที่ลุ่มน้ำสำคัญของจังหวัดมีจำนวน5ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาลุ่มน้ำคลองชุมพรลุ่มน้ำคลองสวีคลองตะโกลุ่มน้ำคลองหลังสวนและลุ่มน้ำคลองละแมซึ่งล้วนมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ภูเขาทางฝั่งตะวันตกก่อนระบายลงสู่อ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกทั้งนี้การจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี2569มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ให้เป็นระบบและมีเอกภาพเสริมสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงต่อเนื่องและเป็นธรรมอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สภาวะปกติของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมา CAAT คุมเข้ม Power Bank ขึ้นเครื่องออกข้อกำหนดใหม่ยกระดับความปลอดภัยการบินสอดรับมาตรฐาน ICAOสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ออกข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่122ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยานเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศและให้สอดคล้องสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศข้อกำหนดดังกล่าวมีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทางนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นเครื่องบินอย่างปลอดภัยเนื่องจาก power bank เป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารนิยมพกพาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอย่างไรก็ตามปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมถูกจัดเป็นวัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศหากเกิดความเสียหายการจัดเก็บไม่เหมาะสมหรือใช้งานผิดวิธีอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกิดควันหรือว่าเกิดเพลิงไหม้ได้ CAAT จึงได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการนำ Power Bank ติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารลูกเรือและอากาศยานที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเคยเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ power bank และแบตเตอรี่ลิเธียมบนอากาศยานอาทิเหตุการณ์เมื่อต้นปี2568กรณีของสายการบินแอร์ปูซานของเกาหลีใต้ซึ่งเตรียมทำการบินไปยังฮ่องกงเกิดเพลิงไหม้ภายในห้องโดยสารโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า power bank ที่จัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะอาจเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ต้องอพยพผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดออกจากอากาศยานและอากาศยานได้รับความเสียหายรุนแรงนอกจากนี้ยังมีกรณีของสายการบินอินดิโก้ประเทศอินเดียซึ่งเกิดเหตุ power bank ลุกไหม้ภายในห้องโดยสารหลังอากาศยานลงจอดณเมืองจันดีคระส่งผลให้ต้องอพยพผู้โดยสารฉุกเฉินและหยุดการปฏิบัติการของเที่ยวบินเพื่อดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยสำหรับประเทศไทยเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันหลายกรณีโดยหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญคือเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์เส้นทางเกาะสมุยฮ่องกงซึ่งเกิดเหตุ power bank ของผู้โดยสารมีความร้อนสูงจนเกิดควันและเพลิงไหม้ระหว่างทำการบินทำให้พื้นที่ห้องโดยสารได้รับความเสียหายบางส่วนส่งผลให้นักบินต้องเปลี่ยนเส้นทางและลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเทพเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือโดยลูกเรือสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วอีกกรณีเกิดขึ้นบนเที่ยวบินดอนเมืองนครศรีธรรมราชของสายการบินไทยแอร์เอเชียซึ่งลูกเรือสามารถควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีขณะที่ในหลายประเทศยังมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งส่งผลให้เที่ยวบินที่เกิดเหตุต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินลงจอดฉุกเฉินหรือหยุดการปฏิบัติการชั่วคราวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงจากแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารลูกเรือและการดำเนินงานของการบินโดยรวมอย่างมีนัยยะสำคัญส่งผลให้ ICAO และหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินของหลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการพาแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นอากาศยานอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อกำหนดการกปท.ฉบับใหม่ผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเฉพาะในรูปแบบสัมภาระพกพาเท่านั้นห้ามนำโหลดใต้ท้องเครื่องโดยเด็ดขาดรวมถึงกำหนดให้ power bank ต้องมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน100วัตต์ต่อชั่วโมงหรือ 20,000 มิลลิแอมป์หรือหากเกิน100วัตต์ต่อชั่วโมงแต่ไม่เกิน160วัตต์ต่อชั่วโมงจะต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนเดินทางทั้งนี้ผู้โดยสาร1คนสามารถพก power bank ได้ไม่เกิน2ก้อนนอกจากนี้ข้อกำหนดยังระบุชัดเจนว่าห้ามชาร์จ power bank จากแหล่งพลังงานใดๆบนอากาศยานและห้ามใช้ power bank ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆระหว่างเที่ยวบินรวมถึงห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะโดยให้เก็บไว้ในจุดที่สามารถหยิบใช้งานหรือเข้าถึงได้โดยสะดวกเช่นกระเป๋าหน้าที่นั่งพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้าหรือพกติดตัวเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุผิดปกติเช่นความร้อนสูงผิดปกติควันหรือการลุกไหม้พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการ CAAT กล่าวว่าปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมและ power bank เป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารพกพาในการเดินทางอากาศยานอย่างแพร่หลายแต่หากเกิดความเสียหายการกระแทกหรือใช้งานไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความร้อนสูงควันหรือว่าเพลิงไหม้ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบินโดยตรงดังนั้นการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารลูกเรือและการปฏิบัติการโดยรวม CAAT ขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมและ power bank ก่อนเดินทางทุกครั้งและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารลูกเรือและระบบการบินโดยรวมอาจารย์เชนเผยมติกพช.ปรับเพิ่มเงินเบี้ยเลี้ยงคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนญาติที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้พิการที่ผ่านการอบรมจะได้เงิน 1,800 บาทคาดให้ที่ประชุมครม.พิจารณาในเดือนนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1 2569มีมติปรับเบี้ยยังชีพผู้พิการจากเดือนละ800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุต่ำกว่า1ปีเพื่อความเท่าเทียมของการที่จะได้รับเบี้ยในส่วนนี้ขณะเดียวกันก็ยังมีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการและการรับรองผู้ช่วยเหลือผู้พิการซึ่งผู้ช่วยคนพิการจะต้องผ่านการรับรองซึ่งเดิมทีไม่มีเรื่องเครือญาติแต่ปัจจุบันเห็นว่าปกติผู้จะให้การช่วยเหลือผู้พิการส่วนมากจะเป็นเครือญาติจะมีการปรับให้สามารถเป็นเครือญาติพี่น้องได้หากผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมง6ชั่วโมงต่อวันและ30วันต่อเดือนรวมเป็นเงิน 1,800 บาทต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องออกจากงานมาดูแลผู้พิการที่บ้านส่วนการจ้างงานผู้พิการของภาครัฐซึ่งภาคเอกชนปัจจุบันทำได้ดีซึ่งจะมีการนำรายงานเรื่องการจ้างงานผู้พิการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการที่จะจ้างงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ ด้านนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการปรับเบี้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนผู้ช่วยผู้พิการจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้และมติครม.เคยมีเรื่องนี้ไว้แล้วแต่จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการกพช.เพื่อนำไปสู่การประชุมของครม.อีกครั้งซึ่งคาดว่าจะทันภายในเดือนมิถุนายนนี้หรือช้าสุดอาจจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองปทิวท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:43 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 1:45 นลงเต็มที่เวลา 12:47 นจบรอบวันทันข่าวกิติพงษ์พนมสวรรค์ควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับที่ใช้ในการเลี้ยงแพะนะครับและก็ในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับยังคงอยู่กับรายการของเรานะครับและก็อาจารย์นะครับก็จะมาให้สาระในคำในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับสำหรับการเลี้ยงแพะนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับ
1: แพะในช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นช่วงระยะเจริญเติบโตนะคะในช่วงก่อนหย่านมเนี่ยในช่วง5เดือนแรกเนี่ยเราอาจจะเสริมอาหารมันเนื่องจากมันได้รับนมจากแม่ด้วยนะคะเราก็เสริมอาหารข้นได้เหมือนกันแต่ว่าในปริมาณที่ไม่มากนะคะแต่ว่าเราจะเสริมหลังจาก5เดือนเป็นต้นไปถึง1ปีค่ะอาจจะเสริมเขาจะเสริมประมาณ 1% ของน้ำหนักตัวหรือว่าอาจจะเสริมประมาณ 2% ของน้ำหนักตัว1หรือว่า 2% ของน้ำหนักตัวนี่หมายถึงว่าถ้าแพะน้ำหนัก100กิโลกรัมเราก็จะให้อาหารข้น1กิโลกรัมแต่แพะทั่วๆไปที่เราเลี้ยงจะมีน้ำหนักอยู่ช่วงประมาณ 20-30 กิโลค่ะก็เลยจะให้ประมาณ 400-500 กรัมต่อตัวค่ะเวลาให้อาหารข้นเราจะแบ่งการให้ออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือถ้าใน1วันมันกิน500กรัมเราก็จะให้ช่วงเช้า250กรัมช่วงเย็น250กรัมค่ะ

คงเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจสอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: าธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
1: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

รักตัวเองเริ่มจากใส่ใจสุขภาพ FM 100 MHz ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อนสุขภาพจากเครือข่ายภาคประชาชนผู้ร่วมผลิตรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรนะคะจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะในช่วงหนูยาดีมีเรื่องเล่าดิฉันเภสัชกรหญิงอารยาบุญมีน้องเบค่ะเภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ
1: ค่ะและดิฉันเภสัชกรหญิงกรวรรณวานุกูลนะคะน้องสวยค่ะเภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เช่นเดียวกันนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เราสองคนนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะและสำหรับรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรค่ะน้องสวยจะพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะโดยเริ่มเวลา 18:30 นเรื่อยไปนะคะจนถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะซึ่งแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่เบย์เราจะมีเนื้อหาแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์นะคะโดยที่ปกติแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: สัปดาห์แรกของทุกเดือนนะคะจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาสาระทั่วไปนะ
0: คะ
1: ทางด้านสุขภาพจากกลุ่มงานสุขศึกษานะ
0: คะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะมาพบกับพวกเราก่อนนะคะในช่วงของหนูยาดีมีเรื่องเล่าค่
0: ะ
1: และสัปดาห์ที่2นะคะก็จะไปพบกับสาระน่ารู้ทางด้านสุขภาพจากกลุ่มงานสุขศึกษาค่ะแต่โดยปกติแล้วเราจะจัดทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค
1: ่ะแล้วก็สัปดาห์ที่3ค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและสำหรับสัปดาห์ที่4ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการพยาบาลและการรับบริจาคอวัยวะค่ะและสำหรับเดือนไหนนะคะที่มี5สัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายก็จะเป็นสาระทั่วไปในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะซึ่งครั้งก่อนค่ะน้องสวยเราได้มีการพูดถึงโรคที่มีการระบาดก่อนหน้านี้นั่นก็คือไข้ดินเนาะซึ่งเราก็ได้รับความรู้ไปมากมายนะคะซึ่งวันนี้เช่นเดียวกันค่
1: ะ
0: เราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับการรักษานะคะแล้วก็เรื่องยานะคะความแตกต่างเนาะระหว่างการแพ้ยากับอาการข้างเคียงนะคะแล้วก็จะมีภาวะหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเดี๋ยววันนี้น้องๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะก
1: ็ค่ะใช่ค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีซึ่งจริงๆแล้วไม่กี่วันก่อนเนี้ยค่ะก็มีคนไข้นะคะมาปรึกษาเรื่องยาด้วยนะคะว่ากินยาแล้วท้องเสียเลยหยุดกินยาทันทีเลยเพราะว่าคิดว่าแพ้ยา
0: อันนี้เป็นปัญหาที่เราเจอได้บ่อยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเมื่อคนไข้นะคะกินยาแล้วเกิดความผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียเนาะเวียนหัวเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนนะคะมักจะบอกว่าตัวเองเนี่ยแพ้ยานะคะแต่แล้วจริงๆนะคะอาการเหล่านั้นเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ใช่แพ้ยาก็ได้นะ
1: คะ
0: วันนี้นะคะเราเลยเชิญนะคะน้องนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6นะคะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้ง2ท่านนะคะที่จะมาช่วยให้ความรู้และข้อมูลกับพวกเรานะคะก็คือน้องเจนกับน้องภูมิค่ะสวัสดีค่ะน้อง
2: ๆ
0: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวเชิญน้องๆแนะนำตัวก่อนนะคะ
2: สวัสดีพี่เวพี่สวยและคุณผู้ฟังนะคะหนูนักศึกษาเภสัชศาสตร์คณิตศาสตร์สิทธิสมบูรณ์น้องเจนค่ะนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่6จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ
0: ค่ะ
3: ครับผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์สุภวัฒน์สมตนนะครับหรือว่าภูมินะครับก็คือเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เหมือนกันครับ
1: ค่ะก็คือเป็นน้องนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่6นะคะ
0: ใช่แล้ว
1: จากวลัยลักษณ์ทั้ง2ท่านนะคะวันนี้เราก็เลยได้ชวนน้องๆนะคะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้ก็คือเรามีประเด็นที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยสงสัยเน
0: า
1: ะประเด็นที่ทานยาแล้วเอ๊ะนี่คืออาการแพ้ยาหรือเปล่าน
0: ะ
1: หรืออันนี้เป็นอาการที่เป็นผลข้างเคียงของยาบางครั้งเภสัชก็พูดว่าอันนี้แพ้ยานะบางครั้งเป็นผลข้างเคียงของยาน
0: ะ
1: ซึ่งหลายคนเนี่ยมักเข้าใจว่าสิ่งนี้คือเรื่องเดียวกัน

0: ยาขึ้นมาที่ทำให้เรามีการแพ้ยาได้ค่ะซึ่งการแพ้ยาค่ะเป็นสิ่งที่ทำนายล่วงหน้าได้ค่อนข้างยากว่าใครจะทานยาเข้าไปแล้วแพ้หรือไม่ค่ะก็คล้ายๆกับคนที่บางคนอาจจะแพ้เกสรดอกไม้หรือว่ามีการแพ้อาหารที่รับประทานนั่นเองค่ะโดยที่การแพ้ยานะคะก็ทำนายได้ยากแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆเลยค่ะบางคนทานยาตัวนี้ไปแล้วอาจจะแพ้บางคนทานไปแล้วก็อาจจะไม่แพ้ก็ได
1: ้ค่ะนะคะแล้วจริงๆแล้วอาการแบบไหนคะที่เข้าข่ายว่าอาจจะเป็นการแพ้ยาแบบนี้นะคะน้องเจน
0: ค่ะสำหรับอาการของการแพ้ยาค่ะที่เรามองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็สามารถสังเกตได้ง่ายนะคะที่คุณผู้ฟังจะได้สังเกตตัวเองเวลารับประทานยานะคะก็เช่นอาการตาบวมค่ะริมฝีปากบวมหรือว่ามีผื่นลงพิษผื่นแดงบริเวณร่างกายนะคะมีอาการคันตามผิวหนังค่ะหรือในกรณีที่รุนแรงค่ะบางท่านอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกค่ะหายใจไม่ออกนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ค่ะหากเกิดขึ้นหลังรับประทานยาไม่ว่าจะเป็นหลักชั่วโมงหลักวันนะคะควรหยุดยาตัวนั้นทันทีแล้วรีบไปโรงพยาบาลค่ะเพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับการประเมินจากแพทย์และเภสัชกรค่ะว่าสรุปแล้วเราแพ้ยาจริงๆหรือเปล่าหรืออาการนี้เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เราได้รับการประเมินแล้วว่าเราแพ้ยาจริงๆเราควรที่จะต้องจำชื่อยาตัวนั้นค่ะว่าเราแพ้ยาอะไรบ้างแล้วก็พกบัตรแพ้ยาค่ะบัตรเล็กๆใบจิ๋วๆคล้ายๆกับบัตรประชาชนของเรานะคะพกติดตัวไว้ค่ะเวลาเราไปรับบริการค่ะไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลไปอนามัยไปซื้อยาทานเองหรือแม้แต่ไปทำฟันตามคลินิกทันตกรรมนะคะก็ควรที่จะแจ้งประวัติแพ้ยาค่ะให้ทราบทุกครั้งเพื่อปกป้องตัวเองนะคะป้องกันจากการได้รับการแพ้ยาซ้ำนั่นเองค่ะ
2: ค่ะซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากเนาะเราก็อยากจะให้ทุกคนเน้นย้ำนอกจากพกบัตรและอยากให้ทุกคนจำชื่อให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นอันตรายต่อตนเองนะคะเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราจะไม่ได้ต้องได้รับยาที่อาจจะทำให้เราแพ้ซ้ำได้เหมือนที่น้องเจนบอกไปคือแพ้ยาเนี่ยเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหม
1: คะ
2: ก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาทำนายไม่ได้ว่าใครจะแพ้หรือไม่แพ้บางคนอาจจะแพ้ก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่แพ้ก็ได้แล้วถ้าเป็นผลข้างเคียงล่ะผลข้างเคียงของยานี่ต่างจากการแพ้ยาไหมคะ
0: ค่ะก็สำหรับผลข้างเคียงของยานะคะอย่างที่บอกไปว่าอาการแพ้ยาเป็นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแต่ผลข้างเคียงจากยาค่ะไม่ใช่การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่พบได้ในการใช้ยาในขนาดปกติค่
1: ะ
0: เป็นการที่เหมือนยาเราอะค่ะรับประทานเข้าไปแล้วมีการไปออกฤทธิ์ส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆนอกเหนือจากการรักษาตัวโรคนั้นๆได้
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็อาจจะทานยาไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการที่พบได้บ่อยเช่นเวียนศีรษะนะคะหน้ามืดง่วงซึมขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียหรือว่าตัวปากแห้งคอแห้งค่ะซึ่งยาแต่ละตัวแต่ละกลุ่มก็จะมีอาการข้างเคียงที่พบได้แตกต่างกันไปค่ะ
1: ก็เหมือนเมื่อกี้ที่พี่สวยบอกว่ามีคนไข้มาถามว่ากินยาแล้วท้องเสียซึ่งจริงๆเฉลยนั่นก็คือน่าจะเป็นอาการข้างเคียงจากยานั่นเองไม่ใช่อาการแพ้ยานะคะแล้วคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะน่าจะอยากทราบเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เราอาจจะแบบพบได้บ่อยเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของยาเรื้อรังนะคะซึ่งคิดว่าในผู้สูงอายุเนาะหรือในปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจจะมีหลายๆท่านที่อาจจะมีผู้สูงอายุใกล้ตัวนะคะหรือคนที่ดูแลอยู่เนี่ยค่ะที่รับประทานยาเรื้อรังกันบ้างไม่แน่ใจว่าในเรื่องของยาความดันยาเบาหวานหรือยาไขมันนะคะที่อาจจะมีการรับประทานกันเยอะๆเนี่ยค่ะมีอาการข้างเคียงอะไรที่น้องๆพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะสำหรับตัวยาโรคเรื้อรังที่มีการทานกันเยอะๆนะคะมาเริ่มกันที่ยาลดความดันโลหิตก่อนเลยค่ะยาลดความดันโลหิตค่ะจะมียาตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าอินาลาพิลถ้าใครทานยาตัวนี้อยู่อาจจะเป็นแผงยาวๆสีแดงๆหรือบางคนอาจจะทานตัวแผงที่เป็นสีน้ำเงินนะคะตัวยาตัวนี้ค่ะก็อาจจะทำให้มีอาการไอแห้งเกิดขึ้นได้ค่ะเป็นอาการไอแห้งๆโดยที่ไม่ได้มีเสมหะร่วมด้วยค่ะซึ่งอาการไอแห้งเนี่ยค่ะก็ไม่ได้อันตรายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทานยาไปแล้วเรารู้สึกว่าไอมากๆเลยไอจนนอนไม่ได้นอนไม่หลับทำงานไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อปรับเปลี่ยนยาเป็นตัวอื่นได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: และสัตว์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอาการไอแห้งเนี่ยค่ะต้องบอกคุณผู้ฟังด้วยนิดนึงว่ามันก็อาจจะไม่ได้มาจากอาการข้างเคียงของยาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่น้องๆบอกไปเลยว่าถ้าสมมุติสงสัยอันนี้ให้กลับมาปรึกษาก่อนนะคะก่อนที่ถ้าเกิดอาการข้างเคียงแล้วก็หยุดยาไปเลยยาวๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากอาการข้างเคียงของยาก็ได้กับอีกอย่างนึงท่านก็อาจจะต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะในบางโรคก็เลยหยุดยายาวๆไม่ได้แล้วมีอีกไหมคะน้องเจน
0: มีอีกนะคะสำหรับตัวยาลดความดันโลหิตจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าตัวแอมโลดิปีนนะคะจะเป็นตัวแผงสีขาวนะคะที่ด้านหลังจะเป็นแผงสั้นๆเป็นตัวอักษรสีชมพูหรือว่าตัวมานิดิปีนนะคะที่จะเป็นแผงยาวขึ้นมาหน่อยด้านหน้าจะเป็นสีน้ำตาลและด้านหลังอาจจะเป็นตัวสีแดงๆเข้มๆนะ
2: คะ
0: ตัวนี้ค่ะรับประทานไปแล้วอะค่ะอาจจะทำให้มีอาการขาบวมเกิดขึ้นได้นะคะอาการขา

0: บวมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะบวมเวลาเรานั่งห้อยขานะคะเวลาเรานั่งแล้วเอาขาลงด้านล่างโดยที่จะบวมก็คือจะบวมทั้งสองข้างเลยค่ะจะไม่ได้บวมที่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีอาการบวมที่อวัยวะอื่นร่วมด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาการบวมที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราลองใช้นิ้วค่ะกดลงไปค่ะก็จะมีอาการบุ๋มลงไปได้นะคะซึ่งอาการขาบวมก็เช่นกันถ้าไม่ได้บวมมากไม่ได้รุนแรงเราก็สามารถบรรเทาได้ค่ะโดยการอาจจะนั่งยกขาสูงนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันบวมมากจังเลยบวมมากผิดปกติอันนี้ก็แนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์นะคะเช่นเดียวกับที่พี่เบย์ได้พูดไปว่าเราไม่ควรที่จะหยุดรับประทานยาเองเราควรที่จะมาได้รับการประเมินนะคะจากแพทย์แล้วก็เภสัชกรนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วมีโรคต่อไปที่มักจะเป็นกันบ่อยๆอะค่ะเหมือนแบบโรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างไหมคะที่เป็นอาการข้างเคียงที่เราต้องระวังค่ะ
0: ค่ะโรคเบาหวานนะคะก็จะมียาที่ต้องระวังเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมาเริ่มกันที่ยาตัวแรกก่อนก็ได้นะคะชื่อว่ายากริพิไซค่ะหรือว่าตัวยาเม็ดเล็กๆที่เรามักจะทานก่อนอาหารเป็นยาเบาหวานที่เราจะทานก่อนอาหารนะคะตัวยาเม็ดเล็กๆตัวนี้ค่ะสามารถทำให้มีอาการของภาวะน้ำตาลต่ำได้
1: ค่ะ
0: ที่จะทำให้เรารู้สึกเหมือนหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมหรือว่าใจสั่นเหงื่อออกมากนะคะถ้าใครรับประทานยาแล้วมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแนะนำว่าให้พกของหวานติดตัวไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกอมหรือว่าเป็นน้ำหวานนะคะในการรับประทานและที่สำคัญของยาตัวนี้ในการที่จะช่วยบรรเทาภาวะน้ำตาลต่ำที่จะเกิดขึ้นก็คือควรที่จะรับประทานตามที่แพทย์สั่งนั่นก็คือการที่เราต้องไม่เพิ่มหรือลดขนาดยาเองแล้วเราก็จะต้องรับประทานยาก่อนอาหารนะคะโดยที่แนะนำให้รับประทานก่อนอาหาร 30-15 นาทีนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับยาถัดมาของยารักษาเบาหวานเป็นยาตัวเม็ดใหญ่ๆแผงสีเหลืองที่เรารับประทานกันหลังอาหารหรือที่ชื่อว่าเมทฟอร์มินนะคะตัวเมทฟอร์มินตัวนี้ค่ะอาจจะสามารถทำให้เรารู้สึกว่ากินข้าวไม่อร่อยเลยกินยาไปแล้วกินข้าวไม่อร่อยมีท้องเสียมีอาเจียนหรือมีไข้สูงได้นะคะซึ่งยาตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าทานยาไปแล้วมีอาการเกิดขึ้น เราสามารถหยุดยาชั่วคราวเน้นย้ำนะคะว่าเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นก็คือเราหยุดยาชั่วคราวแล้วเมื่ออาการเราดีขึ้นค่ะเราสามารถกลับมารับประทานยาใหม่ได้แต่ถ้าเราลองหยุดยาชั่วคราวแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเราควรที่จะไปโรงพยาบาลนะคะไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อประเมินถึงอาการที่เกิดขึ้นค่ะ
2: ค่ะก็คือส่วนใหญ่เป็นยาโรคเรื้อรังเนาะเมื่อกี้น้องบอกไปมียาความดัน
1: ยาเบาหวาน
2: มียาเบาหวานแล้วยาไขมันนี่มีอีกด้วยไหมคะ
0: มีเช่นกันค่ะตัวยาไขมันนะคะที่ใช้กันก็คือตัวซิมวาสเตตินนะคะหรือตัวอะทอวาสเตตินนะคะยาไขมันที่เราทานนะคะจะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขึ้นมาได้
1: ค่ะ
0: โดยเราที่เราจะปวดเนี่ยค่ะจะปวดบริเวณกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆนะคะเช่นต้นแขนต้นขาหรือว่าตัวสะโพกนะคะซึ่งเวลาปวดอะค่ะจะปวดทั้งสองข้างเลยเราจะไม่ใช่ปวดด้านใดด้านหนึ่งจะเป็นปวดทั้งสองข้างนะคะแล้วก็จะปวดมากๆจนที่เราทนไม่ไหวค่ะแต่บางคนก็อาจจะสับสนกับการที่เราไปทำงานมาหรือเปล่าเราไปยกของหนักมาหรือเปล่าเลยมีอาการปวดกล้ามเนื้ออาการนี้ค่ะจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราไปทำกิจวัตรประจำวันอะไรของเรามาจะเกิดจากการที่เราทานยานะคะซึ่งหากใครมีอาการปวดกล้ามเนื้อที่ปวดมากๆค่ะก็อย่างที่เคยแจ้งไปก็คือเราควรไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่ประเมินว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากยาหรือไม่หรือเกิดจากอาการอื่นๆของร่างกายเราเพื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ของยากลุ่มนี้ค่ะที่ต้องเฝ้าระวังอีกอย่างนึงก็คือการที่ปัสสาวะของเราอาจจะเปลี่ยนสีไปค่ะมีสีเข้มขึ้นค่ะคล้ายกับน้ำโคกได้นะคะถ้ามีอาการแบบนี้นะคะก็ควรที่จะไปพบแพทย์นี่ค่ะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วยาโรคเรื้อรังเนี่ยมีอาการข้างเคียงหลากหลายเลยนะคะก็มีหลายกลุ่มยาด้วยนะคะเราก็อาจจะตอบได้ยากเราไม่รู้ว่าที่เรากินไปปุ๊บเป็นอาการข้างเคียงของยาหรือว่าอาจจะเกิดจากสภาวะนั้นๆของร่างกายณขณะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการผิดปกติหลังเริ่มทานยาไปนะคะแนะนำให้กลับมาโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาแพทย์กับเภสัชกรประเมินเบื้องต้นก่อนว่าอาการเหล่านั้นน่าจะเกิดจากยาหรือเปล่าแต่อันนี้ก็คือชัดเจนเลยระหว่างอาการข้างเคียงกับยากับการแพ้ยาเนา
1: ะ
2: ถ้าแพ้ยาก็คือจะเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันทำนายไม่ได้นะ
1: คะ
2: แล้วอาการที่จะแสดงก็จะเป็นในเรื่องของบวมมีผื่นขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผลข้างเคียงส่วนใหญ่มันจะเกิดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาในแต่ละกลุ่มนะคะเป็นอาการที่สามารถทำนายได้ว่าอาจจะเกิดอาการข้างเคียงอะไรนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะชัดเจนเน
1: า
2: ะที
1: ่ระหว่างสองคำนี้
2: นะคะที่ทำให้คุณผู้ฟังนะคะจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น ก็อยากให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะ
1: แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่ควรตื่นตระหนกนะคะเหมือนจริงๆยาโรคเรื้อรังเนี่ยค่ะอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดได้แต่ก็ไม่ได้รุนแรงถึงชีวิตการหยุดยาต่างหากที่อาจจะทำให้ตัวโรคของคนไข้นะคะมีพัฒนาการเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยแล้วให้กลับมาเจอกันก่อนห้ามหยุดยาเองนะคะ
2: ใช่ค
1: ่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราได้รับความรู้นะคะสำหรับเบรกแรกนะคะในเรื่องของอาการข้างเคียงจากยานะคะแล้วก็การแพ้ยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวในเบรกหน้ามีอาการข้างเคียงสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่น้องๆจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ

0: สุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: 18:48 ค่ะกลับมาพบกับพวกเราเภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในช่วงหนูยาดีมีเรื่องเล่านะคะสำหรับเบรกที่แล้วค่ะเราได้ฟังในเรื่องของอาการข้างเคียงจากยาแล้วก็ความแตกต่างกับการแพ้ยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราพูดถึงยาเบาหวานตัวนึงที่มีชื่อว่าเมทฟอร์มินซึ่งน้องๆก็จะบอกว่าเอ๊ะมันมีอาการข้างเคียงซึ่งจริงๆแล้วยาตัวนี้ค่ะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างร้ายแรงที่อาจจะพบได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับภาวะนั้นก็เรียกว่ามาล่าหรือว่าย่อมาจากเมทฟอร์มินแอสโซซิเอเต็ดแลคติกแอซิโดซิสนะครับ
1: มาล่านะคะ
2: หรือว่าภาษาไทยก็จะเรียกว่าภาวะเลือดเป็นกรดจากการใช้ยาเมทฟอร์มินนะครับซึ่งเป็นอาการที่สามารถรุนแรงจนถึงชีวิตได้เลยครับ
1: ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินเนาะรุนแรงถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วภาวะนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะน้องภูม
2: ิปกติว่าในร่างกายมันก็จะมีแบบว่าตัวเอนไซม์คอยเปลี่ยนตัวแลคเตตให้กลายเป็นกลูโคสครับผมซึ่งไอตัวยาเมทฟอร์มินหรือยาที่ใช้รักษาเบาหวานเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งตัวเอนไซม์นั้นเพื่อทำให้แลคเตตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกลูโคสได้แล้วคราวนี้พอแลคเตตมันค้างอยู่ในร่างกายซึ่งแลคเตตเป็นของเสียเนี่ยมันก็จะทำให้ภาวะสมดุลกรดและด่างของเลือดเปลี่ยนแปลงไปจนเลือดเป็นกรดในที่สุดซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายเลยทีเดียวนะครับ
3: ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นกลไกของยาแหละเนาะเลยทำให้เกิดเป็นอาการข้างเคียงมีเลือดแลคเตตขึ้นได้ก็เลยจะเป็นผลให้เลือดเป็นกรดนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วจริงๆคนที่กินยาตัวนี้ค่ะก็คือเมทฟอร์มินทุกคนเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะนี้เลยไหมคะหรือว่าจริงๆมีกลุ่มไหนที่แบบอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดหรือว่าต้องเฝ้าระวังบ้างไหมคะ
2: ครับถ้าถามว่าคนที่แบบว่ามีความเสี่ยงในการทานยาเมทฟอร์มินเนี่ยแบบว่าเป็นทุกคนไหมคือทุกคนมีความเสี่ยงครับแต่ก็จะมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำมากๆโดยเฉพาะผู้ที่มีการทำงานของไตที่ปกติโดยที่แบบว่าผู้ที่ใช้ยาเมทฟอร์มินส่วนใหญ่ก็สามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยถ้าแบบว่าอยู่ภายใต้การดูแลของเภสัชกรและแพทย์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นเมื่อในผู้ที่รับประทานยาเมทฟอร์มินมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างร่วมด้วยอย่างเช่นการทำงานของไตลดลงหรือว่ามีภาวะขาดน้ำหรือว่ามีภาวะการติดเชื้ออย่างรุนแรงซึ่งกลุ่มนี้ก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับดังนั้นการใช้ยาเมทฟอร์มินก็คือควรใช้ยาตามคำแนะนำแล้วก็ต้องมีการติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะช่วยให้ใช้ยาเมทฟอร์มินได้อย่างปลอดภัยครับ
3: แล้วปกติพอเราพูดถึงการใช้ยาอย่างเงี้ยค่ะอาการมาล่าอาจจะเป็นชื่อใหม่ๆเน
1: า
3: ะ
1: ชื่อใหม่ๆ
3: ได้รู้จัก
1: ปกติเรากินหมาล่าอย่างเดียวเลยแต่อันนี้อาการใหม่นะ
3: แล้วพออยู่บอกเลือดเป็นกรดเราจะรู้ได้ยังไงว่าเลือดเป็นกรดมันจะมีอาการแสดงหรืออาการเตือนยังไงได้บ้างคะที่เผื่อคิดว่าหลายๆท่านนะคะที่เป็นเบาหวานเนี่ยน่าจะใช้ได้รับยาตัวนี้อยู่แล้วเพราะมันถือเป็นยาหลักในการที่จะใช้นะคะมีอาการแบบไหนที่เราต้องแบบเอะใจแล้วว่านี่จะเป็นอาการเตือนของการเกิดมาล่าหรือเปล่าค่ะ
2: ครับโดยภาวะมาล่าเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้มีอาการที่แบบจำเพาะเจาะจงอย่างชัดเจนครับโดยในช่วงแรกเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการคล้ายแบบคนปวดทั่วไปเลยอย่างเช่นแบบคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหรืออ่อนเพลียหรือว่าแบบรู้สึกไม่มีแรงแบบเป็นผิดปกติเลยแต่ถ้าแบบอาการที่มันรุนแรงขึ้นที่แบบว่าไม่สังเกตได้นั่นก็คือพวกแบบอาการหายใจเร็วหายใจลึกเหนื่อยมากซึมลงหรืออาการเหล่านี้ก็แบบว่ามันไม่ได้แบบก็คือถ้าแบบเรามีอาการแบบนี้อย่างเช่นถ้าแบบรุนแรงไปอีกก็คืออย่างเช่นแบบมีอาการสับสนมึนงงอะไรแบบนี้ก็คือเราต้องควรไปพบแพทย์ทันทีครับผมเพราะว่ามันเป็นอาการอันตรายที่ถึงชีวิตได้ครับ
1: ค่ะโอเคแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่ะอาการที่น้องบอกตอนแรกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นอาการที่เริ่มต้นใช่ไหมคะที่เราจะสามารถดูตรวจสอบได้ว่าเรามีอาการอย่างนี้ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาการเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องพัฒนาแล้วเป็นมาล่าเสมอไปถูกไหมคะ
3: ถูกต้องค
1: ่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากอาการเป็นอาการข้างเคียงเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะแต่ว่าให้ตรวจสอบตัวเองเบื้องต้นก่อนว่าถ้ามีอาการอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้ามีอาการรุนแรงเช่นค่อนข้างซึมลงแล้วนะค่อนข้างสับสนพูดจาสับสนและนะคะอันนี้อาจจะต้องมาโรงพยาบาลโดยทันทีนะคะแล้วอาการแบบนี้เราจะป้องกันได้ยังไงคะน้องภูม
2: ิข่าวดีภาวะมาล่าเนี่ยสามารถป้องกันได้เราสามารถลดความเสี่ยงมันได้โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราควรใช้ยาเมทฟอร์มินแบบว่าตามคำแนะนำที่แพทย์และเภสัชกรแนะนำซึ่งเราไม่ควรปรับหรือลดขนาดยาเองเราไม่ควรหยุดรับประทานยาเองนะครับผมนอกจากนี้คือการตรวจติดตามการทำงานของไตตามนัดอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเมทฟอร์มินมันขับออกทางไตนะครับหากการทำงานของไตลดลงก็ทำให้ยาสามารถสะสมได้จนเกิดภาวะมาล่าได้ปกติอีกทั้งว่าอย่าลืมจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันทำไมเราถึงต้องจิบน้ำบ่อยๆเพราะว่า การที่แบบเราไม่กินน้ำบ่อยๆเพราะว่ามันจะทำให้เราขาดน้ำพอเราขาดน้ำไตก็สามารถเสียหายได้ซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้สามารถเกิดภาวะมาลาได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากฝากถึงคุณผู้ฟังคือเราไม่ควรซื้อยามาใช้เองอย่างเช่นแบบพวกยาชุดยาลูกกรหรือยาสมุนไพรซึ่งในยาชุดเนี่ยก็จะมีแบบว่ามียาพวกแก้ปวดเอ็นเซดยาสเตียรอยซึ่งยาพวกนี้มันก็จะส่งผลต่อไตนะครับก็อาจทำให้การทำงานของไตลดลงได
3: ้
2: ก็โดยสรุปก็คือผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถใช้ยาเมทฟอร์มินได้อย่างปลอดภัยนะครับเพียงใช้ยาอย่างถูกต้องสังเกตอาการผิดปกติและพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยลดอาการความเสี่ยงของภาวะหมาล่าได้อย่างมากเลยครับผม
3: ต้องบอกก่อนว่าพอเราได้นำความรู้ใหม่ๆนะคะออกมาเผยแพร่นะคะก็อาจจะทำให้หลายๆคนหวาดกลัว
1: เดี๋ยวตระหนกตกใจหันชื่อยาแข็งมาเอ้ยเมทฟอร์มินพอดี
3: ไม่กินดีกว่า
1: ไม่กินดีกว่าทีนี้ก็คือเบาหวานเกินไปเลยนะคะน้ำตาลเกินไปเลยก็เกิดภาวะช็อกได้เหมือนกัน
3: ก็คืออันตรายชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือให้ความรู้เพื่อเป็นสิ่งที่เตือนนะคะเนื่องจากอย่างที่น้องภูบอกไปเป็นข่าวดีก็คือมัน
1: สามารถป้องกันได้นะคะ
3: แต่เราต้องระวังถ้าเกิดเราเป็นคนไข้ในกลุ่มที่อาจจะเป็นโรคไตหรือการทำงานบกพร่องการทำงานของไตบกพร่องนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะนะคะระยะท้ายๆนะคะ
1: ก็จะไม่ใช้
3: ห
1: ้
3: ามใช้เลยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆสำคัญก็คือต้องเฝ้าระวังแต่ต้องกินยาตามคำแนะนำของแพทย์นะคะแล้วก็ห้ามปรับยาเองนะคะสำคัญห้ามลดยาเองห้ามหยุดยาเอง
1: ใช่
3: ค่ะนะคะแล้วก็การซื้อยาแก้ปวดกินเองอันนี้ก็อันตรายมาก
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยาชุดนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกับไตโดยตรงนะเพราะฉะนั้นนะคะยาชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นยาชุดที่เป็นยาชุดแก้ปวดนะคะหรือว่ายาชุดอะไรต่างๆนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าอาจจะมีตัวยาที่อาจจะส่งผลนะคะในการทำงานของไตได้นั่นเอง
3: ใช่ค่ะพ
1: ี่เ
3: อ๋แต่จริงๆเรามีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนไข้ที่ใช้ยาเมทฟอร์มินอยู่นะคะถ้าในช่วงไหนนะคะที่ท่านรู้สึกไม่สบาย
1: อ
3: ่อนเพลียกินไม่ได้ท้องเสียอาเจียนนะคะ
1: ช
3: ่วงนั้นให้หยุดยาเมทฟอร์มินไปก่อน
1: ใช่ค่ะซึ่งอาจจะหยุดประมาณ 2-3 วันนะคะเป็นระยะสั้นๆไม่ใช่แบบพอบอกว่าเราพอบอกว่าหยุดได้ก็คือหยุดยาวไปเลย3เดือนอย่างนี้ไม่ได้นะคะน้ำตาลท่านเกินนะคะ
3: หมายถึงว่าในช่วงที่เรารู้สึกไม่สบายให้เราหยุดไปก่อนนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เรากลับมากินได้สบายดีนะคะไม่มีอาการไม่มีอาการไม่สบายแล้ว
1: ไข้แล้ว
3: ก็คือให้กลับมาทานยาตามปกติค่ะ
1: ในขนาดเดิม
3: ใช่ค่ะแต่ว่าก็คืออยากให้ทุกคนเฝ้าระวังเพราะระยะปีหลังๆมานี้เคสการเกิดมาล่ามันเพิ่มมากขึ้นนะคะก
1: ็
3: คือเราอาจจะกินยาตามปกติในช่วงที่การทำงานของไตเราอาจจะไม่ดีนะคะหรือว่าในช่วงที่ร่างกายอ่อนเพลียกินไม่ได้ก็เลยทำให้เกิดเลือดเป็นกรดได้ในที่สุดนั่นเอง
1: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะอย่างยิ่งเลยนะคะจากน้องทั้งสองท่านนะคะโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาด้วยนะคะสำหรับน้องนักศึกษาเภสัชศาสตร์นะคะชั้นปีที่6จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะทั้งสองท่านเลยน้องเจนกับน้องภูมินะคะที่ให้ความรู้นะคะในเรื่องของอาการข้างเคียงความแตกต่างระหว่างอาการข้างเคียงกับอาการแพ้ยารวมถึงภาวะมาล่านะคะซึ่งจะพบได้ในผู้ป่วยเบาหวานนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะขอเน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือเวลามาโรงพยาบาลเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเนาะจะมีป้ายเตือนนะคะในเรื่องของการงดสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลของเรานะคะเป็นโรงพยาบาลที่ปลอดบุหรี่ 100% นะคะตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการประสงค์การสูบนะคะกรุณาสูบภายนอกรั้วโรงพยาบาลนะคะโดยมีระยะห่างจากรั้ว5เมตรนะคะหากท่านใดฝ่าฝืนนะคะมีโทษปรับถึง 5,000 บาทโดยไม่มีการเจรจาใดๆเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะ
3: และนอกจากนี้นะคะมาโรงพยาบาลค่ะอย่าลืมนะคะพกถุงยาเดิมค่ะสมุดประจำตัวบัตรแพ้ยานะคะเมื่อกี้น้องเจนได้เน้นย้ำกับเราไปตั้งแต่เด็กแรกแล้วเนาะบัตรแพ้ยาสำคัญมากนะคะรวมถึงจำชื่อยาได้ด้วยนะคะและถุงใส่ยานะคะเพื่อลดโลกร้อนนะคะและบัตรประชาชนค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเนาะในการมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะและหากท่านมีประวัติแพ้ยามีการตั้งครรภ์ให้นมบุตรหรือว่าเป็นผู้ป่วยใส่ให้อาหารนะคะก็ขอให้แจ้งกับพวกเราทั้งแพทย์และเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรานะคะเภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะคะสัปดาห์ที่2ของเดือนกับรายการ หนูยาดีมีเรื่องเล่านะคะที่จะมาบอกเล่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะให้กับท่านผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณกิติพงษ์พนมสวรรค์นะคะที่ทำหน้าที่ควบคุมเสียงและเปิดเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังกันนะคะขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ที่สนับสนุนเวลาออกอากาศนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.ไปจนถึงเวลา 19:00 น.โดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2169ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ปุณเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ปุณเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและบัตรหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศพร้อมไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกฎิกาแก้ไขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชา

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหล่ทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
1: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวยุชาพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
2: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
1: ขณะที่นางสิติยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบ95%เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
3: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
1: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลัง ังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมา

0: เซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
1: ที่เรามีปัญหากับมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
1: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้เหมือนเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะแบ่งจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิด E-GAT Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
4: นางคงสวานีและโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 1,900 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4 ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4 รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม/ชม.

0: ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับแวดวงกีฬาครับวันนี้ที่ห้องส่งนะครับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองห้องส่งวันนี้นะครับคุณสายชนนิสังโคมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณคุณกรสิมพิทักษ์ครับเมื่อวานขออภัยคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากติดภารกิจเรื่องของงานนะครับผมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับก็ใช้การบันทึกการออกอากาศนะครับในช่วง 18:00 นนะครับในช่วงที่บันทึกไปด้วยและดูวอลเลย์บอลไทยกับจีนไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้กลับมาห้องส่งแล้วนะครับมาเจอกันวันนี้ก็ใครที่ติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลวันนี้ไทยไม่แข่งนะเมื่อวานนี้แพ้จีนไปอย่างสนุกสูสีนะครับ2-3เซตเดี๋ยวจะได้คุยรายละเอียดกันขณะที่ใครเป็นแฟนเรื่องของฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับคูเวตนะครับในตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์มาในชุดสีน้ำเงินนะฮะเจอกับคูเวตในชุดสีแดงนะครับคิกออฟไปแล้วประมาณ5นาทีนะครับก็ตอนนี้สกอร์ยัง 0-0 กันอยู่นะครับนะฮะถ่ายทอดสดทางช่องทางของไทยรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ไปต่างๆนะติดตามได้ผู้เล่นของเรานะครับหมายเลข1ปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูหมายเลข3ณัฐพงษ์สาริยาหมายเลข4มานูเอลทอมเบียหมายเลข5กฤษดากาแมนหมายเลข6สารัตอยู่เย็นหมายเลข7อนันต์ยอดสังวานหมายเลข12วาริชชูทองหมายเลข13สุรชาติสารีพิมพ์หมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพี่ไม้หมายเลข21สุพรรณบุรีรักษ์และหมายเลข22เสกสรรตราตรีนะครับวันนี้ทางด้านของอันโทนีฮัสซันนะครับ

ครับก็มั่นใจนะนัดแรกก็ชนะมาแล้วนะครับชนะบรูไนยิงกระจายเลย9ประตูต่อ0นะครับก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นรายการช่องทางในการถ่ายทอดสดของ YouTube นะนะของ BG Sport มีภาพของน้องๆอุ่นเครื่องกันอยู่นะนะอบอุ่นร่างกายวงไปวอร์มนะก่อนที่ลงแข่งขันจริงนะครับอยู่19ปีของเราเจอสิงคโปร์เนี่ยมีผู้รักษาประตูภูมิรพีสุริบุญยากุลนะครับผู้รักษาประตูมีวิชั่นวิชั่นอินอารามนะครับหมายเลข2หมายเลข3สุรชัยบุญรารีบุญชารีนะครับหมายเลข4จิรพงษ์แช่มสกุลหมายเลข5ภูริศทรัพย์เงินพับทรัพย์เห็นสว่างหมายเลข6ดนพลบุพภาหมายเลข10พิชยาคงศรีกัปตันทีมหมายเลข11นัฐกิจโพสีนะครับหมายเลข18พิรตาหำล่ำสวัสดนะครับแล้วก็หมายเลข19ศิวกรพลสันหมายเลข21พัทรธรบุราณสุขนะครับ20นาฬิกานะครับในช่องของ19ปีนะครับทาง BG Sport นะครับก็ได้รอได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลมีเยอะนะครับกลับมาเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ไทยก็แพ้จีนนะจีนเขาดาวรุ่งนะนะครับเมื่อวานนี้ลงมานั้นเป็นดาวรุ่งนะครับมาแข่งขันในรายการนี้นะดาวรุ่งนะฮะเขาชุดเดิมที่แพ้เช็คมา3เซตนะฮะในนัดแรกเจอกับไทยนะฮะของไทยเมื่อวานนี้ที่ดูอยู่ก็มีวิบูลย์รัตนพันธ์นะฮะลงมาแทนแก้วกัลยากมุลทลานะนอกนั้นยังเหมือนเดิมนะพิมพ์พิชญาโกกรำทัดดาวนึกแจ้งสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชรพรคงยศพรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์นะครับจีนเนี่ยชุดดาวรุ่งนะครับมีตางซินเนี่ยเมื่อวานนี้นะมีดองยูหานนะฮะมีสางสีส่วนเก่าซองการนะครับแล้วก็ซวงยูชานแล้วก็เชนเขาอยู่นะจีนเมื่อวานนี้นะครับเซตแรกคือแหมเราก็ออกอาการไปหน่อยนะลนๆไปหน่อยผิดพลาดเยอะนะครับจีนตบชนะคาลอยเลย25-14ครับเรามาตั้งหลักได้ในเซตที่2นะชนะบ้างนะลูกด้วยความเร็วนะเราชนะไป26-24สนุกนะครับนะฮะแล้วก็มาเซตที่3นี่กลับกลายเป็นจีนจับทางไทยได้นะชนะเราขาดเลยนะ25-19ครับพอมาเซตที่4สไตล์ก็แก้เกมมาคอร์ดคุณออนนะกิตพงศ์ได้ตัดเกียงไกรก็เอาเปลี่ยนผู้เล่นนะสู้กับจีนดาวรุ่งได้อย่างสนุกก่อนที่จะเราชนะไป25-23สูสีเลยคือไอเซตที่เราชนะจีนบอกเลยนะสูสีทุกเซตนะครับเล่นกันถึงไทเบรกอ่ะกว่าชนะได้ฮะต้องดิวอ่ะนะฮะโอ้26 24เนี่ยมา25 23อีกแล้วคิดดูฮะพอเซตสุดท้ายเซตตัดสินเซตที่5เซตที่เราต้องเน้นคือตอนนี้เสมอนะ 2-2 เราได้แต้มแล้ว1แต้มนะคุณผู้ฟังนะฮะแต่ว่าเราต้องลุ้นชัยชนะนะครับ1แต้มไม่พออย่างน้อยผู้ชนะ2แต้มนะครับเซตสุดท้ายที่เราต้องเน้นแต่ปรากฏว่านักกีฬาของเราตื่นดูแล้วตื่นแล้วก็ผิดจังหวะนะเจอจีนใช้จังหวะเสิร์ฟก็ดีนะบล็อกก็ได้ตบก็ดีทุกอย่างดีหมดอ่ะชนะเราไป15-7นะแต่ยังไงก็ตามการแพ้ของไทยก็เราก็ได้แค่1แต้มนะครับได้1แต้มได้สำเร็จนะครับนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเจอกับเบลเยียมนะในวันพรุ่งนี้14:00 นนะครับนะก็เมื่อวานนี้ถ้าดาวนึกแจ้งเนี่ยทำแต้มได้16นะ16คะแนนนะครับสาสีภาพรได้14คะแนนพิมพ์พิชยา11แก้วกัลยา11แล้วก็อัชรพรได้6แต้มนะครับนะไทยกับจีนนะวันนี้ได้พักนะนะแล้วก็แข่งขันในนัดที่3วันพรุ่งนี้นะครับก็รอเชียร์กันนะจีนเจอกับเซอร์เบียที่กำลังแข่งขันกับโปแลนด์อยู่นะนะแล้วก็ไทยเจอกับเบลเยียมนะนะครับก็ตอนนี้ผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะที่จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะเอาชนะตุรกี3-0เซตนะครับ25-23 25-17 25-13บราซิลเอาชนะสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับ3-1เซต23 25 25 18 25 11และ25 15นะครับแล้วก็เช็คนะฮะหรือเช็คเกียร์เนี่ยเอาชนะเบลเยียมนะที่เจอกับไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ย3-0เซตครับ25 20 25 22 25 15นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่วันนี้แข่งกันคือแข่งกันที่แคนาดาด้วยแข่งที่บราซิลด้วยถ้าผมจำไม่ผิดยูเครนชนะเยอรมนี3-2เซตนะครับ25-11 30-28 14-2519-25และ25และ15-13นะฮะโอ้สนุกคู่นี้นะแคนาดานะถือว่าพลิกล็อกนะนะแคนาดาเนี่ยเอาชนะขออภัยเอาชนะสหรัฐอเมริกานะผมถือว่าพลิกล็อกนะ3-0เซตนะครับ25-22 25-22และ30-28นะครับ
โอ้โหสุดยอดจริงๆแคนาดาชนะได้ยังไงนะครับขณะที่คู่ที่กำลังแข่งขันในขณะนี้ในกลุ่มเดียวที่อยู่กับสนาม

0: ที่จีนเนี่ยนะครับก็คือเซอร์เบียกับโปแลนด์นะฮะในเซตแรกเนี่ยเซอร์เบียชนะไปก่อน 25-17 นะเซต2โปแลนด์ชนะบ้าง 25-19 ตอนนี้แข่งในเซตที่3อยู่นะโปแลนด์กับเซอร์เบียยังสูสีกันอยู่14-12นะครับรอลุ้นกันต่อสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับ2026แล้วก็รอเชียร์ไทยด้วยนะครับแฟนรายการถามว่าขอมาแจกรางวัลไหมครับคุณณรงค์ศักดิ์สวัสดีครับนะฮะนะก็รอดูก่อนนะนะครับของรางวัลแฟนรายการต้องการรางวัลอะไรจะหามาแจกร่วมสนุกกันสวัสดีคุณพี่พิสมัยด้วยนะคุณนิรวรรณนะครับคุณลมใต้ปีกนัดนะฮะเชียร์ฟุตบอลไทยไปด้วยกันนะครับฟังแวดวงกีฬาไปด้วยนะฮะคุณอัชราภาคุณอัชรานะคุณพี่อัชราคุณประพัฒน์นะนะครับคุณสุภวรรณนะครับที่เข้ามาทักทายกันในรายการแวดวงกีฬาคุณพี่สุจิตรานะครับทุกช่องทางแหละวอลเลย์บอลก็สนุกนะครับถึงแม้ว่าไทยไม่ได้แข่งแต่แน่นอนแล้วครับการมานั่งดูฟอร์มคู่ต่อสู้ฟุตบอลไทยก็สนุกนะครับฟุตบอลโลกวันนี้นะยังไม่มีตกผลึกนะครับว่าตกลงใจยังไงนะฟีฟ่านะทางJAS นะ JAS นะครับนะทางฝั่งไทยนะครับบอกว่าขอยื่นไปประมาณสัก4-500 ล้านได้ไหมนะหรือ700ล้านเนี่ยทางด้านของฟีฟ่ายืนยันนะไม่ลดราคานะยัง 1,300 ล้านเหมือนเดิมนะบริษัทจบยังไงแล้วรอดูนะฮะยังมีเวลาอยู่นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับมาดูติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับเหลือแค่ประเภทเดียวของเราที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับในการแข่งขันแบดมินตันรายการ World Tour Super Pan Indonesia Open 2026เงินรางวัลรวมกว่า 1,450,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า47ล้านบาทที่เอสโตราเซนยันกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับหญิงเดียวก่อนเลยนะครับหมิวพรประวิชชูวงรอบนี้เจอมือหนึ่งของโลกอันแซยองสู้สนุกนะครับในเกมแรกสูสีมากแต่ก็แพ้ไปนะครับ19-21แต่เกม2เนี่ยนะโหขาดเลย11-21นะครับหมิวก็ตกรอบเพียงแค่รอบ8นะอันแซยองผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศนะครับคู่ผสมบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะเจิมความสดของคู่จากเดนมาร์กครับแมทเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานเดอร์โบเช่นะครับแล้วก็แพ้ไป1-2เกมนะครับ15-21-14และ18-20ก็ไปนะ18-21ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับเหลือ1คนที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับก็คืออิคคิวครับสายสั่งตายคนนี้นะสายเนี่ยโอ้โหปวดหนักมากนะพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับรอบ8คนเอาชนะอเล็กลานิแยมือ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกมนะครับ10-21-18-7-21แล้วก็21-17ในเกม2ที่แพ้7-21เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหน้องเกิดอะไรขึ้นนะทำไมปล่อยเกมไหลแต่ก็มาเชื่อว่าโอ้คงแต้มห่างคงน่าจะดึงไว้เพื่อจะลุ้นในเกมที่3แล้วก็จริงๆด้วยฮะเกมที่3น้องเข้ามาฟอร์มเดิมด้วยการตบมือซ้ายที่หนักมากนะพนิชพลเนี่ยคมด้วยชนะไปนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรายการซุปเปอร์พันนะฮะเล่นซุปเปอร์พันครั้งแรกก็ผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศเลยนะครับจะเจอกับใครครับเจอกับผู้ชนะระหว่างยูชิทานากะจากญี่ปุ่นซึ่งกำลังรอแข่งขันกับโจนาธานคริสตี้นะขวัญใจชาวอินโดนีเซียมือ8ของรายการนะก็รอดูว่าเจอกับใครแต่พรุ่งนี้ได้เชียร์แน่ครับน้องอิคคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับในแบดมินตันรายการใหญ่นะครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของเทนนิสนะครับเบอร์มิงแฮมโอเพ่นนะครับเงินรางวัลประมาณ7,328,000 บาทที่อังกฤษนะครับก็ของเรามีผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะฮะก็คือไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ173ของโลกนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะเอาชนะทางด้านของเคลาเดย์มือ145ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตนะครับ 6-4-6-1 นะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในวันนี้นะเจอกับอเล็กซานดราเอล่ามือ37ของโลกนะครับแล้วก็มือหนึ่งของรายการจากฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยจะรายงานให้ทราบนะครับเพราะว่าเวลาจากอังกฤษก็นะก็ช้ากว่าเราประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับไปฟังครับส่วนเรื่องของฟุตบอลหญิงไทยนะทีมชาย19ปี23ปีเตรียมแข่งขันนะฮะหญิงไทยก็ไปถึงเมียนมาเรียบร้อยแล้วก็อุ่นก็ไปถึงก็เตรียมความพร้อมเลยนะฮะซ้อมอย่างหนักนะซ้อมเต็มที่ในการอุ่นเครื่องช่วงของ FIFA Day นะครับในการอุ่นเครื่องแข่ง3เศร้านะ3ชาตินะไทยเมียนมาเจ้าภาพแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับในวันที่4-10มิถุนายนที่รายการ AYA Bank 3 Nation Cup 2026นะครับก็รอเชียร์พรุ่งนี้ก่อนนะวันที่6นะครับ17:30 น.ในช่วงของรายการแวดวงกีฬานั่นแหละนะครับผลน่าจะออกทันอยู่ก็เป็นไทยเจอกับอุซเบกิสถานนะแล้วก็มีเมียนมาเจอกับไทยวันที่9มิถุนายนนะครับก็รอเชียร์กันนะครับ17:30 น.นะตามเวลาในไทยนะรอเชียร์ไทยทั้ง2นัดสาวไทยนะแข่งสาวสวยแข่งหนักนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะนะครับส่วนการถ่ายทอดเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเหมือนกันนะว่าจะถ่ายทอดสดในช่องทางไหนนะคุณนิดนิตยาสวัสดีครับนี่บอกว่าฟังทุกท่านมาตลอดนะฟังรายการแวดวงกีฬาฟังทางด้านของสื่อของกรมประชาพันธ์ของวิทยุแห่งประเทศไทยมาตลอดขอบคุณมากนะครับคุณพินิจนะครับแล้วก็คุณมารีชุ่มเย็นด้วยนะที่เข้ามาทักทายกันนะ เรื่องของฟุตบอลหญิงอย่างที่บอกนะเตรียมเอเชียนเกมเราก็คาดหวังเหมือนกันนะเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะที่จะแข่งขันกันที่ไอจีแล้วก็นาโกย่าญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนะครับส่วนโค้กคัพนะรายการโค้กคัพทั่วเยาวชนอีกรายการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะโดยโคคาโคล่าประเทศไทยไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและหาดทิพย์จำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะจัดโค้กคัพอายุ17ปีโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้เนี่ยราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับแพ้เควาใหญ่พิทยาสันอ่านว่าเข้าวะโรงเรียนเขวาหรือโรงเรียนเข้าใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะนะครับน่าจะเขวาใหญ่หรือเข้าใหญ่พิทยาสันทางอีสานน่าจะเรียกว่าเข้าใหญ่นะครับแพ้โรงเรียนเข้าใหญ่พิทยาสันไป4-6จุดโทษนะในเวลาเสมอ2-2นะครับอบจ101นะโรงเรียนกีฬาอบจ101แพ้สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถือว่าเจ้าถิ่นเลยนะ0-7ตัวเต็งเลยนะบุรีรัมย์นะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะเอาชนะโรงเรียนกีฬานะขอนแก่น2-1กันทารมครับชนะหนองบัวพิชยา FC นะครับ 1-0 พรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับ2ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะเข้ามาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นใครครับก็จะเป็นโรงเรียนเข้าใหญ่พิทยาสันนะครับเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับ 14:00 น.ที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับคู่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกันทารมเวลา 16:00 น.รอชมและรอเชียร์กันนะครับสำหรับฟุตบอล U17 ปีของโค้กคัพนี่แหละครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568ที่โรงแรมอนุมาแกรนด์นะครับโดยได้รับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณหญิงปฐมาลีสัตกูลกรรมการและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member ในฐานะประธานจัดงานดร.ณัฐธีรณัฐสุพานนท์นะประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล นะครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิกดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกกท.แล้วก็คุณวรวุฒิพงษ์ธีรพลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้บริหารองค์กรกีฬานักกีฬาสื่อมวลชนนะครับเข้ามาพร้อมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับรางวัลต่างๆนะครับที่ร่วมการจัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬานะครับผลงานเด่นๆในปี2568นะครับสรุปคร่าวๆมีดังต่อไปนี้นะครับสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมวีรพลวิชุมานะครับนี่สถิติโลกแล้วก็ยกน้ำหนักเหรียญทองนะฮะวีรพลวิชุมานะครับสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมจุฑาทิพย์กันทัศน์ธงนี่คือเทคบอลนะครับหญิงคู่ผสมเนี่ยเธอกวาดมาหมดเลยนะเทคบอลนะครับแล้วก็กีฬาเยาวชนยอดเยี่ยมนะครับภูริพลบุญสอนนะฮะ 9.94 นะกรีธานะครับสถิติ10รอ100เมตรนะฮะแล้วก็เยาวชนหญิงยอดเยี่ยมธนพลแซ่เตียนี่ก็ยกน้ำหนักนะครับเจ้าของสถิติโลกแชมป์โลกนะมันเหมือนกันนะฮะธนพลแซ่เตียนะครับคนพิการยอดเยี่ยมครับพงศกรแปรยอวิชัยเรซซิ่งนะฮะโอ้โหสุดยอดคนนี้นะทั้งระยะ100นี่นะ100 400เนี่ยพงศกรเนี่ยชนะหมดเลยนะฮะรางวัลคนพิการยอดเยี่ยมหญิงครับพี่แววสายสุนีชนะครับวิชัยฟันดาบครับเอเป้ฟอยนะเซเบอร์เนี่ยเธอได้มาหมดเลยนะครับผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมนะสุพจน์เพ่งพุ่มนะครับจากวิชัยเรซซิ่งนะครับนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมครับกุลวุฒิวิทยาศาสตร์นี่จากแบดมินตันนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงยอดเยี่ยมอัธยาทิติกุลนี่กอล์ฟนี่กำลังแข่งขันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะนะครับมวยไทยยอดเยี่ยมครับขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะแล้วก็มวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็คือเสือภูมิตีน้อยขชินนะครับมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมเพชรกีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับทีมผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะของค่ายมวยก็คือค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับนะแล้วก็ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมก็คือกฤตอัศวพิมลพรก็คือผู้ฝึกสอนของอัธยาทิติกุลนะครับผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยมศักชัยธีรจารีอยากยกน้ำหนักนะครับทีมชิดกีฬายอดเยี่ยมก็คือทีมวอลเลย์บอลทีมชายทีมชาติไทยนะครับทีมกีฬายอดเยี่ยมอีเวนต์ก็คือวรวุฒิแสงสีเรืองวัฒิดายืนนานจากยูเยสูประเภทคู่ผสมนะครับทีมกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมก็คือสโมสร ราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับนี่นะแชมป์จากไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีก1นะครับแล้วก็ทีมกีฬายอดเยี่ยมนะประเภททีมกีฬายอดเยี่ยมนะครับทีมกีฬาอาชีพก็คือทีมแบดมินตันคู่ผสมนะครับบาสเดชาพลโพวารานุเคราะห์กับเพียวกับตัวหน้าของเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะฮะแบดมินตันคู่ผสมสมาคมกีฬายอดเยี่ยมครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแล้วก็รางวัลเอกชัยนพจินดานะครับรางวัลเยาวชนชายได้แก่ปอนประกรณ์เพชรนามจากนักกีฬาฟุตซอลนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันแต่ว่าการรางวัลต่างๆก็ติดตามได้ในเพจของของสมาคมนะครับทางด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับยินดีกับทุกรางวัลนะครับนี่คือความทุ่มเทของกีฬาของบุคลากรทางกีฬาและก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่ร่วมกันในการสนับสนุนด้วยนะครับส่วนเรื่องของ e-sport นะครับนะสมาคมกีฬา e-sport นะโดยนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยคุณสติโลทองนะครับร่วมกับทางด้านของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัตสนจันนะดร.วิรัตสนจันนะครับก็มาร่วมกันทำ MOU นะขออภัยนะทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับระหว่างสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยบูรพา MOU ร่วมกันนะเพื่อตอบสนองนะเรื่องของการพัฒนา e-sport ของชาติไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬานะครับเรื่องของการสร้างบุคลากรองค์ความรู้การสนับสนุนกิจกรรมของ e-sport ประเทศไทยผลักดันให้การพัฒนากีฬา e-sport ในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศนะภาพรวมเรื่องของวิชาการเข้ามาใช้ด้วยกิจกรรมต่างๆที่เกื้อกูลและสนับสนุนกันนะครับทั้งภาคทั้งเรื่องของศักและสิทธิ์นะครับความสมัครใจของทั้ง2ฝ่ายนะวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือกันทั้ง2หน่วยงานนะครับทั้งม.บูรพาและก็ทางด้านของสมาคมกีฬาe-sport นะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับความร่วมมือต่างๆในการพัฒนา e-sport นะครับทั้งเรื่องของสร้างพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา e-sport พัฒนานักกีฬา e-sport สู่ความเป็นเลิศนะครับนี่สำคัญเลยทีเดียวแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปนะฮะเล่นกีฬา e-sport ด้วยนะนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ส่งเสริมให้ลูกหลานนะหันมาใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา e-sport สร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมด้านวิชาการด้วยนะครับรอติดตามในอนาคตนะครับกีฬาe-sport นะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับนะเราจะได้เห็นกันนะฟุตบอลอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกนี่ฝรั่งเศสเนี่ยแพ้โกดิวัวนะครับ1-2นะอุ่นเครื่องส่วนสเปนเสมอกับอิรัก1-1นะเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องอย่าคิดอะไรมากเกมอุ่นเครื่องการลองจังหวะของทีมนะลองจังหวะของทีมนะเน้นไม่ได้เน้นผลแพ้ชนะนะแต่ดูว่าการแต่ละทีมแต่ละแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครที่ชอบเรื่องของฟิตเนสนะฟิตเนสเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพนะเขาจะมีจัดกิจกรรมใหญ่นะนะครับมีการแถลงข่าวการงาน Sporttech Thailand นะครับ The Beginning of a New Era งาน Sporttech Thailand 2026นะฮะร่วมผนึกกำลังกับงาน Thailand VenusHealthcare Expo 2026นะครับจัดงานใหญ่นะครับครอบคลุมอุตสาหกรรมฟิตเนสเวสเนสกีฬาและสุขภาพนะครับมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะในงาน Sporttech Thailand นะครับคุณวิทยาแซ่เหล่ามิสเตอร์ซิโยชิซาซากิแล้วก็คุณนรินทร์ทิพย์วิริยะบัณฑิตกุลนะจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมของงาน Sporttech Thailand 2026รายการนี้งานนี้มีดีอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับสายฟิตเนสสายกีฬาง่าห้ามพลาดนะฮะเพราะว่างานSporttech นะ Sporttech Thailand รวมทุกอย่างนะวงจรของอุตสาหกรรมฟิตเนสและกีฬารวมไฮไลท์ไว้นะแบรนด์สินค้าเทคโนโลยีกว่า100แบรนด์ชั้นนำสัมมนาสุดเข้มข้นกว่า30หัวข้อนะครับเวิร์กช็อปนะด้านกีฬาด้านคลาสฟิตเนสมวยไทยศิลปะป้องกันตัวนะฮะการแข่งขันผู้ฝึกสอนฟิตเนสกลุ่มการแข่งขันฟังก์ชันนะนะเรื่องของฟิตเนสนะครับซึ่งเรื่องของพบกับเทคโนโลยีสุขภาพนวัตกรรมการแพทย์ฟิตเนสกีฬาเวสเนสนะการฟื้นฟูสุขภาพโอกาสทางธุรกิจจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศนะครับ20งานนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือ25ถึง27มิถุนายนนะที่ฮ101ถึง102ไบเทคบางนานะครับนะก็ลงทะเบียนฟรีด้วยไปลองติดตามดูนะสำหรับงานนี้นะเรื่องของฟิตเนสนะสำคัญเลยทีเดียวก็ บ้านเราเนี่ยเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของฟิตเนสตอนนี้กำลังดังโดยเฉพาะการกีฬาที่เป็นฟิตเนสอย่างไฮร็อกนี่นะฮะการวิ่งการออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาเริ่มสนับสนุนกันนะครับก็รอดูนะฮะงาน Sportech Thailand 2026นะครับร่วมกับ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026นะครับ 25-27 มิถุนายนนะครับที่ Biotech บางนานะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับไปดูกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบกีฬานะที่ท้าทายเรื่องของความมันวิ่งวิบากนะสนามที่พัทยาจบไปแล้วนี่นะสนามต่อไปก็คือเชียงใหม่แล้วครับเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์นะก็คือการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับ1ของโลกนะครับที่ลานเนินนุ่มห้วยทึ่งเท่าจังหวัดเชียงใหม่ครับ 6-7 มิถุนายนนะครับการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์นะครับอันดับ1ของโลกนะฮะในการเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์นะครับก็คุณพัชชัยสิงหวระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะครับหรือว่าทีเซปนะครับทางด้านของพันเอกขวัญเอกรัชรัตธนวัฒน์นะผู้ประชาการมณฑลทหารบกที่33คุณบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะ CEO Run Rio Thailand นะร่วมกันแถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับคือการแข่งครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการแข่งขันระดับโลกผมฟังต้องบอกเลยนะแข่งกัน2วันนะฮะด่านมากมายนะฮะคือแข็งแกร่งอย่างเดียวไม่พอเรื่องของความสักสมานความสามัคคีจิตใจด้วยนะมากันครบอ่ะแล้วที่อย่างที่บอกคือรายการนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเพียบอ่ะนะหลายกว่า30ชาตินะครับเงินสะพัดแน่นอนแล้วฮะมาทั้งครอบครัวและเล่นด้วยกิจกรรมต่างๆนะฮะก็รอติดตามกันและภาพที่ออกไปอย่างข้างนอกเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับก็จัดมาบ้านเราก็จำได้พัทยาก็จัดไปทีแล้วภูเก็ตน่าจะมีด้วยนะฮะแล้วก็นี่คือเชียงใหม่นะครับภาพการขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะฮะจบไปหรือยังวันนี้นะในการแข่งขันกอล์ฟนะครับนะครับกอล์ฟของสมาคมกอล์ฟนะฮะจบไปแล้วนะฮะก็วันนี้ได้แชมป์นะฮะในการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship นะครับชิงรางวัล 1,500,000 บาทนะครับนะแข่งขันกันวันนี้ที่สนาม The Majestic Creek Country Club and Resort พา72นะที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามMajestic Creek Country Club นะครับแอนรีสอร์ทจัดการแข่งขันแบบ Stroke Play 3054หลุมนะครับจบการแข่งขันวันสุดท้ายแชมป์เป็นของอาชิรยาศรีวงศ์นะครับนักสวิงทีมชาติไทยวัย17ปีเจ้าของไทยแอลในปี2026สนามที่3นะครับมือสมัครเล่นโลกอันดับที่24เข้ามาอีก3อันเดอร์พารวมนะเท่าไหร่เนี่ยนะรวม6อันเดอร์พานะเท่ากับโปรพราวนะยี่ไวโปรพราวนะจากลำปางนะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเพลย์ออฟกันนะนะเพลย์ออฟกันนะครับก็ปรากฏว่าได้แชมป์ไปนะครับโอ้โหยินดีด้วยนะฮะนี่คือสนามนี้นะฮะก็รอติดตามสนามต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกหยุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025วอล์กฟอร์ฮาร์ทเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสุติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า23%
2: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่าร้อยละ23เมื่อการขยายแบบท่อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
3: นางสุฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: ก่อนจะลงทำ MOU เราก็ติดตามภารกิจของช่องทางของเราก็คือสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 account เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
3: นางสุฤทัยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRS เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
5: นางสาวอิสรารัตน์เครือหงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่กว่า 400,000 รายสำหรับผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat เพราะช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำ

0: ตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอาสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอาสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยนายโมเตกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุโดยเร็วที่สุดรวมถึงการรับประกันเสรีภาพของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอีกหลายประเด็นรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอียิปต์สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอเรสในจังหวัดนูซาเติงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุขึ้นเมื่อเวลา 11:15 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า2กิโลเมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียออกประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับที่2กับเหตุปะทุของภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิในครั้งนี้พร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้รัศมี5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำในเขตพื้นที่โดยรอบให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมจากฐานภูเขาไฟหากมีฝนตกหนักรวมทั้งสั่งปิดสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเรซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิไปทางตะวันตกประมาณ60กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21และ11-21จบเส้นทางไว้ที่รอบนี้กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงาน2อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำ3สโตรกส่วนผู้นำเป็นของเจนนิเฟอร์คับโชโปรเจ้าถิ่นด้วยสกอร์5อันเดอร์พา66จาก7เบอร์ดี้2โบกี้โดยมีคิมเซยองโปรเกาหลีใต้ตามมาในอันดับที่2ที่4อันเดอร์พา67ขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลโปรมืออันดับ2ของโลกออกสตาร์ททำ2โอเวอร์พา73รั้งอันดับ56ร่วมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open 2026ที่สนามโรรองการโรส กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมีราอันเดรเยวานักหวดสาวมือ8ของรายการจากรัสเซียเอาชนะมาตาคอตยุกมือ15จากยูเครนขาดลอย2เซตรวด6-1และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยจะเข้าไปพบกับมายาควาลินสก้ามามืดจากโปแลนด์ที่เอาชนะเดียนาชไนเดอร์มือ25จากรัสเซีย2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-4การกีฬาแห่งประเทศไทยรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวหมากพร้อมมอบโล่เกียรติคุณพระเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน13,700,000 บาทติดตามได้จากรายงาน
4: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวหมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอกชน3รายได้แก่บริษัทแอปเปิลวูดไทยแลนด์จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลรูมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผ่านนิคาดนาครายงาน
3: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ1ถึง4มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬา4เกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

0: ครื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2560
1: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย่อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างเรื่องอะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิบทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆ นินทากันรับหลังว่า

ไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจนลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซุปเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

คำถามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงานกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกงกเงินเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มก้มเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ่งแมงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าให้ลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหัน

หตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตรไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราทิพงซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้แล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบมองโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะเงอะงะจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกลับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

หนึ่งเดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอัญกรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอ่ะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวจะทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายให้บริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อ
เมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายลับไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นนะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งเฮ้ยตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำศูนย์เปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พล่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยได้3รายเป็นอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรจับกุมอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านนายหน้าร่วมกันสวมสัญชาติไทย
6: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลปฏิบัติการย้อนเก็บมังกร EP 3ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยซึ่งมีพฤติการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านการอนุมัติการแจ้งเกิดเกินกำหนดเป็นเท็จให้กับบุตรของบุคคลต่างดาวจำนวน3รายได้แก่อดีตปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งและอนุมัติผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและนายหน้าชาวไทยซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดรวมกว่า15รายโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเนื่องจากพฤติการสวมสิทธิสัญชาติไทยถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างพร้อมสั่งการให้จังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งนำแอปพลิเคชันไทยดีมาช่วยยกระดับการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการย้ายปลายทางเพื่อทำบัตรประชาชนครั้งแรกสำหรับผู้มีอายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเปิดเผยผลชันสูตรร่างนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิตจากการตกหน้าผากระทบโขดหินคอหักหลังเดินออกนอกเส้นทาง
7: นายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าจากการชันสูตรผู้เสียชีวิตตกหน้าผากระทบโขดหินฟกช้ำบริเวณใบหน้าคอหักและจมน้ำเพราะในร่างกายมีน้ำปริมาณมากในปอดทำให้เสียชีวิตส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หลังทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกา ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโคราช Next Gen All for Education นำร่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน5นโยบายหลักสู่มาตรฐานระดับชาติน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่โคราช Next Gen All for Education ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับทิศทางการลงทุนด้านการศึกษาสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิด All for Education บูรณาการทุกภาคส่วนโดยนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์สู่ Learning and Innovation City ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout และระบบครัวกลาง Cloud Kitchen เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยมั่นใจว่าหากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ภายในปี2570จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาไทยโดยมีครูและผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz รวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ด้วยค่ะเริ่มรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยากจะแนะ7ทักษะที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะโดยกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขได้แนะประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองลดเสี่ยงโรคและภัยพิบัติด้วย7ทักษะที่เราจะปรับตัวพร้อมรับภัยที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยได้พูดถึงว่าประเทศไทยในตอนนี้นะคะกำลังประสบกับปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและรูปแบบของฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้ประชาชนนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคจากความร้อนและโรคติดต่อนำโดยแมลงค่ะดังนั้นค่ะเราจึงควรมีทักษะที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะเริ่มจาก1ให้เราทุกคนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการพยากรณ์อากาศเป็นประจำนะคะเพื่อให้รู้ถึงสภาพอากาศและเตรียมตัววางแผนในการใช้ชีวิตประจำวันให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุดค่ะ 2. ประเมินสุขภาพหรือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็นระยะซึ่งเราลองสังเกตอาการนะคะหรือติดตามความผิดปกติของร่างกายทั้งต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ผู้ทำงานกลางแจ้งนะคะโดยเตรียมยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้พร้อม 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงสภาพอากาศร้อนจัดการเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอค่ะในช่วงเกิดภัยแล้งหรือภัยน้ำท่วมข้อถัดมาค่ะคุณผู้ฟังเรายังต้องเตรียมความพร้อมเมื่อต้องประสบภัยพิบัติด้วยอย่างเช่นหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเราก็ควรเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินยารักษาโรคอาหารและน้ำดื่มและการเตรียมเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อย้ายสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางรัฐจัดให้อย่างทันการค่ะ 5. ดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างเช่นการปลูกต้นไม้การสร้างพื้นที่สีเขียวก็ช่วยนะคะในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกลดอุณหภูมิโดยรอบให้ร้อนน้อยลงรวมทั้งจัดการอนามัยค่ะสิ่งแวดล้อมเพื่อลดพาหะนำโรคอย่างเช่นกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมยังไม่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังลำดับที่6เราจะต้องใช้พลังงานสะอาดลดการใช้พลาสติกและเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นสุดท้ายนะคะเรายังต้องเสริมทักษะความรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคตเนื่องจากอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะอาจรุนแรงมากขึ้นในอนาคตก็ได้ดังนั้นค่ะเราทุกคนจึงควรใส่ใจที่จะดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหมั่นหาความรู้นะคะเพื่อเสริมทักษะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมและอาคารบ้านเรือนให้พร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตค่ะช่วงแรกนำเรื่องของการปรับตัวเพื่อจะเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของบ้านเราในช่วงแรกของสาระสารพันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังมียังนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรื่องของการจัดการขยะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าภัยจากขยะหากว่าเราน่ะจัดการขยะนั้นไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อทั้งระบบนิเวศเลยนะคะ
เขาบอกว่าขยะที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะอย่างแรกเศษอาหารแล้วก็ไขมันอุดตันตรงท่อระบายน้ำการเทเศษอาหารหรือน้ำมันใช้แล้วลงท่อระบายน้ำเนี่ยจะทำให้ไขมันนั้นเกิดการสะสมจับตัวเป็นชั้นหนาส่งผลให้น้ำเน่าเสียและไหลผ่านได้ยากมากเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาฝนตกก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้อย่างที่สองค่ะแพขยะและขยะในทะเลกว่าร้อยกว่า 80% นะคะจะเกิดขยะบนบกที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมและทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็ส่งผลต่อระบบนิเวศนั่นเองค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นอันตรายพวกสัตว์เหล่านี้อาจจะกินขยะที่เราทิ้งและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารอุดตันอวัยวะภายในบาดเจ็บจากสิ่งมีคมและยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีและจุลินทรีย์ในขยะด้วย 3. ขยะอันตรายปนกับขยะทั่วไปขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟถ่านไฟฉายภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆที่หากทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปโดยไม่คัดแยกและเขียนระบุว่าขยะอันตรายและนำไปทิ้งอย่างที่เฉพาะของขยะประเภทนี้อาจจะก่อภัยก็ได้นะคะ 4. ไมโครพลาสติกสู่ระบบนิเวศไมโครพลาสติกอะค่ะคือชิ้นส่วนของพลาสติกที่มีขนาดเล็กตั้งแต่5มิลลิเมตรขึ้นไปลงไปจนตามองไม่เห็นมักเป็นส่วนผสมนะคะของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของไมโครบีดอย่างเช่นยาสีฟันผงซักฟอกที่ยากต่อการดักกรองจนในที่สุดก็ไหลลงสู่ทะเลค่ะอย่างสุดท้ายค่ะนั่นก็คือขยะกองสุมตกค้างและในบางแห่งนะคะเกิดจากการมักง่ายของเรานะคะซึ่งอาจจะกลายเป็นความเลวร้ายต่อผู้อาศัยบริเวณรอบที่ต้องพบกับมลพิษทางอากาศเชื้อโรคแล้วก็สารพิษอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวันด้วยค่ะดังนั้นเรามาร่วมกันแยกขยะหรือจำกัดขยะให้อย่างเหมาะสมกันดีกว่าค่ะเพื่อระบบนิเวศของเราจะได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะคะจากสสส.ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจแล้วก็การดูแลตัวเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมก็ได้ไปเห็นบทความจากสมาคมจิตวิทยาของประเทศไทยมาเกี่ยวกับเรื่องของการเมตตาและก็การตระหนักรู้ในตัวเองนะครับโดยบทความนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบกับโลกภายในจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยนะครับว่าเป็นเหมือนกับบ้านที่เรามักละเลยเพราะมัวแต่ไปจดจ่อกับความคาดหวังจากโลกภายนอกจนทำให้เราเกิดความเหนื่อยล้าโดยเฉพาะทางอารมณ์เนี่ยนะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยนะครับเขาก็สนับสนุนให้เราเนี่ยกลับมาสำรวจความคิดและก็ความรู้สึกของตัวเองผ่านการมีสติและก็การสร้างความเมตตาให้กับตัวเองด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะโอบรับเอาด้านที่มันเป็นความพึงพอใจและก็ด้านที่บกพร่องของตัวเองเนี่ยโดยเราก็ไม่ต้องตัดสินสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจความต้องการที่แท้จริงและก็เยียวยาบาดแผลในอดีตที่มันยังค้างคาอยู่ในจิตใจของเราได้นะครับซึ่งการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองเนี่ยมันเป็นการเมตตาต่อตัวเองนะครับเป็นการเชื่อมโยงกับตัวเองแบบอ่อนโยนซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงจะช่วยให้จิตใจเนี่ยสงบขึ้นแต่มันยังสามารถส่งเสริมให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นและก็ดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากเนื้อหานี้เองนะครับผมก็ได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาและก็ไปเจองานวิจัยจากนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อว่าคุณคริสตินเนสซึ่งเป็นคนที่พัฒนาแนวคิดเรื่องการเมตตาต่อตนเองนั่นเองนะครับคุณคริสตินเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าการที่มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยต้องมั่นใจตลอดเวลาแต่คือการที่เราเนี่ยอยู่ข้างตัวเองแม้ในวันที่เราล้มลงนั่นเองนะครับโดยเขาก็อธิบายว่าแนวคิดของการ

0: รองรับในเรื่องนี้ในเชิงจิตวิทยาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นงานของคุณคริสติเฟอร์เกรเมอร์และก็ทีมของเขาเนี่ยนะครับก็พบว่าแนวคิดการเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและก็ช่วยให้คนเราเนี่ยฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่งานของคุณพอลกิลเบิร์กก็พูดถึงระบบในสมองของเรานะครับหัวนี้ก็เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาสมองเลยนะครับที่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีระบบข่มขู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้แต่ปัญหาก็คือในโลกปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้จะไปเจอสิงสาราสัตว์อยู่ในป่าอีกแล้วเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอีกแล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมีระบบที่จะขู่หรือว่าหวาดกลัวตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตรอดแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ระบบความคิดแนวนี้สัญชาตญาณแบบนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในmindset หรือว่าสมองของมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะครับเราจึงนำเอาระบบนี้มาใช้ในการโจมตีตัวเองแทนและนั่นแหละครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเก่งกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้ตลอดเวลาและก็ยังมีงานวิจัยของคุณมิลเลอร์นะครับที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ในอีกมุมมองหนึ่งเขาบอกว่าความเมตตาที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มจากข้างในนั่นเองนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรมันก็ยากนะครับที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้จริงๆเหมือนกับคนที่พยายามให้กำลังใจคนอื่นแต่ข้างในตัวเองเนี่ยมันกำลังแหลกสลายอยู่นั่นเองนะครับส่วนงานวิจัยของประเทศไทยเองนะครับก็มีงานของคุณกมลโพธิเย็นนะครับเขาก็บอกว่าการที่เรามีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะมันช่วยลดการเปรียบเทียบนั่นเองลดการกดดันจากสังคมและก็ทำให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับผมชอบประโยคหนึ่งมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าความสุขเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราดีพอแต่เกิดจากการที่เราเนี่ยยอมรับตัวเองได้ต่างหากล่ะครับลองคิดแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังมีลูกหรือมีคนที่คุณผู้ฟังรักมากๆเขามาบอกว่าวันนี้ผมพังมากๆผมรู้สึกแย่มากๆคุณผู้ฟังจะตอบเขาว่ายังไงครับคุณผู้ฟังก็คงไม่พูดหรอกนะครับว่าก็เพราะเธอมันไม่เก่งเองแต่คุณผู้ฟังก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรทุกคนก็พลาดกันได้หรือว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วทำไมเราไม่พูดแบบนั้นกับตัวเองบ้างนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็กลัวว่าถ้าใจดีกับตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองแต่ความจริงก็คือมันเป็นเรื่องตรงกันข้ามกันเลยนะครับในงานวิจัยเกี่ยวกับสมองและก็จิตวิทยาหลายๆชิ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองสูงเนี่ยไม่ได้ทำให้หยุดพัฒนาตัวเองเลยแต่เขายังคงพัฒนาได้โดยที่ไม่ต้องทนกับความเกลียดตัวเองนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดการที่จะทำให้เรามีความสุขและก็พัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเกลียดตัวเองไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับแต่สร้างความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: ื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวจากรอบโลกกันแล้วนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำซึ่งผมก็จะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวในเชิงจิตวิทยาที่เสริมสร้างพลังใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับโดยในเบรกนี้นะครับผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับโดยเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์และจิตวิทยานะครับในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมีการเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ในการใช้ชีวิตต่างๆมากมายเลยนะครับคุณผู้ฟังและสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญก็คือสิงโตนั่นเองนะครับหลายครั้งนะครับคุณผู้ฟังในวัยทำงานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าต้องที่จะคำรามหรือว่าล่าความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาจนลืมความหมายของการใช้ชีวิตนะครับแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในมุมมองของจิตวิญญาณพลังของสิงโตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การแสดงพลังอำนาจอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่ความสมดุลอีกด้วยสมดุลเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเรามาลองเรียนรู้วิธีการนำสัญชาตญาณของสิงโตมาปรับใช้เพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้นำที่มีความสุขและมีชีวิตที่สมดุลอย่างยั่งยืนกันดีกว่านะครับโดยนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างคุณคางจุงเนี่ยนะครับเขาก็เคยเปรียบเทียบสิงโตเนี่ยว่าเป็นสัญลักษณ์ของพลังทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าสิงโตเนี่ยเป็นภาพแทนของชาโดว์หรือว่าด้านมืดในจิตใจของเรานั่นเองซึ่งหากเราเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจและก็รวมเอาพลังเหล่านี้เข้ากับตัวตนของเราได้เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์และมีวุฒิภาวะนั่นเองนะครับโดยการสร้างความสมดุลของชีวิตจึงเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองครับสิงโตในฐานะสัตว์วิญญาณเนี่ยสอนให้เราหันกลับมาสำรวจทั้งจุดแข็งและก็จุดอ่อนภายในจิตใจของตัวเองพลังที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ความสามารถในการควบคุมผู้อื่นแต่คือการควบคุมอารมณ์และก็แรงผลักดันภายในใจของตัวเองนั่นเองนะครับเหมือนสิงโตที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะสู้และเมื่อไหร่ควรจะสงบนิ่งเพื่อสะสมพลังงานซึ่งนอกจากการจัดการจิตใจของตัวเองแล้วนะครับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยก็สำคัญมากๆต่อสมดุลการใช้ชีวิตครับในแง่ของการทำงานเนี่ยผู้นำแบบสิงโตไม่ได้หมายถึงการเดิมนำหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ที่ให้ความสำคัญกับฝูงหรือว่าทีมหรือว่าครอบครัวก็ได้นะครับโดยสมดุลชีวิตที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจึงขาดความสัมพันธ์ที่ดีไปไม่ได้เด็ดขาดผู้นำแบบสิงโตที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือผู้ที่สร้างความไว้วางใจและก็ความภักดีให้กับทีมให้กับคนรอบข้างพวกเขาเนี่ยเป็นศูนย์รวมของความเชื่อมั่นที่ทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยมั่นคงและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือสิงโตเนี่ยจะออกล่าเมื่อจำเป็นเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงการรู้จักที่จะโฟกัสในเป้าหมายที่สำคัญจริงๆและก็รู้จักที่จะปล่อยวางเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะรักษาพลังงานไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญกว่าหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะชวนคุณฟังให้ลองระลึกถึงสิงโตเมื่อเวลาที่เราเนี่ยเกิดปัญหาเกิดความเหนื่อยล้านะครับว่าเสียงคำรามของเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องดังที่สุดเพื่อให้คนยอมรับศักดิ์ศรีและก็ความเชื่อมั่นสามารถแสดงออกผ่านความสงบนิ่งและการยืนหยัดที่ถูกต้องก็ได้ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณผู้ฟังเนี่ยพบสมดุลแห่งตัวเองในใจนะครับและก็กล้าที่จะเป็นตัวเองมั่นคงในเป้าหมายแต่ก็อ่อนโยนต่อคนรอบข้างและก็ตัวเองด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสรรพากรดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาวินิจฉัยว่าหนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาฟินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
7: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569กระปงทุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาและอำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของจังหวัดพังงาจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่สวนทุเรียนสาลิกาที่มาออกร้านภายในงานมีการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์รายการเราไม่มีนะฮะหลายๆท่านก็หยุดราชการหยุดพักกันบางท่านบอกโอ้ยคุณบรรโลมไม่อยากให้มีเสาร์อาทิตย์เลยเพราะว่ามันจะเหงาไม่ได้ฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยโอ้น่ารักมากขอบคุณนะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ดูแลแล้วก็รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับสุขภาพดีวิถีไทยแล้วก็คืนวันศุกร์คืนนี้ก็ออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ FM 92.5 MHz ออนไลน์รวมทั้งฟังเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณด้วยพื้นที่ครอบคลุมเกือบจะทั่วประเทศทีเดียวขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่สวท.ในภูมิภาคที่รับสัญญาณด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพซึ่งก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปดูแลตัวเองคนรอบข้างได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้วิทยากรประจำรายการเราเป็นอาจารย์อาครับโอ้อาจารย์อาช่วงนี้นะขยันจริงๆเลยนะครับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญค่ำคืนนี้อาจารย์อาจะมีความรู้อะไรมาฝากเราแฟนคลับเราอ่ะเราไปพบกับอาจารย์อาเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: บ่ายก็เจอกันแล้วรอบนึงเนาะอาจารย์เนาะกับแฟนของทางวิทยุแห่งประเทศไทยกลางคืนก็แฟนของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของงูสวัสดค่ะ
3: โอ้ยงูสวัสดผมตอนเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย
4: ์
3: หนักหน่วงมากเลยโอ้ตุ่มใสๆเม็ดเบ้อเริ่มเลย
4: ค่ะเป็นมากี่รอบแล้วคะ
3: ผมถ้าจำได้เนี่ยน่าจะประมาณ2รอบแต่ว่ารอบแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับนิดเดียวขึ้นไปเป็นทางๆแล้วก็หายไปแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยอายุด้วยแล้วด้วยภูมิที่ตกด้วยโอ้โหเม็ดเป่งๆเลยน้ำใสๆแล้วตอนหลังผมก็เลยไปฉีดวัคซีนงูสวัสดแล้วโอเคครับเรื่องนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากงูสวัสดเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็โรคงูสวัสดนะคะก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะชื่อวอริเซล่าซอสเตอร์นะคะก็เป็นพี่น้องตระกูลเดียวกับพวกเลิมอ่ะนะคะ
3: ครับ
4: การติดเชื้อครั้งแรกในชีวิตจะทำให้เป็นโรคอิสุอิสัยก่
3: อ
4: นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไวรัสมันก็จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะได้นานหลายปีรอวันที่ร่างกายมีภูมิตกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะแอคทีฟขึ้นมาได้อีกนะคะแบ่งตัวนะคะแล้วก็เลื้อยกระจายไปตามแนวเส้นประสาทนะคะมันจะขึ้นเป็นแนวเส้นประสาทเน
3: า
4: ะคล้ายๆงูเลื้อยนะคะ
3: มันจะขึ้นที่เดิมไหมจ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเส้นประดับเส้นเดิมไหมแนวเดิมไหมหรือไม่จำเป็น
4: ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะขึ้นที่เดิ
3: ม
4: มันก็ซ่อนอยู่ตามตรงนั้นน่ะ
3: มันใกล้ชิดตรงนั้นน่ะเนาะจุด
4: ใช่ค่ะ
3: มันจะมีโอกาสตรงกันมากหน่อยแต่มันก็ไม่เสมอไป

0: ช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งภูมิตกปุ๊บมันก็สามารถที่จะกำเริบขึ้นมาใหม่ได้อีกในคนที่เคยเป็นมาแล้วนะคะทีนี้การติดเชื้อเนี่ยสามารถติดผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะการไอจามหรือว่าการสัมผัสกับตุ่มน้ำโดยตรงเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลอะไรหรือคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ภูมิแข็งแรงดีอะค่ะการหายใจเอาละอองไวรัสเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดโรคงูสวัดทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวเองมากกว่าว่าเคยเป็นแล้วภูมิตกแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้อาการเนี่ยก็คือมันเป็นการติดเชื้อโรคอ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะมีผื่นเนี่ยบางคนจะนำมาด้วยไข้ก่อนนะคะไข้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายเราพยายามที่จะแสดงออกมาว่าเอ้ยมีสิ่งแปลกปลอมมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายนะคะแล้วก็จะเริ่มเจ็บ แปลกๆนะคะแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนคนจะเป็นไข้อ่ะนะคะอาจจะมีปวดหัวได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแถวๆใกล้หัวอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นแถวๆใกล้ตาเนาะก็อาจจะทำให้ตามันสู้แสงไม่ได้นะคะทีนี้พอมีอาการนำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะออกผื่นนะคะผื่นมันก็จะขึ้นแดงๆตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็ตามด้วยตุ่มขึ้นมาพองมาเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคนไข้ก็มักจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะบริเวณเนี่ยมันมักจะขึ้นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้านะคะมันจะไปตามแนวอ่ะมันมักจะไม่พันรอบอ่ะนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าพันรอบแล้วตายเนี่ยอาจจะตายจากภาวะอื่นแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ภูมิไม่ค่อยดีนะคะเช่นเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเป็นโรคมะเร็งที่อาจจะไปรับยาเคมีบำบัดนะคะหรือว่าคนที่กินยากดภูมิอยู่อย่างเช่นพวกสเตียรอยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือผู้สูงอายุนะคะอาจจะไม่ได้มีโรคประจำตัวเหมือนอะไรกินยากดภูมิอะไรแต่ว่าพอคนอายุมากขึ้นเนี่ย50ปีอะไรเงี้ยขึ้นไปอะค่ะภูมิจะตกได้มากกว่าหนุ่มสาวนะคะหรือว่าคนหนุ่มสาวเองก็มีโอกาสเป็นได้ถ้าเครียดพักผ่อนไม่พอเนี่ยอันนี้ก็คือเจอบ่อยก็สามารถที่จะเป็นขึ้นมาได้นะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของโรคงูสวัดเนี่ยก็คือแม้ว่าผื่นอะไรจะแห้งหายไปแล้วเนี่ยมักจะตามมาด้วยอาการปวดตามแนวเส้นประสาทนะคะจะปวดมากปวดน้อยปวดอยู่นานหรือปวดอยู่ไม่นานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะไม่สามารถที่จะบอกทำนายได้ล่วงหน้านะคะถ้าตอนเป็นเยอะภูมิไม่ค่อยดีติดเชื้อไวรัสแนวกว้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทิ้งรอยอยู่นานนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นตานะคะอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาตาผ้ามัวนะคะจอประสาทตาอักเสบจนถึงทำให้สายตาพิการได้จริงๆถ้างูมันเลื้อยขึ้นตาเนี่ยอันตรายสุดละนะคะจะอันตรายมากกว่าใบหน้าส่วนอื่นอีกถ้ามันใกล้ตาเนี่ยนะคะ เพราะว่าเขามีการศึกษาพบว่าตัวงูสวัดที่มันใกล้ดวงตาเนี่ยค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีผลในเรื่องของการทำให้เส้นเลือดมันอักเสบอะค่ะพอเส้นเลือดมันคือเส้นประสาทเส้นเลือดอะมันอยู่ใกล้กันนะคะคือพอมันขึ้นตามแนวเส้นประสาทเนี่ยมันก็ไปกระทบกับตัวผนังเส้นเลือดให้อักเสบด้วยนะคะพอเส้นเลือดมันมีการอักเสบปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายเราจะสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาได้นะคะเขามีการศึกษาพบว่าคนที่เป็นงูสวัดแถวๆใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยนะคะภายใน1เดือนเนี่ยหลังจากช่วงที่เป็นเนี่ยนะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นสโตรกหรืออัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ย มากกว่าคนปกติเกือบ2เท่านะคะแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยสามารถมีตั้งแต่1ถึง1เดือนถึง1ปีนะคะแต่ว่า1ปีเนี่ยโอกาสก็จะน้อยลงแต่ก็ยังมากกว่าคนที่ไม่เป็นอะนะคะภายใน1ปีคนหลังจากที่เป็นงูสวัดบริเวณใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการเป็นสโตรกประมาณ 1.2 เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือเราต้องดูเรื่องของการนอนเนาะการนอนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ1เลยในการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีนะคะไม่ภูมิไม่ตกอ่ะนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องอารมณ์นะคะอย่าเครียดนะพูดง่ายแต่ว่าอาจจะทำยากน
1: ี่
0: เราก็ต้องเน
1: า
0: ะ
1: ต้องพยายาม
0: หาวิธีปล่อยวางกันนะคะอาจจะสมาธิธรรมะอะไรก็ว่าไปนะคะแล
1: ้
0: วก็การรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของทำให้ภูมิเราดีอย่างเช่นเวลาคนเป็นงูสวัดเนี่ยเขาจะพยายามอยากให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปนะคะหรืออาหารที่มันมีน้ำตาลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์เพราะว่าพวกเนี้ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเรา
1: ตกใช่ไหม
0: เราแบบไม่ค่อยดีอ่ะทำให้ร่างกายมันอักเสบง่ายค่ะใช่ค่ะแล้วก็การรักษาเนี่ยถ้ายาแผ่นปัจจุบันส่วนใหญ่เขาก็ใช้ยาอะไซโครเวียนะคะก็มีทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดนะส่วนใหญ่ก็เริ่มกันแบบกินน่ะนะคะคนเป็นเยอะๆนั่นแหละถึงจะต้องไปนอนโรงพยาบาลฉีดนะคะก็จะให้กันกินหรือฉีดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันละ 4-5 รอบนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยเวลามันก๊อปปี้แบ่งตัวเองอะค่ะตามแนวเส้นประสาทขยายตัวเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วมากนะคะเป็นจำนวนแบบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องให้ยาถี่ๆนะคะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันอย่างอะไซโคเวียเนี่ยมันมีผลกลไกในการออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเพราะนั้นเนี่ยไวรัสมันพยายามแบ่งตัวเองตลอดเวลาช่วงที่โรคมันกำเริบเนี่ยนะคะเราก็ต้องใส่ยาลงไปในร่างกายถี่ๆไม่ว่าจะกินหรือทานะคะเพื่อไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของมันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายเราเองภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเองที่จะต้องมากำจัดไวรัสที่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวกลับมาได้ตามปกตินะคะถ้าเป็นแผนสมุนไพรเนี่ยนะคะตัวที่อันดับ1 number 1เลยก็คือพญายอนะคะราชายาโรคผิวหนังหรือว่าเสลดพังพรตัวเมียก็จะเป็นยาที่แรงกว่าตัวผู้มีหนามนะคะก็จริงๆแล้วมันใช้รักษาพวกโรคผิวหนังผื่นแพ้ผื่นคันลมพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะรวมถึงเลิมแล้วก็งูสวัดนะคะคือพญายอเนี่ยมันเป็นพืชวงเดียวกับฟ้าทลายโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงนี้มันจะเก่งกับการต้านเชื้อไวรัสนะคะฟ้าลายโจรเก่งกับไวรัสหวัดนะคะพญายอก็เก่งกับไวรัสเลิมงูสวัดนะเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันนะคะทีนี้การศึกษาวิจัยเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะคือเขาพบว่าตัวพญายอเนี่ยมันมีฤทธิ์เด่นในกับเชื้อไวรัสเนี่ยตอนที่ไวรัสมันยังไม่เข้าเซลล์นะคะคือตอนที่มันติดเชื้อแล้วมันยังไม่เข้าไปในเซลล์เนี่ยตัวพญายอเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งการเข้าไปในเซลล์การเกาะติดของไวรัสคือยับยั้งตั้งแต่เนิ่นๆต้นๆน่ะนะคะแต่ถ้ามันเข้าไปในเซลล์แล้วมันทำการแบ่งตัวเนี่ยจริงๆพญายอก็สามารถที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้เหมือนกับอะไซโคเวียแต่ว่ามันเก่งตอนต้นมากกว่านะคะซึ่งอะไซโคเวียเนี่ยจะไม่มีผลในเรื่องของป้องกันการเกาะติดหรือการเข้าเซลล์ คืออาเซลเวียเนี่ยจะไปเก่งตอนที่
1: รักษา
0: เลยไวรัสมันเข้าเซลล์ไปแล้วมันกำลังแบ่งตัวนะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยกลไกมันจะเป้าหมายมันจะไปมันเหมือนกับว่าจะมุ่งไปตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะนะคะมันจะไม่ได้มีฤทธิ์แบบเยอะแยะมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยการใช้ร่วมกันก็อาจจะได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าแต่ข้อดีที่เหนือกว่าของพยายอคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเคยเป็นแล้วมันเหมือนจะเป็นอีกเนี่ยนะเวลาคนจะเป็นมันต้องมีสัญญานะมีไข้มีเจ็บแปบแสบร้อนตามแนวที่มันกำลังจะขึ้นผื่นเนี่ยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นงูสวัดหรือเปล่าเป็นเลิมหรือเปล่าก็ทาไปเถอะค่ะเพราะว่ามันช่วยเรื่องผื่นอ่ะนะคะจะจากเชื้อหรือจากไม่ใช่เชื้อเนี่ยมันก็ช่วยได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นเชื้อเลิมงูสวัดจริงๆเนี่ยการทาแต่เนิ่นๆจะให้ประสิทธิภาพสูงมากนะคะมันจะดีด้วยอ่ะเพราะว่ามันตัดตอนตั้งแต่ตอนต้นน่ะนะคะไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยมันเข้าไปในเซลล์นะคะทีนี้ข้อดีที่เหนือกว่าอีกคือตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์ลดปวดได้ด้วยนะคะมันสามารถที่จะลดปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็มันช่วยปรับภูมิคุ้มกันบริเวณนั้นได้นะคะแล้วก็คล้ายๆฟ้าทลายโจรเลยนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะสมานแผลได้มันจะมีสารตัวนึงที
1: ่
0: ทำให้แผลมันสมานได้ไวขึ้นคือเคยเจอรีวิวคนไข้ที่แบบว่าเขาเป็นงูสวัดแล้วมีคนไปแนะนำเขาเนี่ยนะคะว่าให้ทาพยายอของไพบูเบตคือเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าทาแล้วแผลจะสวยขึ้นผมไม่เคยได้ยินคำนี้นะแต่ว่าคือก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยมันมีฤทธิ์สมานแผลนะคะมันทำให้แผลเนี่ยมันตกสะเก็ดไวขึ้นนะคะแล้วก็แห้งไวขึ้นจากงานวิจัยรวมถึงจากภาพจริงของคนที่เป็นอ่ะนะคะเวลาไปดูตามแบบเว็บพันทิปหรือว่าแอปเลมอนเอ็กเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเป็นไปตามงานวิจัยที่เขาเคยทำคือการทาพยายอวันละ5ครั้งนะคะเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนไปเลยนะคะสามารถทำให้แผลตกสะเก็ดได้ภายใน3วันนะคะที่เป็นตุ่มๆเนี่ยมันจะแห้งตกสะเก็ดดำๆภายใน3วันเลยนะคะแล้วก็ภายใน7ถึง10วันเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ลาบลง
1: โอ้นะคะดีจังครับ
0: คือไปดูได้เลยค่ะรีวิวพยายอไพบูเบตนะคะ
1: เ
0: ป็นไปตามงานวิจัยเลยนะคะแต่ต้องทาบ่อยๆนะคะจะมาทาครั้ง2ครั้งนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ายิ่งมันขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลาย
1: ิ่งบ่อยบ่อยนี่คือ 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทุก 2-3 ชั่วโมงจะทีวันนั้นก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทาวันละ 4-5 ครั้งใครจะมีวินัยในการทาบ่อยกว่านั้นก็
1: แล้วแต่ใช่ค่ะยิ่งบ่อยยิ่งด
0: ีเพราะว่าการทาเพียงครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อมันหมดได้หมดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คือยามันไม่ได้อยู่กับผิวตลอดอ่ะนะคะบางทีมันมีตุ่มน้ำมันมีอะไรมันก็ทำให้ยามันช้าออกไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีการศึกษาหนึ่งทำในเลิมที่อวัยวะเพศนะคะเขาก็พบว่าตัวพยายอเนี่ยทาแล้วไม่แสบนะคะแต่ว่าคนที่ทาแผนปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยพบว่าทำให้แสบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของพยายอแล้วก็ของไพบูเบตเนี่ยเป็นพยายอเข้มข้นนะคะคือใส่มาเกือบคือเขาใช้พยายอประมาณเกือบ400กรัมนะคะต่อยา100กรัมเนี่ยใช้เกือบ400กรัมใช้แบบหลายเท่าตัวนะคะกว่าที่จะสกัดออกมาอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 20% นะคะแล้วก็เป็นยาในบัญชีอาหลักแห่งชาติมาเกิน20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี42แล้วก็ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพบูเบตเนี่ยก็ใช้จริงในคนไข้นะคะแล้วก็ใช้ทดแทนยาอะไซโควียนะคะเราใช้ทดแทนแบบ 100% นะคะหมายก็ว่าแบบทานะคะแต่ยากินยาฉีดเนี่ยที่โรงพยาบาลก็ยังมีอยู่สำหรับอะไซโควียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นงูสวัดเยอะๆหรือว่า เป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยหรือว่าไปเป็นตรงแถวๆหัวแถวๆตาเนี่ยยังไงก็ต้องกินอะไซโควียหรือฉีดร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเยอะก็ฉีดนะคะก็แล้วแต่ดุลพินิจแพทย์เพราะว่าต้องช่วยกันอ่ะบางทีเป็นแบบลามเป็นเส้นไปเยอะแล้วอ่ะนะคะบางทีพยายออย่างเดียวทาอาจจะเอาไม่อยู่นะอย่ามันทิ้งความปวดไว้ยาวนะคะแล้วก็คนที่ยังปวดอยู่เนี่ยนะคะถามว่าจะกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างนะคะก็จริงๆช่วงที่เป็นเนี่ยกินฟ้าอะไรจนได้นะคะ3เม็ด4เวลาแบบสัก 5-7 วันเหมือนกินเวลาเป็นหวัดนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังปวดอยู่เนี่ยอาจจะขยับมาเป็นพวกโบบกหรือว่าหญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่งก็จะช่วยเรื่องภูมิเรื่องน้ำเหลืองเสียอะไรเงี้ยนะคะโบบกก็ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูเส้นประสาทนะคะก็อย่างละหรือชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้อย่างละ1-2เม็ดวันละ3เวลานะคะก็กินสัก 2-3 เดือนแล้วก็ดูว่าอาการปวดมันทุเลาลงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้พวกยากลุ่มรักษาและแก้ปวดเส้นประสาทอักเสบนะคะเช่นกลุ่มพีกาบาลินหรือว่ากาบาเพนตินแต่พีกาบาลินอาจจะเป็นยารุ่นใหม่ที่ให้ผลในการลดปวดได้ดีกว่านะคะก็จะต้องค่อยๆปรับขนาดยาขึ้นไปบางคนกินช่วงแรกๆอาจจะง่วงซึมมึนงงนะคะแล้วก็พยายอเนี่ยถามว่าถ้าให้มันแห้งแล้วแต่มันยังปวดอ่ะมันทาได้ไหมคือจริงๆมันก็ทาได้แหละนะคะมันมีฤทธิ์ลดปวดลดอักเสบนะคะถึงแม้ว่าไวรัสมันจะแบบว่าไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยก็ยังทาได้นะคะค่ะแล้วก็เชื้อพวกเนี้ยนะคะมันฆ่าไม่ตายนะเพราะว่า
1: ไม่ตาย 100%
0: ใช่ค่ะคือเพราะว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือมันสามารถที่จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทได
1: ้
0: นะคะแล้วปมประสาทเนี่ยคือยาอะไซโควียเนี่ยมันออกฤทธิ์ตอนไวรัสแบ่งตัวแต่มันไม่สามารถเข้าไปถึงปมประสาทตอนที่ไวรัสมันนอนหลับอยู่ได้อะนึกออกไหมคะคือกลไกมันทำได้แค่นั้นแค่ตอนที่ไวรัสกำลังแบ่งตัวเพราะนั้นเนี่ยพอมันไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยมันก็ซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งยาไม่สามารถช่วยได้แล้วก็คือมันจะช่วยเฉพาะช่วงที่เชื้อมันแอคทีฟนะคะแล้วก็ปมประสาทเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นจุดที่ยามันเข้าถึงยากนะคะกลไกยายังเข้าไปไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็แฝงตัวอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่อยากเป็นก็อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะดีเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องของงูสวัสดนะหรือว่าสุขภาพอื่นๆหลังเบรกครับหลังเบรกตอนนี้ให้อาจารย์อาพักแป๊บนึงนะดื่มน้ำนิดนึงรอจังหวะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตก่อนคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยุกยานะยาแผนปัจจุบันก็ได้ถามได้นะท่านจบเภสัชมาอยู่แล้วสบายมากเรื่องสุขภาพอื่นๆรวมทั้งเรื่องราวของอภัยภูเบศถามกับอาจารย์อาได้เลยหลังเบรกนะหลังเปิดสปอร์ตเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะฮะพฤหัสกับศุกร์ใช้เบอร์022900473เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473โอเคเดี๋ยวใครที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะพันทิพย์งามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับไปดูได้เลยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของภัยภูเบศนะที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาล็อกกลางๆนะไปสอบถามได้แต่ว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศตัวไหนก็ลองไปพูดคุยสอบถามได้นะครับหลังเบรกโทรศัพท์เข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
4: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
5: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ์สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: แม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
6: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
7: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศครับผู้ฟังโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
10: อาจารย์นายกค่ะ
0: เชิญคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญ

0: ินจนอาเจียนจนโหไม่ไหวเลิกกินเลยค่ะ
1: ยาที่ชื่อพรีกาบาลินน่ะค่ะขาวครึ่งแดงครึ่งเคยลองกินไหมคะ
0: เคยค่ะนั่นน่ะทานตัวนั้นแล้วก็อาเจียนทั้งอาเจียนทั้งโอ้โหไม่ไหวเลยเลิก
1: อ๋อทนยาไม่ได้เหรอคะ
0: ค่ะมันอาเจียนน่ะแล้วก็หัวหมุนไปหมด
1: อันนี้ไม่ใช่ทามาดอลเนาะที่ว่าอาเจียนเป็นตัวพีกาบาลินใช่ไหมคะ
0: มันมีเม็ดขาวเม็ดขาวเล็กๆแล้วก็ครึ่งขาวครึ่งชมพูมีเม็ดขาวสองตัว
1: ค่ะ
0: เนี่ยให้ทานตัวเนี้ยแล้วทานมาเป็นโอ้เป็นอาทิตย์เลยไม่ไหวก็เลยไม่ทาน
1: คือในบรรดายานะคะคือถ้าเราทาพยายออย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยทุเราปวดมากมันต้องกินยาด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ทางแผนปัจจุบันร่วมกันนะคะอันดับหนึ่งน้ำมันเนี่ยจริงๆต้องเป็นกลุ่มยารักษาเส้นประสาทอักเสบเพราะมันอักเสบอยู่นะคะหลังจากที่หายแล้วก็ตามพรีกาบาลินหรือกาบาเพนตินนะคะ
0: กาบาเพนตินที่เม็ดเหลืองๆใช
1: ่
0: ไหม
1: คะใช่ค่ะกินได้ไหม
0: กินได้แต่ว่ามันรู้สึกกินแล้วมันยังไงมันไม่สบายตัว
1: มันมึนเหรอคะ
0: ใช่
1: คืออย่างนี้ค่ะในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยทนยาไม่ได้อ่ะค่ะอาจจะต้องใช้ยาที่มีความแรงลดลงค่ะซึ่งเราอาจจะต้องไปซื้อเองตามร้านยาถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาไม่ได้มีความแรงที่ต่ำกว่านั้นนะคะอย่างเช่นพีกาบาลินเนี่ยถ้าเม็ด75มิลลิกรัมที่มีในโรงพยาบาลเรากินไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเรากินได้นะในขนาดที่ต่ำลงกว่านั้นเช่นเราอาจจะลองกินที่25มิลลิกรัมดูก่อนสักแผงหนึ่งประมาณสัก7วันเนี่ยนะคะถ้าเราทนยาไหวแต่ยังไม่ทุเราปวดสัปดาห์ถัดไปเราก็ไปซื้อเป็น50มิลลิกรัมขยับขึ้นมาเงี้ยค่ะก็คือต้องค่อยๆให้ร่างกายแบบปรับตัวเนาะแต่ถ้ากาบาเพนตินเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มที่ประมาณ100มิลลิกรัมดูก่อนนะถ้าเม็ดเหลืองไข่มันอาจจะเป็น300มิลลิกรัมนะคะหรือถ้าเรากินยากลุ่มนี้ไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็อาจจะเสริมด้วยวิตามิน B ค่ะวิตามิน B1 62ค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาและขอเป็นขนาดที่สูงหน่อยนะคะซึ่งอาจจะต้องดูตามร้านยาเช่นพวกนิวโรเบียนอะไรพวกนี้ยี่ห้อนี้ก็โอเคอยู่ค่ะก็อาจจะต้องกิน1เม็ด3เวลาไปเลยในช่วงที่เรารู้สึกว่าปวดเยอะนะคะกินไปเรื่อยๆก่อนสักกล่องนึงถ้าเกิดดีขึ้นก็จะลดลงเหลือเช้าเย็นได้ถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าประหยัดคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใช้เวลานะวิตามินดีเนี่ยอาจจะสู้ยาไม่ได้จริงๆเราลองปรับยาดูก่อนนะคะลองเริ่มขนาดต่ำๆดูก่อนก็ลองไปหาซื้อตามร้านยาได้ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราทาแต่พยายอดได้ไหมคะ
1: แล้ว
0: ต้อง
1: ได้แต่ว่าร
0: ู้สึกหายปวดไป
1: ถ้าเราทาพยายอดอย่างเดียวแล้วรับได้อยู่ได้เนาะก็ทาแต่พยายอแต่ว่าผิวหนังเราเนี่ยเวลาเราทายาเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันซึมไปถึงรอยโรคได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอยู่ตามเส้นประสาทที่อาจจะมีความลึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก
1: ็ดูตามอาการตัวเองค่ะ
0: ทีนี้หลานชายไม่ค่อยอยากให้ทานยาเพราะว่าค่าไตไม่ค่อยดีค่าไตอยู่ที่60
2: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหม
1: อ๋อถ้าไตไม่ดีเนี่ยพีกาบาลินเนี่ยกินสัก25-50ได้อยู่นะก็คือต่อวันนะคะไม่ต้องปรับยาตามขนาดไตแต่ว่ากินได้ค่ะแต่ถ้ากังวลก็เป็นวิตามิน B ได้วิตามิน B คนไข้ไตก็กินได้ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากนะคะ
2: เคลียร์ไหมเคลียร์นะเคลียร์นะเข้าใจนะถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนถามให้เคลียร์ไปเลย
0: ค่ะเข้าใจ
2: โอเคโชคดีครับ
0: ขอบพระคุณมาก
2: ครับโชคดีครับ

0: ต่อเชิญครับถามได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
1: สวัสดีครับจะถามเกี่ยวกับไอ้ขมิ้นชันนะครับ
0: เชิญครับ
1: ครับขมิ้นชันนี่ปกติที่เขาเห็นโฆษณาว่าใช้ทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับปวดข้อปวดอะไรเนี่ยเขาจะใช้โดสเท่าไหร่นะครับ
2: ถ้าปวดข้อเนี่ยนะคะต้องเป็นสารสกัดขมิ้นชันนะคะครั้งละ500มิลลิกรัมนะคะวันละ 2-3 ครั้งค่ะก็คือตกวันหนึ่ง 1,000-1,500 นะคะก็คือไปแต่ถ้าเอาตามตำราบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยเขาใช้ในโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเป็นยาตัวใหม่ที่เข้ามาในบัญชีในรูปแบบของสารสกัดขมิ้นชันนะคะแต่ทีนี้ข้ออื่นๆจริงๆมันก็ช่วยได้แหละนะคะเวลากินเข้าไปมันก็ลดการอักเสบข้อหรือว่าบางคนมีเหมือนกันว่ากินแบบผงธรรมดาก็ค่อยยังชั่วนะคะเพราะว่าปวดจากลมอั้นเนี่ยมันบางทีมันลมในไส้ลมนอกไส้บางทีมันเป็นลมเดียวกันนะคะมันก็อาจจะช่วยๆกันได้แต่ว่าถ้าเอาตามเป๊ะๆตามทฤษฎีเนี่ยก็คือต้องเป็นสารสกัดมันก็จะเข้าเลือดได้ดีกว่าค่ะ
1: ครับแล้วของอภัยภูเบศมีสารสกัดไหมครับ
2: ไม่มีค่ะของเราเป็นแบบผงไม่มีแบบสารสกัดค่ะ
1: เพราะผมไปดูของยี่ห้ออื่นที่เขาบอกว่ามีสารสกัดแล้วก็บวกกับพริกไทยดำเนาะฮะแต่เขาไม่ได้บอกกี่มิลลิกรัมเขาบอกว่าถ้ากินแบบรักษาแบบเขาอื่นต้องเฟ้อเขาบอกว่าใช้เม็ดเดียวพอไม่ต้องใช้ถ่านอะไรเงี้ยแสดงว่าน้อยไปใช่ไหมครับ
2: ต้องอ่านฉลากอีกทีเนื้อค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีคนทำมาหลายยี่ห้อเน
1: า
2: ะ
1: ก็
2: ลองกินตามข้างฉลากเขาก่อนก็ได้ค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าไม่ร้อนในอ่ะนะ
1: ไม่
2: เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นทะเบียนข้อเข่าหรือว่าในต่างประเทศที่เขาใช้เป็นยาโรคข้อค่ะก็จะไม่ได้เอี่ยวกับพริกไทยนะคะแต่ว่าพริกไทยเองเนี่ยเวลามันใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้การดูดซึมของขมิ้นชันเข้าไปในกระแสเลือดเราอ่ะเพิ่มมากขึ้นกว่าการกินขมิ้นชันเดียวๆค่ะ
1: ครับแล้วอย่างนึงนะครับที่ผมเคยฟังจากรายการนี้ที่บอกว่าของขมิ้นชันที่เป็นผงเนี่ยถ้าเราไม่มีพริกไทยดำเนี่ยอาจจะกินพร้อมอาหารหรือกินที่มีไขมันอะไรเงี้ยมันอย่างนี้ถ้าเรากินก่อนอาหารหรือว่ากินพร้อมก็คืออาหารไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้ผลดีกว่าไหมครับ
2: การทำให้ขมิ้นชันเนี่ยมีการดูดซึมยาเข้าเลือดดีขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีหลายเทคนิคนะคะคือ1กินหลังอาหารนะคะเพราะว่าตัวยาบางอย่างเนี่ยมันละลายได้ดีในน้ำมันพวกน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้มีกลิ่นขมิ้นนะคะก็คือน้ำมันละลายในน้ำมันได้ดีก็การกินหลังอาหารก็อาจจะทำให้ยาดูดซึมดีขึ้น2คือกินกับพวกพริกไทยนะคะเพราะว่าพริกไทยเนี่ยเวลาไปอยู่กับยาตัวไหนก็ตามเนี่ยมันมักจะทำให้การดูดซึมยาเข้ากระแสเลือดดีขึ้นรวมถึงมันมีผลเรื่องของเวลามันไปเปลี่ยนแปลงยาที่ตับอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็3คือถ้าใครไม่กลัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆคนกินขมิ้นเนี่ยเขาหวังผลเรื่องรักษาแผลแหละในกระเพาะอะไรอย่างงี้ก็เป็นสับปะรดนะในสับปะรดเนี่ยจะมีโบมิเลนนะคะเป็นเอนไซม์ที่ทำให้การดูดซึมขมิ้นชันดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
1: หมายว่ากินเรากินหลังอาหารแป๊บนึงใช่ไหมฮะทันทีเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่หลังอาหารทันทีเลยก็ได้ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้เรากินในขมิ้นชันแล้วเรากินสับปะรดร่วมไปด้วยน่าจะดีกว่าเนาะ
2: ดีเลยช่วยย่อยดีเลยค
1: ่
2: ะ
1: เอาช่วยย่อยใช่ไหมนี่ผมมองในแง่ที่ว่าเราไม่ได
2: ้ดูดซึมด้วย
1: ครับในแง่ของลดการอักเสบลดการอะไรเนี่ยครับที่ว่า
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่ามันลดการอักเสบเพราะฉะนั้นโรคมะเร็งอะไรต่างๆมักจะเริ่มจากการอักเสบเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็เอาพวกนี้ไปจัดการเนี่ย
2: ถูกต้องโรคทุกโรคมีการอักเสบเข้ามาร่วมด้วยค่ะในเชิงของพยาธิสภาพโรคหรือว่าพื้นฐานการเกิดโรคอะค่ะ
1: ครับเพราะอย่างนั้นแสดงว่าที่ขมิ้นชันที่เขาพูดกันว่าเป็นยาครอบจักรวาลใช้ได้หลายๆอย่างนั่นก็เพราะว่าสาเหตุจากการอักเสบในร่างกายเป็น
2: ใช่มันมีฤทธิ์ลดการอักเสบค่อนข้างเก่งค่ะ
0: อ๋
1: ออย่างนี้ นี้ถ้าคุณไม่เป็นไรเราสามารถจะกินแบบวันสัก2เม็ดหรือ4เม็ดได้นะครับไม่เคยต้องทานนะ
2: ได้ค่ะคือในเขามีข้อมูลพบว่าคนอินเดียเนี่ยกินขมิ้นชันเกือบทั่วชีวิตเขาทุกวัน
0: อ
2: ่ะก็ตกประมาณวันละช้อนชาค่ะ
0: แล้วก็
2: สักเม็ดสองเม็ดได้อยู่ค่ะ
1: อ๋อแล้วอย่างนี้ผมถามอันนี้เป็นทั่วๆไปนะฮะอย่างนี้เราเอาแคปซูลมานี่เราเทใส่อาหารไปนี่กินได้ไหม
2: ได้ค่ะถ้าเราแบบว่าไม่ได้รู้สึกขึ้นไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติมันจะผิดเพี้ยนไปก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใช่ไหมอาจารย์
2: จริงคนอินเดียเขาชอบชงกับนมด้วยเพราะว่านมขมิ้นเนี่ยคือแล้วก็ไปอุ่นให้มันร้อนคือนมมันมีไขมันไงมันก็ทำให้ขมิ้นมันดูดซึมดีขึ้นหรือถ้าบ้านเราก็คือจะใส่ในพวกแกงกะทิแกงกะหรี่หรือปลาทอดขมิ้นพวกนี้ก็คือมันก็เป็นแบบภูมิปัญญาว่ามันทำให้น่าจะทำให้การดูดซึมยาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดีขึ้นนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น
0: อร่อยด้วย
1: อย่างนมเนี่ยเราเอานมกล่องนมอะไรมาเนี่ยแล้วอุ่นแล้วก็เอาขมิ้นแคปซูลใส่ลงไปมันน่าจะช่วยได้เยอะนะ
2: ใช่ถ้าแบบอยากจะกินนมพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการประยุกต์เมนูเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อพอได้นะฮะเอาพาได้ทุกอย่างนะ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับผมจากเชียงใหม่ครับ
0: ครับโชคดีครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: จากเชียงใหม่ขอบคุณครับเชียงใหม่มาแล้วจังหวัดอื่นที่รออยู่รีบโทรเลยนะครับเวลาเหลือไม่เยอะนะต้องรีบโทรนะครับ022900473ติดละติดแล้วครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์เคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมมา 15-16 ปีแล้วนะคะผ่าที่ศิริราชซ
2: ึ่
3: งตอนนั้นคือไม่ได้คีโมไม่ต้องใช้แสงด้วยก็คือผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้โมไปฟอลโล่มาเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอบอกว่ามีเนื้องอกประมาณครึ่งเซนนะคะ
2: ค่ะ
3: ทีนี้แต่อาจารย์เขาก็ท่านก็ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นมะเร็งไหมท่านบอกว่าเดี๋ยวอีก6เดือนมาอันตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งดูว่ามันจะโตไหมหรือว่ามันจะผิดรูปร่างไหมอาจารย์คิดยังไงคะ
2: ที่ไหนนะคะเป็นที่ไหนนะคะ
3: มุมเต้านมค่ะข้างฝา
2: หมายก็อ๋อหมายก็มันขึ้นมาที่เดิมอีกเหรอคะ
3: ไม่ค่ะ
2: อ๋อก็อาจจะต้มลูกเดือยกินก็ได้ค่ะแล้วก็คืออย่างนี้ถ้าในมุมของการแพทย์แผนโบราณนะคะก้อนเนื้อที่มันก่อตัวขึ้นมาได้นะคะมันเกิดจากพวกธาตุเสมหะนะคะเสมหะก็คือเป็นเหมือนของเสียของชื้นของเหนียวหนืดอะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเสมหะนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่อาจจะไม่ดีค่ะการไหลเวียนถ้าในมุมแผนปัจจุบันเขาอาจจะมองเรื่องยีนเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าในมุมแผนโบราณเนี่ยเขามองในเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดค่ะทีนี้การไหลเวียนเลือดที่ติดขัดเนี่ยมันอาจจะต้องดูแลหลายอย่างเช่นอารมณ์ความเครียดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายเครียดเยอะเครียดบ่อยเงี้ยค่ะมันก็ทำให้การไหลของชีพลังหรือว่าเลือดแต่มันติดขัดได้อันนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็สองคือเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังการกินพวกของหวานจัดหรือว่าของทอดบ่อยๆหรือว่าของพวกน้ำแข็งน้ำเย็นนะคะเช่นถ้าเราแบบกินน้ำหวานเย็นๆหวานๆจัดๆเนี่ยกินทุกวันเลยเนี่ยแล้วมื้อนั้นก็มีกินของทอดด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะก่อตัวเป็นแบบเสมหะของเสียเป็นขึ้นมาได้ถ้าเราแบบทำอย่างนี้บ่อยๆคืออาจจะกินได้บ้างแต่ว่าอย่าไปกินบ่อยนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยจริงๆขมิ้นชันกินได้นะถ้าเกิดเป็นในมุมของอาหารเป็นยาที่ดูปลอดภัยนะคะอาจจะกินสัก 2-3 เม็ดนะคะจริงๆมันทำให้เหมือนกับว่าการไหลเวียนเลือดไม่ติดขัดด้วยนะคะสำหรับตัวขมิ้นชันการไหลเวียนของเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะก็วันละ 2-3 เม็ดได้1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเงี้ยค่ะแล้วก็ในมุมของที่เคยอ่านมาเนี่ยไอ้ตัวลูกเดือยก็แก้ดีแก้พวกแบบ ความชื้นแก้พวกแบบเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้มกินไปซื้อมาต้มกินทุกวันวันละสัก 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวันอย่างเงี้ยค่ะ
3: อืมค่ะต้มก็คือ
2: ไม่ต้องใส่ประมาณกินทั้งเนื้อทั้งน้ำได้นะคะก็อย่าไปใส่หวานมากค่ะ
3: อ๋อค่ะแล้วก็เคยมีคนบอกว่าใบอะไรนะใบมะละกอแก้โรคมะเร็งได้จริงไหมคะต้มใบมะละกอต้ม
2: มันก็มีคนที่เขากินแล้วดีขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปศึกษาสำรวจสัมภาษณ์เขาชัดเจนว่าเขาใช้การรักษาอะไรร่วมด้วยบ้างมันเป็นลักษณะของประสบการณ์การใช้คือถ้าเราจะลองระหว่างเนี้ยมันก็รอได้ลองได้ไงก็ส่วนใหญ่เขาใช้สัก1ใบน้ำลิตรครึ่งแล้วก็กินสักแก้ว1เช้าเย็นดูก่อนแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองด้วยว่าเรากินแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมถ้าร่างกายโดยรวมปกติดีก็จะลองกินกินหยุดๆไประหว่างรอตรวจอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
3: เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันสืบเนื่องมาจากระบบการไหลเวียนของเลือดคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไป follow มะเร็งเนี่ยเป็นเคยผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขามาด้วยนะคะแล้วมันมีอาการเป็นแผลตอนแรกหมอที่นี่เขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแผลจากเส้นเลือดขอดท่านก็ดูแลไปพบท่านเนี่ย2-3 ครั้งโดยที่ท่านให้ยาฟอกที่เป็นยาฟอกสีชมพูเข้มๆมาหาที่ในห้องฉุกเฉินแบบฟอกอย่างเดียวนะฮะก็ให้ยามากินใช่ไหมคะจนกระทั่งมันลามไปจนรอบขาเลยค่ะอาจารย์แผลนะมันลามแล้วก็พอตีหนึ่งมันจะคันมากมากเลยอ่ะกว่าจะได้ผลทีก็3:30ค่ะแล้วห้องเนี่ยมันจะบวมเป่งแดงเลยอะค่ะประมาณนั้นแล้วพอไปหาหมออีกไปหาหมอตั้ง5คนเลยนะคะทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลเลยอะแล้วก็สุดท้ายที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอหมอเห็นมาเขาก็ตกใจเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่แผลที่ขอดแล้วเดี๋ยวเขาส่งไปคลินิกลบผิวหนังก็คือไปจบที่คุณหมอที่ลบผิวหนังท่านกล้าให้ยามาทั้งกินทั้งทาก็เคยถามคุณหมอว่าอันนี้ใช่ไฟลามทุ่งไหมคุณหมอบอกไม่ใช่แล้วสรุปก็คุณหมอก็ไม่สรุปให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่สังเกตตัวเองว่าช่วงระหว่างนั้นที่เป็นก็คือตรงขาหนีบข้างตรงขาหนีบขาที่เป็นนะคะมันจะมีเม็ดขึ้นมา1 เม็ดใช่นั่นน่ะนั้นค่ะ
2: ก็เหมือนร่างกายมันคือถ้ามันเป็นตรงไหนตรงอื่นมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่นิดๆได้อะมีโอกาสนะคะส่วนขานี่มันก็เป็นตำแหน่งของพวกต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเวลาร่างกายเรามีการอักเสบติดเชื้อเนี่ยบางทีมันก็คล้ายๆว่ามันก็พยายามแอคทีฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวคอยวิ่งตรวจด่านอยู่อะค่ะว่าตรงไหนมีอักเสบมีเชื้อโรคมีอะไรปนปุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็อาจจะมีเม็ดขึ้นมาได้เนาะช่วงที่เราแบบเป็นรอยโรคตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ตอนนี้พอ
2: ดีขึ้นหมดแล้วหรือยังล่ะคะตรงขา
3: ตอนนี้แผลที่ขามันโอเคแล้วแล้วก็พอแผลที่ขาโอเคแล้วเนี่ยไอ้เม็ดตรงขาหนีบก็ยุบไป
2: นะก็เป็นระบบน่าจะต่อมน้ำเหลืองอะค่ะน้ำเหลืองมันแอคทีฟขึ้นอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยค่ะ
3: นี่มันจะสัมพันธ์กับเนื้อที่มันงอกขึ้นมาใหม่อีกไหมคะ
2: คือคิดว่าเกี่ยวนะทุกสิ่งในร่างกายเราอ่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกันหมดนั่นแหละแต่ว่าแผนปัจจุบันเขาอาจจะบอกคนละโลกคนละที่กันเพราะเขามองเป็นส่วนๆแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของมะเร็งเนื้องอกพวกเนี้ยค่ะจริงๆภูมิคุ้มกัน
0: อ
2: ่ะมีผลอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวกำจัดเซลล์มะเร็งที่เป็นตัวคอยกำกับไม่ให้แบบเซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติถ้าเราภูมิคุ้มกันดีอะค่ะทุกคนมีเชื้อมะเร็งหมดแต่ว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยคอยกำกับควบคุมไว้ไม่ให้มันกลายไปเป็นมะเร็งแบบเต็มตัวเต็มขั้นเ
0: น
2: ี่ยค่ะ
0: สองนาทีสุดท้าย
2: ดูจากลักษณะแล้วก็พยายามดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันให้ดีอะค่ะก็เป็นเรื่องอารมณ์เรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การกินอาหารที่ดี
3: ค่ะ ก็
2: แต่เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วแหละก็เราก็ติดตามไอ้ตัวเนื้องอกต่อกำลังทำตามวิธีที่แนะนำไปได้ค่ะ
3: ค่ะนอกเหนือจากขมิ้นชันแล้วอาจารย์แนะนำตัวอื่นอีกไหมคะ
2: จริงๆตัวหญ้าปักกิ่งก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะเย็นก็เลยยังไม่ได้แนะนำเพราะว่าเขามักจะใช้ตอนที่คนไข้แบบทราบแน่แล้วว่าเป็นหรือต้องไปให้เคมีบำบัดฉายแสงอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอาแค่ตัวขมิ้นกับตัวลูกเดือยต้มกินไปก่อนค่ะ
3: โอเคขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย
2: ์ค่ะค่ะ
0: ครับ
3: สุขค่ะ
0: โอเคเรียบร้อยก็หมดเวลาพอดีด้วยนะครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะ
0: ส่งอาจารย์อากลับบ้านเข้านอนครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเรียบร้อยครับเหลืออีกประมาณสักครึ่งนาทีเนาะนะใครสนใจผลิตภัณฑ์พืชเบสก็ดูในเว็บต่างๆได้นะครับ Shopee มี Lazada มีนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่โรงพยาบาลก็ได้หรือจะซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับถ้าอยู่แถวนนทบุรีแถวงามวงวานก็ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศมีทุกตัวก็ไปปรึกษาพูดคุยสอบถามได้ราคาก็ถือว่าโอเคนะราคาน่ารักนะครับหมดเวลาครับไปฟังข่าว5ทุ่มต่อนะครับโชคดีมีความสุขวันจันทร์แล้วเจอกันใหม่กับสุขภาพดีวิถีไทยครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณถนนใกล้ฐานประชารัฐเจาะน้ำใสเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดถ่ายทอดสดเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงอย่างเด็ดขาด
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับบริษัท Meta ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในกลุ่มโฆษณาที่เชิญชวนการลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งทางเมตาได้ช่วยลบเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดโดยกระทรวงดีอีจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจิ๋มรายงาน
5: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีตรวจค้น5จุดขยายผลจับกุมเครือข่ายต่างชาติและนอมินี
9: พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพลตำรวจตรีทรงกฤษฎาอ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงผลการบูรณาการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางประกอบธุรกิจหรือนอมินีโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอปายสามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอล1รายและแจ้งข้อหาคนไทยอีก2รายนอกจากนี้ยังพบเครือข่ายของบริษัทกันโก้จำกัดและบริษัทอื่นๆที่มีพฤติการนอมินีขยายผลเพิ่มอีก8บริษัทรวมถึงพบการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือ Work Permit การใช้เอกสารเท็จขอวีซ่านอนบีและพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปขยายผลต่ออย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันจะเดินหน้าสืบสวนทุกมิติพร้อมเตือนประชาชนว่าการยินยอมให้ใช้ชื่อบังหน้าในลักษณะนอมินีมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทันทีขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ปวดเศียรเวียนเกล้าในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆเปิดภาคเรียนกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3เนี่ยจนถึงม.6เนี่ยนะครับก็เปิดเทอมกันแล้วตั้งแต่ช่วงของเดือนประมาณสักค่อนๆเดือนพฤษภาคมมาช่วงครึ่งหลังหรืออาจจะกลางเดือนก็อาจจะเป็นไปได้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยก็จะเปิดประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าปวดเศียรเวียนเกล้าก็อาจจะเก็บเงินหาซื้อของต่างๆบางคนลูกโตขึ้นจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ที่เราเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนมิถุนายนแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ว่าคึกคักกันมาตั้งแต่25พฤษภาคมที่เขามีการเปิดให้มีการลงทะเบียนกันนะครับซึ่งสรุปปิดท้ายวันสุดท้ายที่มีการให้ลงทะเบียนแล้วจบลงที่เหลือประมาณ3ล้านกว่าสิทธิ์เพราะคราวนี้เนี่ยเขารัฐบาลเขาให้30ล้านสิทธิ์นะครับช่วงวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหก็ถ้าถามว่ามีปัญหาเรื่องระบบไหมในครั้งนี้เนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยนะครับมันอาจจะมีการอืดบ้างในช่วงแรกเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยที่เขาดูแลเรื่องของแอปเป๋าตังค์อยู่เนี่ยเขาก็ให้คือขยายแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนเนี่ยใจตรงกันก็คือพอ6เช้า6โมงเช้าเป้งเนี่ยก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์กันทุกคนมันก็เลยอาจจะทำให้อืดจำได้ว่าเมื่อวันแรกของการให้ลงเนี่ยประมาณสัก7โมง45หรือ8โมงเช้าเนี่ยธนาคารกรุงไทยเขาออกแถลงการนะครับคือออกมาชี้แจงว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้บ้างนะครับก็คือมันหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าระบบเขาทำรองรับไว้เนี่ยนะครับแล้วก็คนก็ลงทะเบียนกันตลอดทั้งวันในวันแรกวันที่2วันที่3คนก็ลงทะเบียนลดหลั่นกันไปพอวันที่4ก็เริ่มช้าๆวันสุดท้ายก็เริ่มช้าสุดท้ายก็เหลือสิทธิ์อยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีช่องทางสำหรับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเงินที่คุณได้อยู่300เดิมเนี่ยก็จะเพิ่มให้อีก700แล้วก็สามารถที่จะใช้ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40นี้ได้นะครับแต่ก็ยังมีคนหลงไปเหมือนกันนะฮะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์ก็โดนตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าไอ้การตัดสิทธิ์นี้คือมันก็ไม่ได้ว่าทำให้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณหายไปนะครับก็มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการใช้กันไปแล้วนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับร้านต่างๆที่ทำเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะครับวันที่10มิถุนายนเนี่ย ก็ดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนส่วนร้านต่างๆที่มีป้ายรองรับอยู่ในขณะนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไปสแกนใช้เลยวันละ200บาทถ้าใช้จริงๆใช้ทุกวันเนี่ยก็5วันเองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแต่ละวันบางคนก็ใช้ไม่หมดนะบางคนก็เว้นไปบ้างแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสมมติหมด1เดือนคุณยังใช้ไม่หมด 1,000 ตามที่เขาให้เนี่ยเขาตัดไปเลยนะครับเขาไม่ได้เอาไปทบกับในเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaichuaythaiplus.com นะฮะไทยช่วยไทย plus ก็เขียนภาษาไทย www นะฮะไทยช่วยไทย plus.com นะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือโทรไปที่1111สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ

0: คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งนึงนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมือง

อังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่ายหลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทกรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาศรีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังครับเมื่อวานผมบอกว่าเดือนมิถุนายนไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรก็สามารถที่จะได้รับของที่ระลึกแค่คุณส่งโปสการ์ดหรือไปรษณียบัตรมาไปทบทวนตัวเองใหม่คิดว่าคงไม่ใช่ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ฟังว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญอะไรคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วก็เขียนใส่โปสการ์ดแล้วก็ใส่ไปรษณียบัตรมาพร้อมกับแนะนำเพลงบอกชื่อศิลปินที่คุณอยากฟังนะครับแล้วก็เขียนมาด้วยว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับถ้าใครตอบถูกก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปด้วยนะครับก็ส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันที่26มิถุนายนเป็นมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วอย่ารอช้าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดหรืออะไรก็ได้ครับส่งมานะแล้วก็อยากฟังเพลงแนะนำเพลงได้บอกชื่อศิลปินมาด้วยผมจะได้หาให้ได้แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ผมบอกไว้นะครับย้ำอีกทีครับรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องสองเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้งแต่

0: ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่6เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ดิฉันก็จะพาท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาเล่าความรู้อันมีคุณค่ายิ่งจากพุทธโอษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเ
2: จริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์นั้นเรามีนัดกันพระอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะอ่านข้อมูลในพระไตรปิฎกได้เนื้อหาอย่างไรนำมาสรุปเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างมาเล่าให้กันฟังในช่วงรายการที่เรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นการบังคับตัวเราเองเป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองด้วยเป็นการบังคับตัวท่านผู้ฟังด้วยเป็นการบังคับคุณเตือนใจด้วยว่าเอ้าอย่างน้อยถ้าไม่ได้ไปอ่านมาก็ยังได้ฟังหรือได้ฟังแล้วจะไปอ่านทบทวนหรืออ่านมาก่อนล่วงหน้าได้ทั้งนั้นเพราะว่าการศึกษาของเราในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะเป็นลักษณะการศึกษาที่เป็นไปตามลำดับลุยกันไปเลยทีละเล่มเริ่มจากเล่มแรกหน้าแรกไปทีละบรรทัดจนถึงบรรทัดสุดท้ายก็ไปหน้า2ต่อไปจนถึงหน้าสุดท้ายหมดเล่มแรกก็ขึ้นเล่ม2เราอยู่กันเล่มที่3แล้วคุณเตือนใจเล่มที่3
1: เจ้าค่ะ
2: เป็นการที่พระอาจารย์ก็ทดลองทำดูคิดว่าก็มันดีนะตรงที่ว่าตัวเองต้องไปอ่านมาก่อนศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่น่ายินดีจากท่านผู้ฟังที่ก็มีหลายท่านชอบในช่วงของขุดเพชรเนื่องจากว่าคือตัวเองไม่ต้องไปอ่านไงแล้วก็มาฟังอธิบายก็ได้ความรู้ต่างๆขึ้นไป
1: เจ้าค่ะ
2: ตอนนี้ตอนนั้นก็มี คุณเตือนใจมาร่วมสอบถามพูดคุยเปิดประเด็นนั่นนี่กันไปในแต่ละข้อแต่ละหมวดของธรรมะด้วย
1: เจ้าค่ะก็จากการที่เราได้พบปะท่านผู้ฟังมีคนถามเรื่องพระไตรปิฎกไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
2: ก็ได้รับฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังหลายคนก็อย่างน้อย 4-5 คนน่ะที่มาพูดกับพระอาจารย์บอกว่าในช่วงขุดเพชรได้รับฟีดแบ็กที่แบบได้ศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งที่เป็นไปรษณียบัตรส่งฟีดแบ็กมาที่เป็นจดหมายที่เป็นข้อความทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์แล้วก็อย่างที่มาพูดให้ฟังในการพบเจอด้วยเร่งโทรศัพท์ก็มีด้วย
1: โด
2: ยที่พูดถึงว่าการศึกษาพระไตรปิฎกแบบนี้ดีอยากจะให้ทำต่อไปแล้วรายการของเรานั้นก็มีความหลากหลายคือในระบบเดียวนี้คุณเดินใจมันเป็นดิจิตอลซึ่งเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าแต่ละตอนแต่ละรายการนั้นได้รับความนิยมมากน้อยอย่างไรซึ่งตัวพระอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้ต้องมาเน้นว่าโอ้ทุกตอนต้องมียอดเรตติ้งฟังดีคือตัวเองก็ไม่ได้เน้นมาข้อนั้นแต่ต้องการจะมาเน้นว่าให้ข้อมูลของเราเนี่ยถูกต้องนะตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้นะมีความหลากหลายนำมาใช้งานได้อันนี้สำคัญกว่าต่างหากสำคัญกว่าที่ว่าคนฟังจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังคือนั่นก็ส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องรับฟังความเห็นท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าถ้าข้อมูลมันไม่ถูกเนี่ยต่อให้มันได้รับความนิยมดีอันนี้คือมันไม่ถูกครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดข้อเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะว่าก็ว่าเนี่ยคือเรตติ้งเนี่ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินน้อยที่สุดของเพื่อนเขา
1: ตอนเริ่มนะเจ้าคะตอนเริ่มทำ
2: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นนี้เหมือนคือเรามีเจ็ดรายการใช่ไหมเรามีเจ็ดรายการตั้งแต่สมการชีวิตบรรจันพูดเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวันเรามาถึงการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจิตวิเวกในวันอังคารมาถึงการเอายกเรื่องหัวข้อแม่บทธรรมะอันใดอันใดแล้วก็อธิบายวันพุธตารมบริบทอ่านพระสูตรให้ฟังบ้างไม่อธิบายอะไรเลยนิดหน่อยแล้วก็อ่านให้ฟังเลยเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คลังพระสูตรจนมาถึงเล่านิทานในช่วงนิทานบรรณาวันศุกร
1: ์
2: หรือตอบคำถามในช่วงวันอาทิตย์ส่วนวันเสาร์นี่ก็เป็นการกดเพจในพระไตรปิฎกในทั้ง7รายการเนี่ยในช่วงกดเพจเนี่ยคือเรตติ้งน้อยที่สุดคนที่เขาจะฟังตอนเนี้ยน้อยที่สุดแต่ว่าในบรรดาคนที่ฟังน้อยๆ นี่แหละเปรียบเทียบกับรายการอื่นๆนะก็มีความพอใจมากมีความชอบใช่ไหมอันนี้เราวัดตรงนี้ก็ได้เราไม่ได้ว่าต้องคนฟังมากๆก็ไม่ได้จำเป็นปานนั้นแต่ว่าคนที่เขาได้ฟังมีความพอใจมีความเข้าใจในเรื่องของพระไตรปิฎกอันนี้จะดีมากกว่าก็ได้ฟีดแบ็กมากอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
2: เจ้า
1: ค่ะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วกับการที
2: ่
1: เครดิตคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพาโสท่านเหมือนบังคับพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าต้องอ่านพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนจากพระพุทธองค์โดยตรงเนี่ยมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันทีแรกพระอาจารย์ยมจำได้ว่าเราจัดปีแรกพระอาจารย์บอกว่าบังคับกันแหละยังไงก็ต้องฟังชอบไม่ชอบก็ต้องฟังแต่ตอนนี้โยมคิดว่าคืบหน้าไปมากเพราะว่ามีคนชอบแล้วมาเจอกันตัวนี่ก็จะบอกเลยว่าชอบมากรับฟังแล้วมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะเจ้าค่ะก็เรียกว่าจุดประสงค์ของรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเราทุกวันเสาร์เนี่ยประสบผลสำเร็จทีเดียวนะเจ้าค่ะ
2: อาจ
1: ารย์ค่ะเจ้าค่ะวันนี้เราจะพูดต่อข้อไหนดีเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
2: อาจารย์เราก็มาอยู่ในอังคุตระนิกายเล่มที่3เป็นพระไตรปิฎกที่อยู่ในหมวดอังคุตระนิกายคือการรวบรวมมาไว้เป็นหัวข้อมันอยู่ในหมวดข้อ5ข้อเรียกว่าปัญจกนิบาตคือธรรมะที่มี5ข้อไหนๆเนี่ยเขารวบรวมกันมาอยู่ในที่นี
1: ้
2: ในตอนนี้เราถึงข้อที่28เลขข้อนะเลขข้อที่28
1: ค่ะ
2: เวลาเราศึกษาในอังคุตระนิกายก็จะต้องนับจำนวนข้อให้มันถูกต้องซึ่งในบางข้อบางประเด็นอย่างวันนี้เนี่ยก็อยากจะไฮไลท์บางข้อที่ว่าเอ๊ะนับยังไงก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยว่ากันข้อแรกวันนี้ลำดับที่28สมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการ
1: เจ้าค่ะ
2: โดยท่านมีอุปมาอุปไมย5ประการ ดยอุปมาอุปไมยไล่ไปเราทำความเข้าใจโครงสร้างของ5ข้อนี้ก่อน
3: okay.
2: เพราะว่าสมาธิ5ประการเนี่ยจะมีหลายนัยยะมากเลยเช่นมีวิตกวิจารปิติสุขอะไรแต่ละอย่างสลับไปสลับมาอันนั้นเราผ่านมาแล้ว
3: okay.
2: หรือว่าเอาเรื่องของเหตุก่อนสมาธิมาพูดเป็นสมาธิ5ประการนั้นเราก็ว่าไปแล้วณจุดนี้ข้อที่28นี่คือเอาฌาน4ขึ้นมาตั้งเอาฌาน4ขึ้นมาตั้ง okay. ข้อ1คือฌาน1ข้อ2คือฌาน2ข้อ3คือฌาน3ข้อ4คือฌาน4แล้วข้อ5ท่านบอกว่าเป็นปัจเจกขณะนิมิตเอ๊ะแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเนี่ยท่านก็มีอุปมาอุปไมยโดยในข้อแรกฌานหนึ่งท่านบอกกันว่าสมาธิ5ประการนี้นะก็เรียกว่าเจริญสัมมาสมาธิแล้วจะสามารถทำให้เกิดปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปพระอาจารย์ตีความในข้อนี้ก็คือว่าสมาธิที่เปลี่ยนขึ้นไปเป็นปัญญาได้มันก็จะต้องประกอบด้วยองค์5ประการในข้อที่5ที่จะเลื่อนขึ้นให้เป็นปัญญาได้ยังไง
3: ค่ะ
2: แล้วดับแรกเปรียบเหมือนคืออย่างนี้บอกว่าเวลาที่เขาทำสบู่เนี่ยนะไว้สำหรับถูตัวเขาก็จะต้องเอาพวกสารที่ไว้สำหรับทำสบู่เช่นพวกเบสบ้างไขมันบ้างหรือสารทำละลายหรือสารจับให้เป็นเกาะตัวพวกอิมัลซิฟายเออร์พวกแกรนูเลชันที่จะผสมเข้าไปแล้วเราก็จะทำให้มันเป็นก้อนจับตัวขึ้นมาทำสบู่นะนี่กระบวนการทำสบู่ทั่วไปเขาทำอย่างนี้ดีกว่าจะพูดง่ายๆอธิบายในชีวิตประจำวันเช่นทำเยลลี่อย่างเงี้ยคุณเตือนใจเคยทำเยลลี่ไหม
3: เคยเจ้าค่ะ
2: เออทีนี้พระอาจารย์เคยทำเยลลี่ตอนสมัยเด็กๆเนาะปรากฏว่าบางครั้งมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนเฮ้ยทำไมเยลลี่เราไม่จับตัวไม่จับตัวเป็นก้อนหนึ่ง
3: ใส่น้ำมากไป
2: เอออะไรอย่างเงี้ย คุณไม่ได้แช่เย็นหรือสัดส่วนไม่ผสมถูกต้องคุณไม่ได้ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำไม่สะอาดมันหลายอย่าง
3: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้าบอกว่าเราทำเหมาะสมถูกต้องตามกระบวนการของเขาเยลลี่ของคุณเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนถูกไหม
3: เจ้าค
2: ่
3: ะ
2: แม้แต่อย่างเช่นทำทอดมันอย่างเงี้ยทอดมันทำไมเป็นก้อนได้เพราะว่าคุณกวนคุณตีใส่ส่วนผสมถูกต้องมันก็เป็นก้อนขึ้นมาทีนี้นี่คือท่านเปรียบเทียบตรงนี้โดยเอาเรื่องของสบู่การทำสบู่มาเปรียบเทียบ
3: เ
2: นาะว่าคนที่เขาฝึกทำสบู่เขาทำขายเนี่ยนะเขาทำใช้เขาก็ต้องผสมให้ถูกต้องแช่ไว้เหมาะสมแล้วตอนเย็นทำตอนเช้าตอนเย็นมันจับตัวกันเป็นก้อนไม่ออกมาเป็นผงรุ่ยๆไม่กระจายออกแต่เป็นก้อนอันนี้เป็นอุปมาอุปมาให้เป็นอุปไมยกับการเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งโดยให้มีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกให้กายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยนะชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกไม่ถูกต้องนั้นไม่มีเหมือนเยลลี่ทั้งก้อนเนี่ยมันเข้ากันอย่างดีไม่มีปลายมุมตรงไหนที่มันจะกลายเป็นน้ำหรือกลายเป็นผงหรือไม่จับตัวไม่มี
3: เจ้าค่ะ
2: โอเคนะเป็นก้อนทั้งหมดปีติสุขต้องเกิดขึ้นในตัวเราทั้งหมดไม่มีส่วนเว้นไม่มีส่วนว่างตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าอันนี้โอ้สมาธิระดับนี้คุณใจเอาแค่ฌานหนึ่งอย่างเดียวนี่นะความชำนาญต้องระดับนี
3: ้
2: อย่างบางทีบางคนเคยได้ยินได้ฟังมาว่านั่งสมาธิเนี่ยโอ้ยท่ามกลางอกมันเย็นไปหมดเลยนะก็ว่าแบบมันแบบดีมากๆเลยแต่ว่าแขนขาไม่รู้สึกแต่ว่ารู้สึกเฉพา
3: ะ
2: ที่ท่ามกลางอกอย่างเดียวศีรษะไม่ได้รู้สึกบั้นท้ายขาไม่ได้รู้สึกนี่คือไม่ทั่วตัวไงใช่ไหมแค่เฉพาะบริเวณท่ามกลางอกท่ามกลางอกที่มีปีติและสุขมีปีติและสุขซึ่งในสเปคนะสเปคก็คือคุณลักษณะคุณสมบัติอะที่จะบอกว่าสมาธิที่มันจะดีจะเลิศจะเยี่ยมจะใช้ประโยชน์ต่อไปได้ต้องระดับนี้นะต้องระดับนี
3: ้
2: ทั่วทั้งตัวไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีปีติไม่มีสุขเนี่ย ไม่มี
3: เจ้าค่ะ
2: มีปีติสุขทั่วทั้งตัวนี่อันนี้สัมมาสมาธิที่เป็นอริยะ
3: ต้องเป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะ
2: ต้องเป็นแบบนี้
3: เจ้าค่ะ
2: โอเคนี่คือชั้นหนึ่งเนาะชั้นหนึ่งเรานับดูมีอะไรบ้างปีตินะหนึ่งสองสุขสามคือหมายถึงวิตกวิจารก่อนเนาะวิตกวิจารหนึ่งสองก็คือปีติสามก็คือความสุขทั้งหมดนี้ต้องรวมกันเข้ากันในตัวเราเสมอตั้งแต่หัวถึงท้ายไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ตลอดทั้งวันมันคงแน่วแน่อยู่อย่างนั้นได้เมื่อกี้ดูนะสมมติว่าเราฝึกอย่างครูบาอาจารย์ท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านเล่นกีฬาในฌานเนี่ยเข้าฌานหนึ่งออกจากฌานหนึ่งเข้าฌานสองกลับมาฌานหนึ่งขึ้นไปฌานสามกลับมาฌานหนึ่งขึ้นไปฌานสี่สลับไปสลับมาเข้าออกเนี่ยองค์ประกอบพวกนี้ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดนะ
3: แ
2: ล้วก็เข้าออกชำนาญตามเวลาที่กำหนดไว
3: ้
2: อันนี้คือประการที่หนึ่งต่อมาประการที่สองก็คือพูดถึงฌานสองฌานสอง
3: ทุติยฌานนะเจ้าค่ะ
2: ทุติยฌานถูกต้องฌานสองคืออะไรฌานสองก็คือตัดส่วนประกอบที่หยาบของฌานหนึ่งออกไปอะไรที่เป็นฌานหนึ่งใช่ไหมดีๆเนี่ยก็มีหมดผสมกันเข้าอย่างดีละมันจะมีบางส่วนบางก้อนบางจุดที่มันหยาบที่สุดหยาบที่สุดของฌานหนึ่งก็คือวิตกวิจารมีวิตกวิจารเอาวิตกวิจารเนี่ยไม่มีเอาอันเดียวความคิดอย่างเดียวคือสมาธิแล้วมีปีติมีสุขอันเกิดจากสมาธิวิตกวิจารไม่มีแล้วนะวิตกวิจารไม่มีคำว่าวิตกวิจารที่ไม่มีหมายถึงอะไรหมายถึงความคิดนึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอนใหม่เอาเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียว
3: เจ้าค
2: ่
3: ะ
2: เช่นบางทีเราคิดถึงเรื่องเราจะไปทำบุญคุณจะไปทำบุญที่ไหนอ่ะที่มูลนิธิทำบุญมูลนิธิแล้วก็ไปทำบุญที่วัดด้วยทำบุญที่วัดแล้วก็สวดมนต์ด้วยสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิด้วยถ้าทำคิดไปใช่ป่ะคิดไปนี่คือวิตกแต่ละอย่างที่ลึกลงไปนั่นคือวิจารไปวัดนี่ก็วิตกหนึ่งลงไปแล้วทำอะไรอีกทำนั่นทำนี่นั่นก็วิจารเสร็จแล้วก็มาที่มูลนิธินั่นอีกวิตกหนึ่งแล้วทำอะไรต่อมูลนิธิก็สมัครนั่นนี่ทำนี่นั่งก็วิจารเสร็จแล้วก็จะไปสวดมนต์นั่งก็วิตกแล้วสวดบนบทอะไรนั่งก็วิจารไปเรื่อยๆไปเรื่อย
3: ๆ
2: นี้เราบอกว่าไม่ละไม่เอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวในที่นี้คุณเอาอะไรเอาพุทโธอย่างเดียวเป็นต้นอ่ะพุทโธหรือเราไม่ใช่อย่างเดียวเป็นต้นอ่ะนี่ก็ขึ้นมาขั้นสองในความที่ว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารเอาเรื่องเดียวท่านเปรียบไว้เหมือนกับห้วงน้ำลึกห้วงน้ำลึกก็คือบึงแห่งใดแห่งหนึ่งที่บึงแห่งเนี้ยไม่มีทางที่น้ำจะไหลเข้ามาจากทางเหนือใต้ออกตกไม่มีฝนก็ไม่ตกด้วย
3: โอเค
2: แล้วบึงทำไมถึงมีน้ำได้เขามีน้ำพุ่งขึ้นจากทางด้านใต
3: ้
2: น้ำพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าในห้วงน้ำนั้นทั้งหมดเนี่ยถูกน้ำที่ไหลดันมาจากใต้ดินดันขึ้นทุกส่วนของห้วงน้ำนั้นเสมอกันถูกต้องด้วยน้ำเย็นมีอยู่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังและคุณเดินใจฟังด้วยว่าที่วัดป่าดอนไฮโซกเนี่ยเมื่อตอนช่วงโควิดครั้งแรกนะ
3: เจ้าค่ะ
2: เราไปขุดสระแห่งหนึ่งในพื้นที่ของวัดเพราะว่าไปเจอตาน้ำใต้ดินคุณเดินใจลึกไปประมาณ12เมตรนี่แหละน้ำนี่ก็พุ่งขึ้นคือที่วัดเนี่ยจะมีสระที่ขุดบนผิวดินอยู่ทั้งหมด3แห่งเนาะ3แห่งรวมอันใหม่ล่าสุดนี้ด้วยเพราะว่าสระอื่นเนี่ยก็จะมีน้ำที่เป็นสีน้ำตาลเพราะว่ามีทรายมีดินอะไรก็ไหลลงไปเนาะ
3: เจ้าค่ะ
2: 2แห่งเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่แห่งที่3เนี่ยปรากฏว่าสีน้ำเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสีมรกตเป็นสีเขียวๆฟ้าๆอย่างเงี้ย
3: เท่าน
2: ั้นที่ก็มีน้ำจากผิวดินก็ไหลลงไปอยู่เหมือนกันนะ
3: โ
2: อ้มีน้ำผิวดินไหลลงไปเอ๊ะแต่ทำไมมันไม่น้ำตาลมันไม่ขำๆไม่ขุ่น
3: เจ้าค่ะ
2: น้ำที่ในสระแห่งนั้นป รากฏว่าเป็นสีเขียว
3: ๆ
2: เป็นสีเหมือนน้ำมันน้ำฟ้าๆอย่างเงี้ยโอ้ก็เพราะว่ามีน้ำใต้ดินเขาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาก็แปลกอยู่เหมือนกันทีนี้พอผุดขึ้นมาถึงระดับหนึ่งอาจจะทำให้ความดันอะไรมันบาลานซ์กันสมดุลกันเลยระดับน้ำก็พอดีพอดีไปอย่างนั้น
3: เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะ
2: อันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ฟังถึงความที่ห้วงน้ำหรือบ่อน้ำแล้วมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินจะเป็นน้ำที่พิเศษของเขาจะมีสีพิเศษแล้วก็จะมีคุณสมบัติพิเศษของเขาจะไม่เหมือนน้ำผิวดินทั่วๆไป
3: เจ้าค่ะ
2: อันนี้ความแบบเนี้ยเป็นอุปมานะเปรียบเทียบไปอุปมาอีกกับฌานสองฌานสองที่ว่ามีปีติสุขแต่ไม่ได้เกิดจากความคิดนึกนั่นนี่นอนละเอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวมีปีติสุขชื่อของฌานสองนี่ท่านก็จะอธิบายหมายถึงว่าเป็นฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร
3: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราแก้ปัญหาในโรงงานในที่ทำงานคุณต้องคิดงานอย่างเงี้ยอันนี้คือเราทำฌานหนึ่งได้เลยนะคุณใจทำได้เลย
3: อืมเจ้าค่ะมีสมาธิในการคิดใช่ไหมเจ้าค่ะว่าจะแก้ไขปัญหายังไง
2: ใช่
3: เจ้าค่ะ
2: โดยที่ไม่คิดเรื่องการไม่คิดเรื่องพยาบาทไม่คิดเรื่องเบียดเบียน
3: เจ้าค่ะ
2: ความคิดที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั้นคือวิตกวิจารอยู่แล้ว
3: อืม
2: ความคิดที่เป็นอกุศลเราเอาออกไปเหลือแต่ความคิดที่เป็นกุศลเรื่องงานบ้างเรื่องโรงเรียนบ้างเรื่องอะไรก็ต่างๆก็ตามคิดเรื่องนี้แล้วมีปีติสุขอยู่ในจิตใจนั่นน่ะคือฌานหนึ่งละ
3: อ๋อเจ้าค่ะคือมุ่งจิตมุ่งแต่งานของเราที่จะคิดเรื่องงานอย่างเดียว
2: คิดเรื่องงานนั้น
3: เจ้าค่ะ
2: บางคนเขียนแบบบางคนวาดภาพบางคนคำนวณบางคนอาจจะคิด business plan แผนทางธุรกิจก็ทำเป็นสมาธิได้เลยทำงานนั้นไป
3: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: ในขณะที่ฌานที่สองก็จะเป็นลักษณะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารตัวจึงเรียกว่าเป็นอวิตกฌานคือฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร
3: เจ้าค่ะ
2: ชื่อของฌานสองอีกชื่อหนึ่งของเรา
3: เจ้าค่ะนอกจากทุติยฌานเจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้านทุกท
3: ่าน
2: นี่คือข้อที่สอง
3: เจ้าค่ะ
2: ถัดมาข้อที่สามข้อที่สามคือฌานสามนั่นเองฌานสามฌานสามเนี่ยก็จะเป็นฌานที่ไม่มีปีติเอาสิ่งที่หยาบๆที่สุดของฌานสองตัดออกไป
3: อืมเจ้าค่ะ
2: สิ่งที่หยาบของฌานสองคืออะไรก็คือจะเป็นวิตกวิจารตัดออกไปแล้วนะตั้งแต่ฌานหนึ่งหยาบที่สุดของฌานสองก็จะเป็นปีตินี่ไงปีติ
3: อืมเจ้าค่ะ
2: ปีติตัดออกไปเหลืออะไรเนี่ยเหลือสุขเหลืออุเบกขาท่านจะบอกว่าฌานที่สามเนี่ยเป็นฌานที่มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขสุขที่เกิดจากอุเบกขาปีติไม่มีละโอ้แล้วตะกี้ตั้งแต่ข้อที่สองแล้วก็จนมาถึงข้อที่สามนี้ด้วยนะคือทั่วทั้งตัวเลยนะทั่วทั้งตัวส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวถ้าในกรณีของฌานสองก็คือที่ปีติและสุขที่ไม่ได้เกิดจากวิตกวิจารเนี่ยปีติสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องไม่มีเลยในขณะที่ฌานสามก็ต้องมีสุขที่ไม่มีปีติเป็นสุขที่เกิดจากอุเบกขาเกิดขึ้นในตัวของเราทั่วทั้งตัวทุกส่วนตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้า
3: เจ้าค่ะ
2: อันนี้เปรียบเทียบไปเกี่ยวกับอะไร
3: อืมเจ้าค่ะ
2: กับสระบัวสระบัวดอกบัวอยู่ในสระบัวไม่ว่าจะเป็นดอกบัวเขียวดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาว
3: เจ้าค่ะ
2: เขียวแดงหรือขาวดอกที่ยังไม่พ้นน้ำดอกที่ยังไม่พ้นน้ำยังอยู่ใต้พื้นน้ำอยู
3: ่เจ้าค่ะ
2: ดอกบัวดอกเนี้ยยังไม่พ้นน้ำอยู่ในน้ำเนี่ยดอกบัวเนี่ยจะถูกน้ำห้อมล้อมไว้ทั้งหมดตั้งแต่เง่าของมันจนถึงลำของมันจนถึงตัวดอกของมัน
3: เจ้าค่ะ
2: ส่วนใดส่วนหนึ่งของดอกบัวที่น้ำไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลย
3: เจ้าค่ะ
2: นี่นะ
3: ก็คือเย็นฉ่ำอยู่ในน้ำ
2: ถูกต้องถูกต้อง
3: เจ้าค่ะ
2: เปรียบเทียบกับตัวเราที่ว่าถ้าในจิตใจของคุณเนี่ยมีฌานสามอ่ะมีอะไรนะฌานสามคืออะไรก็คือสุขที่เกิดจากอุเบกขา
3: เจ้าค่ะ
2: วิตกวิจารปีติไม่มีนะเอาสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยทั่วทั้งตัวเลย ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ไม่มีสุขไม่มีเลย
3: เจ้าค
2: ่
3: ะ
2: อันนี้ทีนี้บางคนจะมีความคิดว่าเอ๊ะก็ตั้งแต่ฌานหนึ่งก็มีสุขแล้วไม่ใช่หรอฌานสองก็มีสุขฌานสามก็มีสุขเอางั้นก็เหมือนกันปะคือหมายความว่าคุณก็โดนสุขมาตั้งแต่ฌานหนึ่งแล้วไง
3: เจ้าค่ะ
2: แต่ว่าความหยาบความละเอียดตรงนี้ไงที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกได้ไม่ละเอียดแต่สมมติยังมีอะไรที่หยาบๆอยู่เนี่ยนะเราจะรับรู้ถึงสิ่งที่ละเอียดละเอียดเนี่ยมันจะไม่ได
3: ้
2: ถ้ายังมีอะไรหยาบๆอยู่ซึ่งในที่นี้หลักการของสมาธิก็คือเอาสิ่งที่หยาบๆเนี่ยค่อยๆออกไปออกไปเอาถ้าเป็นคนธรรมดาเอาเราพูดหยาบๆเราก็ทำหยาบๆเอาออกไปก่อนนั่นก็คือสิ่งที่รักษาให้ได้
3: เจ้าค่ะ
2: หยาบหยาบสุดของคำพูดที่มันจะไม่ดีกับโกหกกันบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดส่อเสียเอาออกไปหรือหยาบหยาบของทางกายก่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอาออกไปเหลือแต่ปกติธรรมดาใช่ไหมนี่คือกายวาจา
3: เจ
2: ้าค่ะจิตใจก็ความคิดหยาบหยาบเอาออกไปคือความคิดไม่ดีทางการปฏิบัติเปลี่ยนเบี้ยนนั่นคือชั้นหนึ่งเอาออกไปละหรือพิถกพิจารณ์เอาความคิดอื่นๆที่หลีกออกจากกามด้วยไม่ปฏิบัติด้วยไม่เบียดเบียนเอาออกไปอีกนั่นคือฌานสองละ
3: เจ้าค
2: ่ะแล้วความรู้สึกที่มันจะแบบว่าอิ่มเอิบใจแบบฟูฟูขึ้นมาแบบตื้นตันใจอย่างเงี้ยนั่นคือปีตินั่นน่ะก็เอาออกไปด้วยในฌานสามนี
3: ้เจ้าค่ะคือละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกถูกไหมเจ้าค่ะ
2: ถูกต้องละเอียดไปเหลือแต่สุขเย็นเย็นสุขเย็นเย็นชิวชิวนิ่งนิ่งสบายสบายอยู่ข้างในความสุขเนี่ยก็จะไม่ใช่ลักษณะแบบตื้นตันใจนะตื้นตันใจเนี่ยเป็นปีติ
3: เ
2: ป็นปราโมทย์เป็นปีตินั่นคือฌานสองใช่
3: เจ้าค
2: ่
3: ะ
2: แต่สุขนี่ก็คือแบบเราอิ่มเอิบใจเราสบายใจนั่นแหละคือสุขเอาว่างี้แล้วกัน
3: เจ้าค่ะ
2: บางทีมันก็มาด้วยกันแต่คุณตื้นตันใจแล้วก็อุ้ยอิ่มเอิบใจสบายใจนั่นนั่นคือมีปีติและสุข
3: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้คุณรักษาตรงนั้นนะให้ได้ตลอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นตั้งแต่หัวถึงเท้ามันก็ไม่ง่ายนะคุณใจพระอาจารย์ว่ามันถ้าจะเอาระดับนั้นจริงๆนะ
3: ใช่เจ้าค่ะ
2: คืออาจจะแบบปุ๊บปั๊บเราอาจจะได้โอ้แต่ว่าถ้าจะต้องรักษาให้ตลอดทั้งตัวตั้งแต่เช้าถึงเย็นให้ไม่ได้เรื่องได้ราว
3: อยากอยู่นะเจ้าค่ะ
2: คุณต้องชำนาญมากอ่ะ
3: เจ้าค่ะ
2: เข้าได้ยุ่งแต่ว่าจะทรงอยู่ได้ไหมและแป๊บนึงยุ่งแต่ได้นานไหมอันนี
3: ้
2: ถือว่าเขาเล่นกีฬาในชายเขาฝึกกันเนี่ยโอ้โหป่านนี้เน
3: า
2: ะ
3: เจ้าค
2: ่
3: ะ
2: อยู่ในสมัยพุทธกาลเนาะ
3: เจ้าค่ะอันนี้ใช้คำว่าสงบสุขได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
2: ใช่ใช่ใช่สงบสุขต่อไปลึกซึ้งกว่านั้นก็ยังมีเพราะว่าในอุเบกขาในขั้นที่สามเนาะคุณเริ่มมีอุเบกขาอุเบกขาในอะไรอุเบกขาในปีติไงสมมติเรามีความตื้นตันใจตื้นตันใจโอ้ยดีใจมากดีใจมากๆเลยแล้วคุณต้องอุเบกขาในความดีใจนั้นอุเบกขาในปีตินั้นวางเฉยในปีติปีติก็จะค่อยจางคลายไปเหลืออะไรก็เหลือสุขหรืออุเบกขาอุเบกขาเนี่ยจะถึงเริ่มที่จะมาโผล่ให้เห็นชัดๆก็ตรงฌานสามฌานหนึ่งฌานสองมีไหมมีอยู่แต่คุณเห็นไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันยังหยาบมันยังมีอย่างอื่นหยาบๆทำให้เห็นอะไรละเอียดๆเนี่ยไม่เห็นเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้คุณเนี่ยสมมติคุณไปร่อนทองเนี่ยนะคุณขุดดินมาเงี้ยก็บอกพื้นที่บริเวณนี้มีทองคำอยู่โถคุณมีทองคำอะไรเนี่ยมีแต่ขี้ดินเนาะคุณตักมาเนี่ยมีแต่ขี้ดินเอ้าเดี๋ยวสิไปร่อนก่อนทำให้มันละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยถึงจะค่อยเห็นผงทรายทองโอ้ยตอนแรกทำไมไม่เห็นน่ะก็มันยังหยาบอยู
3: ่มันมองไม่เห
2: ็
3: น
2: ใช่อุเบกขาไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามันมันยังอื่นหยาบหยาบอยู่ไงมันก็จึงไม่เห็นอะไรที่มันละเอียดละเอียด
3: เจ้าค
2: ่
3: ะ
2: ในที่นี้ท่านก็จึงไล่เรียงมาไล่เรียงมาข้อที่3เราจึงจะเริ่มเห็นถึงอุเบกขาค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นทีนี้ต่อไปคุณสนใจในข้อที่4อุเบกขาที่เราเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นในฌานที่3เนี่ยมันมีสุขติดมาด้วย
3: เจ้าค่ะ
2: ก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาสุขยังมีสุขติดอยู
3: ่เจ้าค่ะ
2: ซึ่งในสุขที่มีอุเบกขาติดมามันก็ยังมีสุขที่เป็นอุเบกขาน่ะสุขอะยังมีความสุขอยู่สบายใจชิวๆเย็นๆอย่างเงี้ยนะ
3: เจ้าค่ะ
2: เอ๊ตรงนี้มันก็จะว่าแล้วก็อุเบกขาในความสุขนี้ก็ได้นะเออก็ได้เหมือนกันเราก็ให้วางเฉยในความสุขนั้นให้ได้ ก็คือเอาไอ้ความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยแยกออกซะเหลืออุเบกขาล้วนๆหรืออุเบกขาล้วน
3: ๆในฌาน4นี้นะเจ้าค่ะอาจารย์
2: ถูกต้องนั่นก็จึงเลื่อนขึ้นมาเป็นฌาน4
3: เจ้าค
2: ่
3: ะ
2: ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีปีติด้วยไม่มีสุขด้วยไม่มีวิตกวิจารแล้วมีสติเพราะอุเบกขาโสมนัสโทมนัสคือถ้าเราจะบอกว่าเอาแต่สุขเนี่ยนะสุขที่จะจากอุเบกขาเนี่ยทุกเนี่ยมันมาด้วยทันทีคุณใจ
3: เจ้าค่ะ
2: เพราะอะไรเพราะว่าสุขทุกเนี่ยมาด้วยกันส
3: ุ
2: ขทุกมาด้วยกัน
3: มักจะมาด้วยกันเสมอทุกแม่เจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์มาด้วยกันเสมอใช่
3: เจ
2: ้
3: าค่ะเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้าไม่มีสุขทุกก็ไม่มาด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงกำหนดบทเพียรชนะในเรื่องสมาธิเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเลยอะว่าสุขทุกข์ละได้โสมนัสโทมนัสละได้
3: เจ้าค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าเราไม่มีทุกข์ตั้งแต่ชั้นหนึ่งไม่ใช่หรอชั้นหนึ่งก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสองก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสามก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ทำไมพูดว่าทุกข์ในชั้นสี่
3: เจ้าค่ะ
2: ก็ถ้าคนมันไม่ได้ชั้นสี่มันก็ไม่เห็นไงว่ามันจะไปมีทุกข์ตรงไหน
3: เจ้าค่ะ
2: แต่คนที่ได้ฌาน4เนี่ยเขาเห็นทุกข์ในสุขนั้นแล้ว
3: อืมเจ้าค่ะ
2: ยังไงนะเอาก็เขาอุเบกขาในสุขได้ไงเอาทำไมถึงอุเบกขาในสุขได้ก็เพราะว่าถ้ามีสุขแล้วบางทีสุขมันไม่เกิดมันกลายเป็นทุกข์ทันที
3: อืมเจ้าค่ะ
2: เอ๊ะทำไมฉันถึงอุเบกขาไม่ได้มันมีทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์น้อยๆที่มีนั่นน่ะเห็นไหมเออถ้าเห็นโอ้ยงั้นก็ไม่เอาแล้วกันสิ่งไหนมันมีทุกข์เราไม่เอาสุขมันก็ต้องหลุดไปด้วยไงสุขมันก็จะหลุดไปด้วยจึงว่าเป็นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เอาเปรียบเทียบดีกว่าเพื่อจะเข้าใจมากขึ้น
3: เจ้าค่ะ
2: ท่านก็เปรียบไว้เหมือนกับคนที่เขาเอาผ้ามาคลุมตัวเอาผ้าขาวนั่งอยู่นี่นะเอาผ้าขาวคลุมตัวตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าอย่างในช่วงฤดูหนาวเนาะถ้าหนาวเนี่ยนะเอาผ้ามาคลุมมาห่มตัวนั่งอยู่เนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยคลุมอยู่หมดห่อหุ้มอยู่หมดห่อหุ้มด้วยอะไรในที่นี้คือกายของเรานั้นห่อหุ้มอยู่ด้วยอุเบกขาที่ไม่มีสุขอุเบกขาล้วน
3: ๆ
2: ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเรามีอุเบกขาไปหมดทั้งตัวทีนี้บางทีก็จะมีวิธีการฝึกแบบนี้คุณเดินใจที่ว่าแต่ละส่วนละส่วนของร่างกายเนี่ยคุณก็ค่อยๆเจาะไปเจาะไปสมมติเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าไล่เป็นส่วนๆของร่างกายเนี่ยนะแล้วเราก็ให้กำหนดความเป็นอุเบกขาในแต่ละส่วนละส่วนละส่วนไล่ไปเช่นหลังเล็บไปจนถึงกระดูกนิ้วไปจนถึงนิ้วเนื้อข้างในไล่มาจนถึงหลังมือฝ่ามือกระดูกข้างในไล่ไปทีละส่วนส่วนเนี่ยให้มีอุเบกขากำหนดความรู้สึกแล้วก็รู้สึกถึงอุเบกขาไล่ไปอย่างนี้อันนี้คือผ่าทีละส่วนส่วนเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณากายแบบนี้ฝึกแบบนี้ก็ได้นะที่ป้าจันเคยได้ยินมาฝึกมาทำมาที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็เป็นแบบนี
3: ้เจ้าค่ะ
2: โอเคนี่คือข้อที่4นี่คือประการที่4นะประการที่4ย
3: ัง
2: มีข้อ
3: ก็คือเจ้าค่ะจตุตถะ
2: จตุตถ
3: ฌานเจ้าค่ะ
2: จตุตถฌานก็เป็นฌาน4มีอุเบกขาเป็นหลักไม่มีสุข
3: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
2: ปกติเราก็จะได้ยินแค่นี้ว่ามี4ข้อแค่นี้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เอ๊ะแล้วข้อ5นี่มาได้ยังไงเรามาฟังกันดู
3: เจ้าค่ะ
2: ท่านเปรียบไว้เหมือนกับม้าอาชาไนเป็นม้าที่อาจารย์ฝึกมาอย่างดีเป็นยอดม้าแล้วเนี่ยนะ
3: เจ้าค่ะ
2: เวลาอาจารย์ขึ้นหลังม้าหรือว่าเอาม้านี้ไปเทียมรถแล้วนั่งอยู่บนรถม้าที่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยเวลาควานช้างอันนี้ก็ม้าเนาะควานม้าคนฝึกม้ายกประตักขึ้นพอยกประตักหันทิศไหนปุ๊บเนี่ยหรือได้รับการฝึกมาในแบบไหนปุ๊บแค่เห็นเงาของประตักแค่เห็นเงาของประตักม้าเนี่ยก็จะรู้เลยอย่างดีว่าอันนี้ให้หยุดหรือให้ไปทางข้างหน้าหรือให้เลี้ยวขวาหรือให้เลี้ยวซ้าย
3: okay.
2: จะค่อยกำหนด ดูอยู่ที่คนขี่คนฝึกนั้นอยู่เสมออือ
3: ฮ
2: ึก็ดูสมมติถ้าเราเป็นม้านะคุณเดชสมมติถ้าเราเป็นม้า1 คุณก็ต้องวิ่งไปด้วยนะว่าทางไหนจะไปยังไงในขณะเดียวกันคุณต้องเอามาใจใส่อยู่ที่คนบังคับด้วยว่าเขาจะบังคับให้เราไปยังไง

0: คุณจะไปไหนคุณก็หักพวงมาลัยเอาไปเลยอย่างเงี้ยนะหรือคุณก็บังคับไปเลยอ่ะแต่ม้าเนี่ยมันมีจิตใจของมันเองมันไม่ใช่เป็นเครื่องจักรเพราะฉะนั้นสมมติเรากำหนดจิตว่าไอ้ฉันเป็นม้าเนี่ยหนึ่งฉันก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องทางที่จะไปด้วยสองฉันก็ต้องมาใส่ใจในคนที่จะสั่งด้วยฉันก็ไม่ใช่ว่าจะมาทำตามจิตใจของฉันเองอย่างเดียวฉันก็ต้องมาฟังคนอื่นที่เขาจะพูดหรือเขาจะสั่งการคำสั่งบางอย่างใช้เสียงบ้างคำสั่งบางอย่างใช้เครื่องหมายบ้างก็ต้องทั้งดูก็ต้องทั้งฟังโอ้มันต้องฝึกมาอย่างดีนะมานี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือท่านเปรียบไว้ข้อที่ห้านะเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ม้าเนี่ยโอ้เขาฝึกมาอย่างดีแบบนี้
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็แสดงว่าม้าตัวนี้ต้องเป็นม้าที่ฉลาดมากเลย
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมเจ้าค่ะมีปัญญาละ
0: ทุกอย่างที่เขาเคยฝึกมาร่วมกันมาอยู่ในนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ฝึกมาอะไรบ้างนะฝึกทั้งรับคำสั่งฝึกทั้งวิ่งฝึกทั้งความเร็วฝึกทั้งการที่จะตอบสนองอะไรต่างฝึกมาหมดร่วมกันเข้ามันถึงจะทำได้ดีโอเคอันนี้คือพระอาจารย์ข้ามช็อตมานะข้ามช็อตว่าถ้าทั้ง5อย่างรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้มาแบบนี
1: ้
0: นี่ก่อนที่เราจะไปถึง5อย่างรวมกันมันยังมีข้อ5อยู่อันนี้ข้ามช็อตมาแต่ที่อุปมาประมาณนี่คือแต่ละข้อ1 2 3 4แต่ละอย่างละอย่างของเขามาเนาะจนถึงข้อ5ที่ว่าปัจเจเวคขณะนิมิตคำว่าปัจเจเวคขณะนิมิตหมายถึงปัจเจเวคขณะญาณคือญาณที่ยังรู้ได้ด้วยการทบทวนพิจารณายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทบทวนพิจารณาอะไรเอ้าก็เหมือนคนเดินเห็นคนยืนจะยืนจะเดินทำไมก็ยืนก็ได้ใช่ป่ะหรือคนยืนเห็นคนนั่งแล้วฉันยืนทำไมฉันก็นั่งก็ได้หรือคนนั่งเห็นคนนอนเออฉันจะนั่งทำไมฉันก็นอนก็ได้อย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรามองได้สองแง่ในกรณีที่ว่าก็คือเปลี่ยนจากอิริบทหยาบๆมาเป็นอิริบทละเอียดนี่ก็มองได้มุมหนึ่งมีข้อมูลจากในพระสูตรอื่นหรืออุปมาประไมยนี้มองได้มุมที่สองก็คือว่าอ๋อคนยืนนี่มันเห็นคนนั่งได้ดีกว่าที่เรานั่งแล้วเปรียบเทียบคนนั่งกับคนนั่งนี่คนนั่งจะมองกันคนยืนจะเห็นคนนั่งได้ดีกว่าโอเคนะในการพิจารณาทบทวนตรงนี้นี่คือปัจเจเวคขณะนิมิตเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงนี่เอาหมายความว่าองค์ประกอบต่างๆของฌานสี่เนี่ยคุณต้องเห็นให้แจ่มแจ้งชัดเจนอย่างเช่นว่าอุเบกขาอย่างเช่นว่าวิตกวิจารอย่างเช่นว่าปีติสุขคุณต้องเห็นให้ชัดเจน
1: อา
0: จจะเป็นขนาดนี้ไม่นะเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนโอ้อันนี้อย่างนี้อันนี้หยาบอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้แล้วก็อันนี้ไม่เอาโอเคนี่ไล่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนจากหยาบๆมาเป็นละเอียดลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เอาข้อที่5เนี่ยไปรวมใส่ในข้อ1 2 3 4อันหนึ่งสองสามสี่มารวมใส่ในข้อที่ห้าเราจะได้อะไรเอ้าก็ตะกี้มันสมาธิใช่ไหมต่อไปละเอียดกว่าสมาธิก็คือปัญญาไงคือปัญญาเอาม้าตัวที่ว่านี่เป็นม้าพันธุ์ดีมีลักษณะดีก็มาฝึกก็รับสวมบังเหียนก่อนแล้วก็ค่อยฝึกเดินหน้าถอยหลังให้วิ่งให้ยืนให้กระโดดให้อะไรก็ตามที่เขาจะต้องฝึกรวมกันเข้าหมดแล้วเนี่ยไปใช้งานจริงก็สามารถสั่งการได้ในการรบได้อะไรต่างได้อันนี้คือต้องรวมกันที่เขาฝึกมาทั้งหมดถึงจะไปใช้งานได้อย่างดี
1: เจ้าค่ะ
0: 5ข้อนี้ตอนในชั้น1 2 3 4รวมกันปัจจุบันขณะนิมิตเอาไปทำอะไรถ้าเปรียบกับม้าที่ฝึกดีแล้วนะก็เอาไปออกรบสามารถที่จะเดินทางตามคำสั่งได
1: ้
0: ถ้าเปรียบกับคนเปรียบอะไรของคนจิตใจของคนเรากำลังพูดถึงสมาธิเนาะสมาธิก็อยู่ในจิตใจใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจของคนนี่นะถ้ามีสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการนี้นะของแกในจิตใจนะแล้วเราจะเกิดประโยชน์อะไรจะเอาไปใช้งานอะไรโอ้โถท่านเอาไปใช้ในการที่จะกำจัดกิเลสได้
1: เจ้าค่ะ

0: วิชาทั้ง6อย่าง8อย่างนี่เกิดขึ้นได้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นได
1: ้
0: นี่ไงจริงจุดที่ตั้งแต่พูดมาตอนต้นรายการว่าจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาอยู่
1: ตรงน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะ
0: อยู่ตรงนี
1: ้
0: ที่ว่าคุณทำให้ละเอียดลงละเอียดลงเสร็จปุ๊บสังเกตดีๆเราจะทำนั่งทำไมเรานอนก็ได้เราจะยืนทำไมเรานั่งก็ได้เออสมาธิตรงนี้มันเอาไปใช้น้อมไปให้เกิดปัญญาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วท่านเปรียบเทียบอย่างอื่นอีกนอกจากม้ายังเปรียบเหมือนกับหม้อน้ำหม้อน้ำหม้อน้ำที่ตั้งอยู่บนเชิงรองคือหม้อสมัยก่อนเนี่ยคุณใจมันจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมๆมุมๆเหมือนสมัยปัจจุบันเราจะเป็นก้นกลมๆเหมือนบ่อมันเชียงนี่น
1: ะ
0: ซึ่งถ้าวางบนพื้นราบๆมันก็จะโคลกเคล็กเขาก็ต้องมีฐานรองเขาเรียกว่าชูเหวียนเอาไม้ไผ่มาถักกันเป็นพอที่จะเป็นที่รองได้ก็ตั้งลงไปท
1: ี
0: นี้ถ้าใส่น้ำเต็มปรีจนถึงขอบปากหม้อเลยเวลาเราขยับหม้อไปทางไหนเอียงไปขยับนิดนึงมันก็จะกระจอกดุดประเด็นออกไปทางนั้นเหมือนกันว่าจิตของเราถ้าทำสมาธิเอาปัจเจกขณะนิมิตไปปรับใส่ใน4 3 2 1ฌานต่างๆแล้วน้อมไปทางไหนปึ้งนั่นแหละมันจะมีความรู้ในทางที่น้อมไปนั้นน้ำก็จะร่วนไปเหมือนน้ำขยับปุ๊บมันก็จะไหลไปหรือเปรียบเหมือนอย่างที่3อย่างที่1คือม้าอย่างที่2คือหม้ออย่างที่3คือสระน้ำสระน้ำสระน้ำที่เวลาเขาขุดสระลงไปเนี่ยนะคุณใหญ่แล้วน้ำเต็มปรีขึ้นมาเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้จนทั้งไงเขาทำขอบคันเอาไว้ทำขอบคันเนี่ยสมมติเราทำคานขึ้นมาคานหนึ่งที่ริมขอบสระแล้วก็คานนี้สูงประมาณสัก30เซนนะสมมติน้ำนี่เต็มปรีขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนที่พระอาจารย์ไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
1: ก็
0: โถน้ำเยอะมากเนี่ยทำไมน้ำในแม่น้ำเยอะอย่างนี้จนบางทีเนี่ยมันตะลิ่งที่เรายืนริมน้ำนะ
1: เจ้าค่ะ
0: น้ำเนี่ยโถแบบปริมเลยนะปริมเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเขาไม่มีกำแพงกั้นน้ำเอาไว้นะหรือด่วนเจ้าพญาวิ่งมาหรือซัดเข้าตื้มตื้มเท้าเราเปียกเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เพราะเขามีไอ้กำแพงกั้นน้ำแล้วถ้าไปดูตรงปากคลองตลาดในอุดรใจน้ำนี่มันเลยกำแพงขึ้นมาอีกคือหมายถึงว่าที่เรายืนเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำลงไปอีกน้ำนี่เหนือจากระดับที่เรายืนขึ้นมาแต่มีกำแพงกันน้ำมาอยู่น้ำมันก็เลยไม่ท่วมเข้ามาตรงปากคลองตลาดสะพานบุญนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ทำไมน้ำมากป่านนี้แล้วก็นี่ว่าถ้าเจาะรูตรงไหนเจาะรูตรงไหนน้ำต้องพรวดเข้ามาตรงนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าขอบกันเหมือนกันเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าจิตคุณเนี่ยมีฌาน1 2 3 4แล้วประกอบด้วยองค์ข้อที่5ปัจเจเวขณะนิมิตน้อมไปตรงไหนโอ้ตรงนั้นดีต้องเกิดผลขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: อุปมาอย่างที่3เปรียบกับอะไรอุปมานี้เปรียบกับอุปมาในเรื่องของวิชาคือความรู้ก็จะเป็นวิชา1 2 3 4 5 6หกในที่นี้ท่านก็จะยกเรื่องของอิทธิวิธียากายได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หูทิพย์ก็ได้ยินเสียงสองชนิดทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งใกล้หรือไกล
1: เจ้าค่ะ
0: สามีตาทิพย์จะเห็นผู้ที่จะไปตายเกิดไหนๆที่ไหนบ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: สีก็จะรู้อารจิตคนรู้ว่าจิตเขามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิคิดอะไรข้อที่สี
1: ่อ่านใจคนออกใช่ไหมคะ
0: ข้อที่5นั้นก็จะระลึกชาติได
1: ้
0: ว่าอดีตเป็นมายังไงทำอะไรไว้แล้วทำไมถึงมาเกิดอย่างนี้นี่ก็ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ข้อที่6ก็คือสามารถทำละอาสวะได้ทำเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติให้เกิดขึ้น
1: ก็คือนิพพานถูกไหมคะ
0: ใช่คือทั้ง6ข้อที่พูดถึงเนี่ยคือท่านยกมาแค่6ข้อนะในพระสูตรนี
1: ้
0: ซึ่งถ้ายกมา6ข้อนี้พระฉันคิดว่าก็วิชา8นั่นแหละอย่างอื่นด้วย
1: อ
0: ันหนึ่งก็จะเป็นการที่ สามารถเห็นวิปัสสนาญาณเห็นตามความเป็นจริงเราถึงจะมีข้อ8ที่ว่าเป็นการละอาสวะได้
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ยังรวมถึงการที่

0: ถ้าเราเพลินไปในสมาธิสมาธินี้เพลินไปได้คุณใจเพลินไปได้
1: ค่ะ
0: เพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นสมมติคุณเช่าฌานสองได้อะมีสุขมีปีติแล้วก็จิตเป็นสมาธิด้วยไม่ได้มีวิตกวิจารแล้วก็แหมปีติสุขนี่ดีจังเลยนะนี่นะก็ชุ่มแช่อยู่งั้น
1: เ
0: พลินได้นะเพลินได้เวทนาใดๆก็ตามเพลินได้หมดจะภายในภายนอกหยาบละเอียดเกิดจากอะไรเพลินได้หมด
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะไม่เพลินไปในนั้นก็จะต้องเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งไงเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนเห็นอยู่อย่างนี
1: ้ okay.
0: อ๋อคือมีสติอยู่ตลอดเราไม่เคลิบเคลิ้มเพลินไปในเวทนานั้น
1: ค่ะ
0: แยกตัวเองออกมาแยกตัวเองออกมาก็จะเริ่มมีความละเอียดจากสมาธิไปเป็นปัญญานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่28
1: ปัจเวคขณะ
0: นิมิต
1: นะคะถ้าอันนี้โยมจะสรุปว่าปัจเวคขณะนิมิตนี้ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่เราทำมาถึงฌานมาถึงฌาน4แล้วใช่ไหมเจ้าคะพอระดับที่5นี่ก็คือเราเกิดปัญญาที่เห็นแจ้งแทงตลอดไปหมดเลยว่าอันที่1มันมีอะไรละได้ยังไงยังไงยังไงถ้าโยมสรุปแบบนี้พอเข้าๆนะเจ้าค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้แม้แต่ในฌาน1เองเราก็มีปัจเวคขณะนิมิตในฌาน1นั้นด้วยก็ได้
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในที่พูดท่านพูดถึง5องค์ประกอบคือฌาน1 2 3 4แล้วก็ข้อที่5นี่คือไล่เรียงตามลําดับมาในความละเอียดรับเข้าว่าโอ๊ยถ้าคุณเอาปัจเวคขณะนิมิตไปใส่ในฌาน4นะโอ้ยิ่งมีกําลังมากดีมากแล้วใส่ฌาน1ได้มั้ยได้สิโอ้ยถ้าคุณใส่ตั้งแต่ฌานหนึ่งคุณเลื่อนขึ้นจนถึงฌานสองเลยเพราะที่ละเอียดกว่าฌานหนึ่งคือฌานสองถ้าคุณใส่ในฌานสามได้ไหมได้สิเพราะว่าถ้าละเอียดลงไปกว่าฌานสามคือฌานสี่ไง
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างเงี้ยไล่ไปไล่ไป
1: สาธุ
0: ทีนี้ในหมวดต่อๆไปนะแต่พระอาจารย์จะไม่ผิดอาจจะเป็นหมวด8ที่จะพูดถึงฌานแปดนี่แหละว่าเราจะไล่เรียงละเอียดจากข้ามจากฌานสี่ไปอรูปนี่อาจจะไปยังไงอาจจะมีประสูตรอื่นๆต่างๆที่จะมาพูดต่อไปได้
1: เจ้าค่ะขึ้นสู่อรูปฌานเลยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปก็ข้อ29เป็นประสูตรสั้นๆว่าด้วยการเดินจงกรมด้วยการเดินจงกรมใช้คำว่าจังกรมะจังกรมะนี่คุณเดินใจแปลว่าเดินนี่ต้องใช้คำนี้ก่อนพอมาพูดภาษาไทยเราบอกเดินจงกรม
1: ถ้า
0: แปลเป็นภาษาไทยก็เดินเดิน
1: เดินเดินการเดินเด
0: ิน
1: เจ้า
0: ก็ไม่ใช่ก็คือเดินเฉยๆนี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: สีพอมาพูดเป็นภาษาไทยเดินจงกรมก็มักจะมีคนทำเป็นรูปแบบแต่เป็นรูปแบบว่าต้องเดินกลับไปกลับมานะแล้วก็จะต้องทางทิศนี้นะแล้วก็ต้องเท่านี้ก้าวนะแล้วเวลาเดินมือต้องอยู่ตรงนี้หน้าต้องก้มทำมุมเท่านี้องศาแล้วก
1: ็ช้าๆ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เป็นรูปแบบที่เขาคิดมาภายหลังในที่พระพุทธเจ้าสอนไม่จริงๆก็เดินธรรมดานี่แหละเดินธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: เดินไปซื้อของเอาหรือจะวิ่งเอาวิ่งถ้าจะพูดภาษาไทยก็วิ่งจงกรมอ่ะคือมันจะไม่ใช่อย่างนั้นยังไงเพราะว่าภาษาไทยบางทีคนไทยเรามักจะแบบไปเอาเป็นรูปแบบนะชอบอะไรที่เป็นรูปแบบนะแต่ว่าจริงๆแล้วเดินเนี่ยมันรูปแบบไหนก็ได้ให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ประเด็นคือไม่ใช่นั่งก็ถ้าเราจะแยกอริบทเนาะก็จะเป็นจากหยาบเนาะเป็นเดินยืนนั่งแล้วก็นอนเดินยืนนั่งนอนความที่ร่างกายเราจะสัมผัสพื้นเนี่ยจะจากน้อยไปมากร่างกายที่เราจะเคลื่อนไหวก็จากมากไปน้อยความหยาบก็จะจากมากไปน้อยวิ่งก็จะหยาบกว่าเดินเดินก็จะหยาบกว่ายืนยืนก็จะหยาบกว่านั่งนั่งก็จะหยาบกว่านอนมีจุดที่จะสัมผัสพื้นดินมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปอย่างเวลาเราเดินกับเวลาเราวิ่งจุดสัมผัสพื้นของการวิ่งน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเวลาใน1นาทีเท้าที่คุณเดินพื้นจะน้อยกว่าเวลาเรายืนถ้าเราวิ่งอย่างนี้นะ
1: โอเค
0: พูดตรงนี้เพื่ออะไรเราก็หมายความว่าท่านบอกอันนี้ส่งของการเดินอันนี้ส่งของการเดิน หมายความว่าร่างกายเรามีการขยับขยื่น

0: ทำไมถึงพูดข้อนี้แต่นี้ในที่นี้ท่านก็ไม่ได้มีความระบุว่าทำไมท่านถึงต้องพูดอันนี้ส่งของการเดินทำไมถึงจะไม่บอกว่าอันนี้ส่งของการนั่งบ้างอันนี้พระอาจารย์ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆเนาะว่าอันนี้คิดเอาเองนะก็คงจะหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองสมัยนั้นก็คงจะมีคนที่บอกว่านิยมนั่งเห็นพระก็นั่งอยู่เฉยนั่งสมาธินี่โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นเอ้าแล้วถ้าจะให้มันหยาบหยาบเอ๊ะแล้วมันจะมีข้อดีอะไรไหมเนี่ยมาถึงอิริบทที่หยาบเนี่ยนะมีข้อดีอะไรไหมก็จึงพูดถึงข้อดีห้าข้อนี้
1: ของการเดินจงกรมนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องคือคำนี้ท่านแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะแต่ถ้าใช้คำภาษาบาลีจริงๆอ่ะคือจงกรมเฉยๆ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ส่งของการจงกรมไม่ใช่อันนี้ส่งของการเดินจงกรม
1: เจ้าค่ะเพราะจงกรมแปลว่าเดิน
0: เดินอยู่แล้ว
1: การเดิน
0: ใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นอันนี้ส่งของการจงกรมหรือถ้าจะพูดก็อันนี้ส่งของการเดินไม่ต้องมีคำว่าจงกรมต่อไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ส่งของการเดินมีอะไรบ้างหนึ่งถ้าไม่มีความอดทนต่อการเดินทางไกลเดินทางไกลก
1: ็
0: คือคุณต้องสมัยก่อนเดินทางไกลมันจะไม่ใช่ว่าคุณขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ต้องเดินไปจริง
1: ๆต้องใช้เท้าเดินไปในที่ต่างๆนะเจ้าค่ะ
0: อดทนได้หนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สองอดทนต่อการทำความเพียรการทำความเพียรในรูปแบบต่างๆเช่นทุดงกวาดนั่งสมาธิหรือทำความเพียรรูปแบบอื่นๆต่างๆอย่างใดข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: สามีอาพาธน้อย
1: ก็คือไม่ค่อยป่วยใช่ไหมเจ้าคะไม่เจ็บไม่ป่วยว่าอย่างนั้นเถอะร่างกายแข็งแรง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: อาพาธนี่หมายถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: น้อย
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะไม่ถึงน้อยเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กันพูดถึงหัวข้อกันข้อที่สี่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วจะย่อยได้ง่ายย่อยได้ง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วข้อที่ห้าสมาธิที่เกิดจากการเดินนั้นย่อมตั้งอยู่ได้นานเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้ออันนี้เป็นอันที่สองเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นการดีข้อดีของการเดิน
1: ค
0: ำว่าเดินก่อนว่าก็หมายถึงการที่ร่างกายเรามีการขยับขยื่นมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวรีบทหยาบๆไม่ใช่ว่าไม่ดีเอาข้อที่ห้าขึ้นมาก่อนเลยที่บอกว่าอันนี้สองคือสมาธิที่เกิดขึ้นจะตั้งอยู่ได้นานเอาทำไมถึง
1: เนี่ยอันนี้โยมสงสัยอยู่อาจารย์พ
0: ู
1: ดเหม
0: ือ
1: นกัน
0: เอาข้อนี้มาก่อน
1: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: เพราะสมาธิเป็นอะไรคุณเดินใจสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถูกปะจิตเป็นอารมณ์เดียวมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากายของเรามันไม่ละเอียดกายมันหยาบกายมันแบบเคลื่อนไหวกายมันนั่นนี่โน่นคุณรวบรวมจิตเข้ามาเนี่ยคุณทำได้ไห
1: ม
0: ถ้าคุณทำได้โอ้นี่จิตคุณมีพลังมากเปรียบเทียบอะไรกับการนั่งไงถ้าอากาศเย็นๆแล้วก็นั่งสบายๆแล้วก็นั่งเก้าอี้กึ่งๆนอนนิดนึงแล้วก็แบบบางทีก็หลับๆบ้างตื่นๆบ้างก็ฉันได้สมาธิโอเคไม่มีปัญหา
1: เพราะมันง่ายกว่ากันใช่ไหม
0: ก็ง่ายไงอยู่ที่บทมันเอื้อมันสัปปายะว่าอย่างนี้นะทีนี้ถ้ามันต้องเคลื่อนไหววิ่งเอา exercise อ่ะหรือเดินอ่ะคือน้อยที่สุดของการที่จะเคลื่อนไหวนี่คือเดินนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไม่ใช่วิ่งหรือว่าออกกำลังกายหรือเอ็กซ์ไซส์ก็ต้องเอาหนักปานนั้นนี่คุณจะได้ไหมคุณจะชำนาญไหมก็ยิ่งดีแต่น้อยที่สุดของการที่ร่างกายจะเคลื่อนไหวก็คือเดินแล้วหยาบๆอย่างเงี้ยหนึ่งคุณก็ต้องลืมตาด้วยนะเพราะว่าคุณเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วอย่างไหนยังจะต้องผัสสะต่างๆการเดินจังหวะแล้วก็ต้องมองทางแล้วก็ต้องกลับตัวโอ้ยแล้วถ้าแบบผัสสะมากปานนี้แล้วยังเข้าสมาธิได้โอ้นี่ดีเลยนี่นะคือเป็นการมองโลกในแง่ดีแบบทุ่งลาเวนเดอร์ก็ว่าได้นะพระอาจารย์ว่า เพราะอะไรเพราะแทนที่จะบอกว่าเพราะมันเข้าสมาธิยากทำไม่ได้หรอก แต่ท่านมองมุมที่ว่าถ้าได้มันตั้งอยู่นานนะเธอนะ
1: เออเจ้าค่ะมันดีอย่างนี้นี่เอง
0: ดีอย่างนี้ มองโลกในแง่ดีโอ้ฉันเจอทุกข์มากเลยเนี่ยฉันโอ้นั่นนี่นอนบนมองในแง่ดีดูโอ้คุณเห็นทุกข์เลยคุณเห็นธรรมนะยิ่งทุกข์มากยิ่งเห็นธรรมะได้มากนะเออเนี่ยมองโลกในแง่ดีดู
1: หรือว่ามีทุกข์มากๆเนี่ยถึงจะรู้คุณค่าของความสุ
0: ข
1: ไม่งั้นมันไม่มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เจอปัญหาเนี่ยมันถึงจะได้ใช้ปัญญาในการแก้ โอ้ยทำไมชีวิตฉันมีปัญหามากอย่างนี้มันดีแล้วมองโลกในแง่ดีแบบนี้ก็ได้อันนี้คือพระอาจารย์ก็แบบฝึกเอาเนี่ยคุณเดชัยคือหมายว่าเราอ่านพุทธพจน์ฟังนั่นนี่แล้วก็ทำไมคือจากประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองด้วยนะว่า
1: เ
0: ดินนั่งเนี่ยมันง่ายกว่านะถ้าจะแบบฝึกกันจริงๆอะนะมันได้เป็นอย่างนี้แต่เดินทำไมเป็นอย่างนี้แล้วไงนะโอ้ทำไมท่านว่าอย่างนี้มันคงจะเป็นอย่างนี้แล้วนะกี่บาง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคตัดมาเอาข้อ3ข้อ4ข้อ3ข้อ4ที่ว่ามีอาพาธน้อยแล้วก็อาหารอะไรต่างๆนี่ย่อยง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้มีพระสูตรที่นำมาในที่อื่นที่พูดถึงว่าความที่ร่างกายจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนต้องมีเวทนาเบาบางจะมีเวทนาเบาบางอาหารต้องย่อยได้ง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะยิ่งในระบบช่องท้องก็คือเนื่องมาจากขาเราขยับไปเนี่ยอาการย่อยนี่ดีมากแน่นอน
1: ระบบการย่อยอาหารจะดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เราได้ยินคำแนะนำของหมอเนาะหมอที่เกี่ยวกับเรื่องระบบตับระบบกระเพาะระบบลำไส้เนี่ยก็จะแนะนำว่ากินข้าวแล้วก็ไปเดินอย่าไปนอนนะถ้านอนมันจะกดไหลย้อน
1: กายนิดนึง
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: เดินออกกำลังกายสักนิดนึงก็จะย่อยได้ง่ายเพราะว่าลำไส้นี่มีการขยับขยื่น
1: เจ้าค่ะถึงมีคำว่าไปเดินย่อยอาหารสักนิดนึง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลำไส้เรามันไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อแบบแขนขาที่มันจะขยับได้ดันได้มันก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบธรรมดานิดหน่อยไม่ได้มีแรงมากแต่การที่เราเดินขยับเนี่ยมันช่วยในการที่ให้อาหารเนี่ยมันไปตามกระบวนการของขั้นตอนการย่อยของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: จึงทำให้ย่อยง่ายแล้วก็เวลามีการหมุนเวียนระบบเลือดเนื้อเลือดได้รับการหมุนเวียนดีขึ้นในการย่อยมันก็ได้ง่ายทีนี้พอย่อยง่ายแล้วเป็นยังไงเวทนาจะเบาบางเวทนาเบาบางเวทนาเบาบางก็อาพาธน้อย
1: ใน
0: 3-4 จึงมาตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคตัดมาก็เป็นความอดทนอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการทำความเพียรแล้วก็ว่าอดทนเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันทนได้ยากเราทนได้นั่นคือความอดทน
1: ทนความยากลำบากต่างๆได้มากขึ้นเจ้าค่ะ
0: คือรับมันได้นะอยู่กับมันได้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้นไม่ทุกข์มากเท่าไหร่แล้วก็มาอดทนเนี่ยหมายถึงนี้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้น
1: ค
0: ือก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้นะเนี่ยคือลักษณะที่ว่าอดทนได
1: ้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: การร่ำไห้กร่ำกรนทุบอกชกตัวก็ไม่มีสมมติว่าเราเปรียบเทียบไงอากาศร้อนอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: อากาศร้อนคุณทำไงร้อนก็เปิดแอร์ดิโอเคถ้าสมมติคนอดทนไม่ได้แล้วก็ถ้ามีแอร์เขาก็เปิดแอร์ใช่ป่
1: ะ
0: ถ้าไม่มีแอร์คือต่อให้เปิดแอร์ก็รำคาญก่อนแล้วทำไมเป็นงี้นั่นนี่บ่นหรือไม่ก็ทำสิ่งที่ไม่ดีทีนี้จะพูดว่าทนได้ไม่ใช่ว่าไม่เปิดแอร์น
1: ะ
0: แต่หมายถึงว่าเขาจะไม่บ่นเขาจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าฉันมีปัญญาฉันก็จะติดแอร์ก็ได้เปิดแอร
1: ์
0: หรือจะไม่เปิดแอร์ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าจะไม่บ่นจะไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมหรืออย่างน้อยอย่างทนได้เราก็จะอยู่กับมันได้หรือไม่เราก็ค่อยๆปรับเปล่าหรือว่าอดทนได้ไม่ใช่ว่าก็คือไม่เปิดแอร์นะแต่หมายถึงว่าก็จะเปิดอยู่แต่ไม่ได้จะร่ำไห้กร่ำครวญไปตามสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้น
1: อ๋อเจ้าค่ะอาจจะคิดว่าฤดูร้อนเพื่อเป็นอย่างนี้แหละมันจะต้องร้อนวันนี้แหละ อะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: คือเข้าใจโลกแล้วก็ยอมรับได้
0: ยอมรับได
1: ้ด้วยใจเป็นสุขนะเจ้าค่ะ
0: ใช่แล้วจะเปิดแอร์หรือไม่เปิดแอร์ก็เรื่องทางกายละจะเปิดก็ได้ไม่มีก็ไม่เปิดว่าไป
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่29คิดว่าวันนี้เราได้แค่2ข้อเนี่ยคุณเดินใจ
1: ได้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคิดว่าในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพูดข้อ30
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นพระนาคิตะแล้วก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อๆไปละในพระสูตรต่อๆ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้โยมคิดว่าสนุกมากเลยเพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงฌานต่างๆนะเจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องของการที่การเดินจงกร
0: ม
1: หรือว่าจงกรมนั่นแหละนะเจ้าค่ะดีขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆโยมคิดว่ามีหลายร้อยท่านทีเดียวละต้องรู้สึกเหมือนโยมว่าโอ้กระจ่างขึ้นเลยแล้วก็เข้าใจด้วยคำว่าสมาธิเนี่ยจะอยู่ได้นานเมื่อเราเดินนะเจ้าคะอันนี้เข้าใจเลย เสียดายจริงๆเจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
7: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
8: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
12: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธนาคารแห่ง ประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้สิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ให้ได้โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
5: ด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดมาตรการลดต้นทุนและช่วยเหลือเยียวยาชาวนานาปรังไร่ละ 2,000 บาทนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมข้าวและเกษตรกรไทยและภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมการข้าวเพื่อสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งทางสมาคมจะได้เสนอขอให้ภาครัฐสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเพื่อใช้การเกษตรพร้อมขอให้มีการเร่งรัดการจัดการหนี้สินที่ค้างจ่ายเพื่อให้เกษตรกรมีสภาพคล่องมากขึ้นรวมไปถึงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบปัญหาขาดทุนในฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่อีกทั้งมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายพร้อมคาดหวังว่าในการประชุมนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้จะเห็นความชัดเจนในการตัดสินใจจากรัฐบาลเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในฤดูการผลิตนี้ขณะที่องค์การคลังสินค้าขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ถึงวันที่30มิถุนายนนี้องค์การคลังสินค้าหรืออคสกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในบางพื้นที่ยังอยู่ในช่วงดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งผลให้มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอคสจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละพื้นที่และรักษาเสถียรภาพการตลาดข้าวของประเทศปิดท้ายที่ราคาน้ำมันเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาผู้ค้าประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมปรับลดลงถึง1บาทต่อลิตรขณะที่พรีเมียมแก๊สโซฮอล95และน้ำมันก๊าซราคาคงเดิมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะ6มิถุนายน2569ค่ะแรม6ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะและคุณไอวรินอนันคเมศค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ไ
1: อการโคจรมาพบกันกับเรา
0: เรื่องเป็นการโคจรหรอ
1: การโคจรเพราะคุณเราเหมือนนี่เลยนะดาวพฤหัสย้าย12ปี
0: เลยกันทีดิฉันก็จะบอกว่าอุกาบาต
1: ดาวพฤหัสย้ายดาวพฤหัสย้าย12ปีเจอกันทีนึงนานเลยเน
0: า
1: ะ
0: คุณเชื่อเรื่องดวงไหมหมายถึงว่าดวงดาวที่เขาแบบว่
1: า
0: ย้ายอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้เชื่อเลยนะแต่ว่าโต๊ะหมู่บูชาก็คือเป็นสีเหลืองหมด
0: โอเคไม่คือไม่ได้เชื่อเลยนะคะ
1: ไม่เพื่อความสบายใจแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนเราก็ต้อง
0: อยู่ที่
1: ศีลอยู่ที่ตัวเรา
0: แล้วก็
1: ปฏิบัติตัวอยู่ดีนะคะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันเสาร์นะคะมาสบายๆในวันหยุด
1: ค่ะ
0: หลายคนหยุดแต่ว่าเราไม่หยุดเสิร์ฟข่าวยามเช้า
1: ไม่เคยหยุดอยู่แล้วทุกวันข่าวยามเช้าเราทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย
0: ใช่ค่ะนอกจากเราสองคนแล้วยังมีทีมงานนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะแล้วก็ Facebook Live วันนี้ที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทีมงานนิวมีเดียด้วยนะ
1: คะ
0: ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์กับเราสองคนมาได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังติดตามผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะไม่ใช่การโคจรของดวงดาว แต่ว่าเป็นเรื่องของการโคจรของเนี่ยแหละสภาพอากาศที่มันจะคือจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าหรือว่า7วันล่วงหน้าเลยนะคะ แต่ว่าใดๆก็ตามเขาก็จะมีการอัปเดตในทุกๆวันด้วย ก็สามารถอัปเดตที่เว็บไซต์กรมเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยหรือง่ายๆมาที่เรา
0: ติดตามได้เพราะว่าคือตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เนาะเราก็จะมีพยากรณ์อากาศทุกต้นชั่วโมง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนเช้าข่าวยามเช้าอย่างนี้เราก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตตอนเช้าเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก่อนเขาบอกว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็แน่นอนว่าขอให้ประชาชนในบริเวณที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พอฝนมันตกหนักมากมันก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยซึ่งประเทศไทยก็ทุกปีก็จะมีพื้นที่ที่เขาเรียกพื้นที่รับน้ำอยู่ตลอดนะคะก็เลยมีการเตือนเหมือนกัน45จังหวัดฝนตกหนักเนี่ยให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมด45จังหวัดเนี่ยต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันใครอยู่ในพื้นที่นี้ฟังให้ดีในไลฟ์นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ
0: ์
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องระวังเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาหรือโคราชภาคกลางก็ต้องระวังนะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยพระนครศรีอยุธยาทุกปีเลยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกด้วยนะคะนครนายกนี่ก็จะโดนทุกปีเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนปิดท้ายกันที่ภาคใต้ค่ะเพชรบุรีบ้านคุณมะ
0: ค่ะ
1: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะนี่ก็คือจังหวัดที่เราต้องเตือนกัน45จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
0: ช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศให้ดีนะคะยังคงอยู่กับฝนอยู่นะคะวันนี้เข้ามาอัปเดตตอนเช้านะคะ6นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้ภาคเหนือฝนเยอะนะคะ 70% ของพื้นที่แล้วก็ภาคอีสาน 60% ค่ะภาคกลาง 40% ภาคตะวันออก 40% กรุงเทพปริมณฑล 40% ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% เลยนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% อย่างที่พี่ไอเตือน45จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มีการสั่งการให้กรมชลประทานนะคะเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็บริหารจัดการน้ำในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมด้วยนะซึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพูดถึงแนวทางการรับมือแล้วก็การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในฤดูฝนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะจำได้ไหมปีที่แล้วสงขลา
1: อ่
0: วมเลยคือสงขลาเนี่ยต้องบอกว่าสงสารพี่น้องประชาชนมาก
1: จริง
0: ได้รับความเสียหายเยอะ
1: สงขลาเนี่ยตอนเขาณตอนนั้นเขาไม่ได้โดนในฤดูฝนไหมเขาโดนช่วงพฤศจิกายน
0: ช่วงปลายปี
1: ม
0: ันก็ยัง
1: แต่ว่าก็เป็นช่วงพายุเป็นช่วงพายุ
0: ใช่ค่ะก็คือเขามีการเตรียมพร้อมแนวทางรับมือโดยเฉพาะพื้นที่ที่หัดใหญ่สงขลานะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงเลยน
1: ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยกรมชลประทานก็จะมีการจัดทำคำขอใช้งบกลางเพื่อที่จะเอามาซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตอนนี้มีการวางแผนบริหารจัดการนำเข้าระบบแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางอธิบดีกรมชลประทานนั้นเตรียมจัดมาตรการค่ะที่จะรับมือหากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่แล้วก็เช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยกรมชลประทานเองยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและก็ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรด้วย คุณสุริยะค่ะยืนยันว่าปีนี้นะคะประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับใครที่ทำการเกษตรแบบนาปรังในช่วงปลายปีนี้อาจจะต้องมาลุ้นกันติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งเนื่องจากตอนนี้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยคือน้ำน้อยแต่ถ้าอย่างปีที่แล้วลานินญาน้ำเยอะนะคะก็ปีนี้เราอาจจะต้องมีติดตามอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะคาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีนี้ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะต้องมีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรให้รับทราบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะเอาไปวางแผนการผลิตแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นปรับเปลี่ยนค่ะการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วก็เป็นพืชมูลค่าสูงนะคะซึ่งก็มองว่าตรงนี้ถ้ามีการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ทำเกษตรได้ตลอดทั้งปีคือบางคนเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยเราจะต้องมาลุ้นว่าน้ำเพียงพอไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าเราหันเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยเราได้ผลผลิตได้เงินแล้วก็ยังปลูกต่อได้นะคะ
1: ค่ะก็การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนเนี่ยจริงๆในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เคยได้ตรัสเอาไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอลนิโยดิฉันขอแซวนิดนึงได้ไหม
0: ได้
1: ดิฉันจำได้จากทาทายังนะ
0: เพลงใช่ไหม
1: เก่าไหมปีลึกเพลงปีลึก
0: ก็คือบอกอายุ
1: บอกอาย
0: ุบอกเจนบอกอายุได้
1: ใครทันเม้นมาด้วยนะใครทันเพลงทาทายังเอลนิโยนะคะก็เม้นมาด้วยนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเรื่องของเมื่อสักครู่นี้บริหารจัดการน้ำในเรื่องของการทำการเกษตรไปแล้วหลายๆอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยพอได้ออกมาสู่ชุมชนสู่สาธารณชนก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีการเลียนแบบอย่างเช่นบางทีข้าวสารคุณยังมีข้าวสารปลอมเลย
0: ฮะหรอ
1: จริง
0: หรอ
1: มีข้าวสารปลอมเก
0: ิ
1: ด
0: ยังไงอ่ะ
1: เกิดขึ้นมาดิฉันไม่รู้กระบวนการแต่ว่าใดๆก็คือสมมติว่าเอาข้าวสารเก่ามากๆมาย้อมแมวขาย
0: มาหลอกขาย
1: แต่ว่าไม่ใช่ชุมชนทำนะแต่หมายถึงว่ามิจฉาชีพที่เขาจ้องที่จะทำเนี่ยเขาก็ทำขึ้นมา
0: อุ้ยอย่างนี้น่ากลัวนะ
1: น่ากลัวมากปลอมจริงทีนี้พอมันมีการปลอมมันเกิดขึ้นหรือว่าพูดง่ายของไม่ตรงปกกันเยอะขึ้นนะคะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็อยากให้สคบเนี่ยเป็นศูนย์ one stop service ด้วยนะคะร่วมงานกับทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกเป็นด่านแรกในการยับยั้งความเสียหายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายจริงคือเมื่อวานเนี้ยทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริโภคก็ได้บอกว่าก่อนเริ่มการประชุมท่านก็ได้เกริ่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการมาประชุมเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ก็ยินดีนะที่ได้มาทำงานด้วยกันเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆเป็นตัวเต็งทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนอยากให้มาดูแล ประชาชนให้มากๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยภัยต่างๆซับซ้อนมากโดยเฉพาะภัยออนไลน์แล้วการซื้อขายข้าวเมื่อกี้ที่ดิฉันพูดมาก็คือซื้อออนไลน
0: ์ออนไลน์ใช่ไหม
1: ใช่คุณ
0: คือมันมีข้อดีข้อเสียนะ
1: ใช่
0: ข้อด
1: ี
0: คือสะดวก
1: ข้อ
0: เสียคือเราไม่ได้ไปเห็นสินค้าด้วยตัวเองก่อนที่จะซื้อเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็ทำให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงแล้วก็มีการละเมิดผู้บริโภคกันเกิดขึ้น
0: ค
1: ือที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะมองว่าสคบเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับคือถ้ามีการโกงเกิดขึ้น
0: ค่อยไปแจ้ง
1: ก็รับเรื่องแจ้งสิอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่าสคบยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกแล้วนะให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดภัยต่างๆสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนก่อนเป็นเกราะป้องกันนะโดยเฉพาะภัยออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆด้วยรวมทั้งการใช้กฎหมายที่ต้องเด็ดขาดบางทีเนี่ยเรามักจะมองอุ๊ยกฎหมายบ้านเรามันมีบางอย่างที่ยังไม่เด็ดขาดแต่อันเนี้ยจะเด็ดขาดแล้วนะดิฉันก็เคยเจอสั่งของไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงปกใช่ไหมคะ
1: แต่ณตอนนั้นเนี่ยสารภาพณตอนนั้นไม่ได้ตามเรื่องด้วย
0: คือบางทีเราเห็นว่ามูลค่ามัน
1: น้อย
0: มันหลักสิบหรือว่าหลักร้อยต้นๆอะไรเงี้ยเราก็เลยปล่อยเพราะกลัวเสียเวลา
1: แต่ว่าการปล่อยผ่านของเราทำให้มิจฉาชีพได้จ่าย
0: ถูก
1: แล้วก็ทำอีกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราพบการกระทำความผิดใดๆถ้าเตือนได้ก็เตือนสมมติคุณเป็นแม่ค้าเหมือนกันด
0: ิ
1: ฉันเห็นคุณโกงอย่างเงี้ยฉันเตือนคุณคุณฟังอ่ะก็
0: หยุดไป
1: หยุดไป
0: อันนั้นก็ดีไป
1: ใช่แต่ถ้าไม่ฟังปุ๊บเราก็ต้องใช้กฎหมายระงับเหตุไปแจ้งที่สคบได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยการซื้อสินค้าบริการทุกอย่างเนี่ยนะคะท่านบอกว่ามันมีส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอยู่แล้วล่ะอยากให้ทางด้านของสคบเนี่ยบทบาทมันต้องกว้างขึ้นแล้วก็บางเคสบางอย่างเนี่ยท่านก็บอกนะคะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สินค้าบริการล้วนๆเลยบางทีมันก็ไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่เคสของสคบด้วยซ้ำแต่ก็ต้องทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่นๆและเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าที่ประชุมกันเมื่อวานเนี้ยจะทำให้สคบจากที่การที่เป็นที่ตั้งที่รับทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการช่วยตรวจสอบดูแลผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณในการเทคแอคชั่น
0: คือเราก็นอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเนอะเรายังเป็นหนึ่งในลูก
1: ผู้เสียหาย
0: แล้วก็เคยเป็นลูกค้า
1: ใช่ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่มีการเทคแอคชั่นแบบนี้มาอย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของการเตือนภัยมาดูกันหน่อยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาออกมายืนยันนะคะคืนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยนะพ่อค้าแม่ค้าพูดถึงในมุมพ่อค้าแม่ค้าบางร้านเนี่ยอยากเข้าเพราะว่าเห็นร้านที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพันแล้วเขาขายดียอดขายแต่ละวันเขาเพิ่มขึ้นพุ่งแต่ว่าบางร้านยังติดอยู่ว่ากลัวไปได้ยินข่าวมาบอกเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าระบบปุ๊บเข้าร่วมโครงการปุ๊บเดี๋ยวเขาเช็คปุ๊บโดนเช็คภาษีจ่ายอะไรอย่างเงี้ยบางคนกลัวไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็เลยต้องออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลรายได้ของท่านจากแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยไปให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังอันนี้ไม่มีแน่นอนถ้าท่านได้ยินข่าวนี้คือถูกต้องแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยคุณเวทางพ่วงทรัพย์ค่ะในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงดีนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของการรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยคือข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจสุดตอนนี้เลยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังข่าวนี้ไปตรวจสอบแล้วค่ะเป็นข่าวจริงนะก็คือเขาไม่ส่งข้อมูล
1: เขาไม่ส่งก็คือสรุปว่าไม่ได้เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
0: ถูกต้องไม่ต้องกลัวนะคะยืนยันเลยนะรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินเนี่ยจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรนะคะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนค่ะซึ่งร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดก็คือยอดขายรวมกันทุกช่องทางเนี่ยนะไม่ใช่แค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะทุกช่องทางเนี่ยนะก็ท่านก็คือถ้ายอดขายต่ำเนี่ยท่านไม่ถึงอยู่แล้วแต่ถ้าใครมียอดถึงรายได้เยอะต่อเดือนก็เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องยื่นแสดงภาษีเงินรายได้บุคคลธรรมดาประจำปีเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยอยู่แล้วนะคะทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กรายย่อยซึ่งมีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีอยู่แล้วค่ะไม่เข้าเกณฑ์ก ็เลยต้องออกมาบอกกันว่าไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของการเก็บภาษีย้อนหลังแต่อย่างใดขณะเดียวกันค่ะเกณฑ์การเสียภาษีเนี่ยเขาจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะแล้วก็มียอดขายพุ่งสูงชั่วคราวอันนี้ไม่เกี่ยวเลยขอให้ร้านค้าอย่าเป็นกังวลค่ะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากนะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงดีอีเขาฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากเรื่องของการตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่มันแพร่กระจายโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะถ้าเกิดว่าบางทีเราหูเบาเราขาดการที่แบบว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเราจะเชื่อไปแล้วอ่ะพอเชื่อไปแล้วปุ๊บไม่พอส่งต่อแอลลินจะส่งต่อให้อะไรอย่างเงี้ย
1: ส่งลิงก
0: ์มันก็จะไปต่อกันไปเรื่อยๆสร้างความเข้าใจผิดบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นออกมาคอนเฟิร์มว่าร้านค้าที่ลังเลอยู่เข้าร่วมไปเถอะค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือโครงการต่างๆของรัฐเพราะถ้าไม่ถูกเก็บภาษีย้อนหลังอยู่แล้ว
1: ค่ะจริงๆแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วจะเป็นคนละครึ่งเนา
0: ะ
1: คนละครึ่งก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะ
0: ใช่
1: เหมือน
0: คนก็กลัว
1: เหมือนก็จะมีข่าวลักษณะเนี้ยมาตั้งแต่หลายโครงการเลยแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแต่ก็ไม่เคยเห็นว่ามีเรียกเก็บสักที
0: นั่นสิน
1: ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็วนมาอีกแล้วนะคะเรื่องของข่าวมิอาชีพอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่อันนี้เราก็เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงด้วยนอกจากจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวจริงข่าวปลอม
0: เตือนพง
1: เตือนภัยเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกันเราก็ได้มีการร่วมมือหรือว่าทำ MOU กันนะคะคุณพิริยพรคุณได้มีการมอนิเตอร์วุฒิสภาบ้างไหม
0: คือมีโอกาสฟังบ้างเพราะว่ามีเวรเฝ้าฟังไงม
1: ี
0: เวรมอนิเตอร์เนาะ
1: นี่แหละดิฉันพยายามจะลิงก์มาที่เรากันบ้างนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเราค่ะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมสื่อสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชนนั่นเองค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านได้กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะได้บอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยได้ติดตามแล้วก็เผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภาหรือว่าสวมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสวเนี่ยก็เป็นตัวแทนของประชาชน
0: ถูกต้อง
1: ที่มาบอกว่าแต่ละพื้นที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้ขาดแคลนอะไรต้องการให้พัฒนาอะไร
0: ม
1: ี
0: ปัญหาอะไร
1: ผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทีวีภูมิภาควิทยุของเราเนี่ยส่วนกลางเราทุกวันเลยนะมอนิเตอร์ทุกวันรวมถึงสื่อออนไลน์นะคะเครือข่ายของประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัดแล้วก็ที่แน่ๆเราจะสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทแล้วก็ภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้บอกว่าจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาเนี่ยพบว่าจะมีการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาแล้วก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายมิติด้วยโดยความร่วมมือของเราในรอบนี้ที่ไป MOU กันกับมหาไทยคือเราจะในแง่ที่เราเป็นกรมประชาสัมพันธ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารตรงนี้ค่ะมานำเสนอผลงานของวุฒิสภาให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างใกล้ชิดคือบางคนเนี่ยถามว่าอุ้ยเราต้องไป PR ให้วุฒิสภาด้วยเหรอแต่ความเป็นจริงแล้วคือหลายๆคนหรือว่าประชาชนจริงๆทั่วประเทศเลยแหละอยากรู้ด้วยซ้ำว่าวุฒิสภาทำอะไรให้เราบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสาเหตุหลักที่เราจะต้องอะงั้นก็บอกจะได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลหรือว่าประชาชนกับวุฒิสภาทีนี้ความร่วมมือกันนะคะจากทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยจะเป็นกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางพื้นที่ก็เข้าถึงยากก็มาฟังที่เราเพราะว
0: ่
1: าเรามีอะไร
0: โอ้โหเรามีเครือข่ายทั่ว
1: เครือข่ายทั่วประเทศนะคะรวมถึงไม่ได้ให้ฟังอย่างเดียวนะเราก็ยังรับฟังพี่น้องประชาชนด้วยถ้าพี่น้องประชาชนสะท้อนกลับเราก็รับฟังเพื่อที่จะนำไปส่งต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะคือการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่อยากจะให้เป็น two way communication สะท้อนกันไปสะท้อนกันมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะเรียกได้ว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักในการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลต่างๆบทบาทภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ก็คือเป็นหน้าที่ประชา าสัมพันธ์ข่าวสารออกมาในรูปแบบข่าวสาร
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ประชาชนให้คุณผู้ฟังนี่แหละได้ติดตามว่าในแต่ละงานในแต่ละหน่วยเขาทำอะไรบ้างมีประโยชน์กับประชาชนยังไง
1: เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เฉพาะของสวนะทุกหน่วยเลยรวมถึงหน่วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยมีกิจกรรมอะไรก็บอกเราได้เลย
0: ใช่ค่ะก็คืออันเน้นย้ำช่องทางนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากประชาสัมพันธ์หรืออยากพูดคุยกับเราสองคนก็ได้เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูอยู่แต่เอ๊วันนี้ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดเลยค่ะตอนนี
1: ้ได้เลยค่ะ
0: ยังกดทันอยู่นะคะยังกดไลค์กดแชร์แล้วก็
1: อ่านกันสักนิดนึงแม่ก่อนที่เราจะไปเบรกตีคอม
0: ได้เลยได้เลยพี่ไอได้เลยค่ะ
1: คุณพงษ์ชัยยานะคะอ่านผิดขออภัยฟังอยู่นครปฐมอากาศดีเนี่ยเรื่องสภาพอากาศ
0: เห็นไหมล่ะ
1: เขาอากาศดีนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณเปิดหน้าต่างไปตัดภาพมาที่เรา
0: อาจจะขมุกขมัวตั้งแต่เช้านะ
1: เตรียมและเตรียมละแต่ว่าคุณร่วมนะคะบอกว่าฝนช่วงเย็นเมื่อวานเขาใช้คำว่าวันวานค่ะโอ้ยคำศัพท์คลาสสิกน่ารักน่ารักวันวานช่วงเย็นฝนตกแรงแต่ไม่นานที่วานอนนิวาสกลนครและปล่อยๆช่วงกลางคืนครับ
0: สวัสดีพี่สุเทพค่ะคุณอำนวยคุณพี่พิกุลนะคุณประภาส่งสติกเกอร์มาแทนนะคะแล้วก็หลายท่านทักมาคุณราตรีนะคะคุณพงษ์ชัยยาบอกฟังอยู่นครปฐมอากาศดีคุณชนะทาคุณกฤษดาสวัสดีนะคะ
1: ค
0: ุณสมภารนะคะป้าวันนี้บอกทำและทำได้แล้วมียอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยชอบหลอกลวงสำหรับของไม่ตรงปก
1: อ
0: ันนี้น่าจะพูดถึงข่าวสคบ
1: น่าจะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาเป็นแม่ค้านะส่งของไม่ตรงปกนะคะซึ่งสคบเขาก็ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็จัดการไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคอมเมนต์คือยังมากันได้เรื่อยอยู่นะคะช่วงนี้เราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลรับนักลงทุนฝรั่งเศสต่อยอดผลการเยือนปารีสเล็งลงทุนในไทยเพิ่มในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับหารือกับนายฟรองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศครับและคณะนักธุรกิจ16บริษัทครับเพื่อสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสและดึงดูดการลงทุนใหม่เข้าสู่ไทยใน5สาขาด้วยกันครับประกอบไปด้วย1การบินอวกาศและการป้องกันประเทศ 2. วิศวกรรมและการให้คำปรึกษา 3. การก่อสร้างและการขนส่ง 4. ดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมไปถึงครับ 5. การผลิตและการบริหารจัดการพลังงานครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ครับ และการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพร้อมครับระบุถึงสถานการณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ทำผลงานระหว่างวันปรับตัวทะลุ 1,600 จุดอีกครั้งนะครับในรอบ3ปี2เดือนครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของบัตรสวัสดิการกันบ้างครับรองนายกเอกนิติแจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการรอบใหม่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับกรณีการนำบุคคลในครอบครัวได้แก่บิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูแล้วนั้นจะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนครับในอดีตกรณีที่ผู้ถือบัตรบางรายนั้นไม่ได้จนจริงมุ่งให้ความช่วยเหลือครับของภาครัฐไปถึงผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดครับเนื่องจากผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนั้นถือว่าอยู่ในความดูแลอุปการะของผู้ที่มีเงินได้ซึ่งได้รับการบรรเทาภาระภาษีจากภาครัฐแล้วจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณที่มีจำกัดไปดูแลบุคคลที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูก่อนครับสำหรับกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลนั้นมีมาตรการและโครงการอื่นๆครับเพื่อจะรองรับตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเช่นครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการครับเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาษีของประชาชนนั้นเกิดประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายสูงสุดครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่การเพิ่มรายได้ให้กับ SME กันบ้างครับรองนายกสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเป็นประธานเปิดงานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งเป้าครับในการผลักดันสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการ SME จากเดิมครับร้อยละ35นั้นเพิ่มเป็นร้อยละ40ครับของระบบเศรษฐกิจผ่านการขับเคลื่อน3ด้านครับคือพัฒนาทักษะศักยภาพสนับสนุนแหล่งเงินทุนและขยายโอกาสการตลาดครับโดยครับมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศเลยครับให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม e-commerce Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ครับตลอดเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนนั้นมีผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและได้รับการสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรี250คูปองต่อร้านค้าครับรวมแล้วครับมูลค่ากว่า10ล้านบาทควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผู้บริโภคครับจะได้รับโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทย100บาทครับเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทรวมทั้งหมดนะครับกว่า 500,000 โค้ดเลยครับคิดเป็นมูลค่างบประมาณหมุนเวียนรวม50ล้านบาทครับทั้งนี้ครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศชูนโยบายสคบ plus 5ด้านสั่งฟ้อง35คดีแพ่งเร่งคืนเงินผู้บริโภคครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเป็นประธานการประชุมสคบครับครั้งที่3/2569เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับโดยที่ประชุมสคบนะครับได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องครับมีสาระสำคัญครับคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ร่วม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์โดยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบนะครับเป็นคดีการซื้อขายออนไลน์ล่ะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับนอกจากนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีครับยังมีการสั่งการให้สคบนั้นทำงานอย่างรวดเร็วในเชิงรุกเด็ดขาดครับและเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายสคบ plus 5ด้านครับ 1. ทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเสียหายด้วย consumer risk dashboard 2. ยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เป็นระบบ one stop service 3. กำกับแพลตฟอร์มออนไลน์และ e-commerce ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ ETDA และปปง 4. ใช้ AI คัดกรองเรื่องร้องทุกข์และแจ้งเตือนเร่งด่วนอัตโนมัติ 5. ครับเป็นองค์กรสีขาวโปร่งใสตั้งเป้าคะแนน ITA การรับรู้ภายนอกเต็ม100คะแนนทั้งนี้ครับขอให้ผู้บริโภคนะครับตรวจสอบสัญญาและเงื่อนไขให้รอบคอบก่อนวางเงินครับโดยเฉพาะครับการซื้อรถการว่าจ้างสร้างบ้านและการสั่งซื้อออนไลน์ครับรวมไปถึงครับเก็บหลักฐานทุกครั้งนะครับหลักฐานการซื้อขายสินค้าหลักฐานการใช้บริการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศเร่งช่วยเด็ก7ขวบถูกไฟดูดขณะพักผ่อนภูวิลล่าชะอำสั่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคพร้อมจี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานที่พักพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับถึงความคืบหน้ากรณีของเด็กอายุ7ขวบครับถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระน้ำรั่วดูดบาดเจ็บเสียหายครับขณะเข้าพักภูวิลล่าในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับเมื่อวันที่13พฤษภาคมครับโดยท่านรัฐมนตรีครับมีการสั่งการให้สคบนั้นออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ครับสคบนั้นจะพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมประสานหน่วยงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาและออกข้อสั่งการเตือนผู้ประกอบการที่พักทั่วประเทศให้เร่งตรวจตราความปลอดภัยระบบไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำครับโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าสิทธิ์ในความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนนั้นต้องได้รับอย่างเท่าเทียมครับซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดครับผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมและเหตุการณ์แบบนี้นั้นต้องไม่เกิดขึ้นอีกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านสามารถจะแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุละเมิดสิทธิ์ได้ผ่านสายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับวุฒิสภาเดินหน้าขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กรเชิงรุกจับมือกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนพร้อมยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาให้ทันสมัยโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนทุกมิติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ10โมงเช้าครับที่ห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาครับโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภามีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครับหรือว่า MOU ตามโครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาครับระหว่างครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับ โดยมีนายมงคลสุรสัจจาครับประธานวุฒิสภานั่นเป็นประธานในพิธีและมีนายสุทนกล้าการขายครับประธานคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับนางปันนิตาสถานไตรภพเลขาธิการ

ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนตลอดจนการพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยภายหลังการลงนามนะครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มสื่อมวลชนอื่นๆด้วยครับอาทิสถานีโทรทัศน์และสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนในการขยายช่องทางการสื่อสารและความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไปในอนาคตครับทีนี้ครับมาดูเรื่องข่าวปลอมกันบ้างครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยยืนยันครับไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านครับจากกรณีครับมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังนะครับทางกระทรวงดีอีครับมีการตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับไม่มีการส่งข้อมูลให้สรรพากรมาเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงครับรัฐบาลยืนยันนะครับว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินของท่านนั้นนะครับจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อจะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนครับซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เลยครับเป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยครับซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีนั้นไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ครับที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มขณะเดียวกันครับเกณฑ์การเสียภาษีนั้นจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการครับและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวแบบนี้ขอให้ร้านค้าอย่าไปกังวลครับอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากข่าวนี้เป็นข่าวจริงคือไม่มีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรมาเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับและวันนี้ครับปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวกับเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้ากว่า50%ตั้งเป้าแล้วเสร็จตามกำหนดครับ31 ตุลาคมปีนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าขณะนี้ครับงานโครงสร้างเหล็กของพระเมรุมาตรแล้วเสร็จกว่า50%ครับหลังผ่านพิธีปักหมุดวางผังและยกเสาพระเมรุมาตรแล้วครับและอยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นรวมไปถึงขยายลวดลายสถาปัตยกรรมไทยเพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงครับซึ่งกรมศิลปากรครับได้จัดตั้งโรงขยายแบบภายในสนามหลวงซึ่งมีสถาปนิกและช่างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานกว่า30 คนต่อวันขณะที่วัสดุตกแต่งส่วนใหญ่นะครับจะใช้วัสดุสังเคราะห์เนื่องจากพระเมรุมาตรเป็นเพียงอาคารชั่วคราวนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรนั้นจะเร่งก่อสร้างพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารสำคัญต่างๆโดยเฉพาะการมุงหลังคาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนครับเพื่อรองรับฤดูฝนที่เข้ามาแล้วครับพร้อมยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกส่วนนั้นยังเป็นไปตามแผนและตั้งเป้าก่อสร้างพระเมรุมาตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมปีนี้ครับส่วนราชรถและพระยานมาตรอยู่ระหว่างการบูรณะอนุรักษ์และตกแต่งครับโดยมีกำหนดแล้วเสร็จครับภายในวันที่30 กันยายนครับเพื่อเตรียมซ้อมและใช้งานจริงในพระราชพิธีขณะที่พระโกฏจันทร์และพระโกฏพระบรมอัฐิได้จัดทำแบบและหล่อต้นแบบแล้วครับและอยู่ระหว่างขยายลวดลายเพื่อผลิตชิ้นงานจริงครับนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรยังนำปีกแมลงทับมาใช้ในการตกแต่งบางส่วนของพระเมรุมาตรและฉากบางเพลิงเพื่อสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ทรงส่งเสริมการนำปีกแมลงทับมาใช้ในงานหัตถศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องประชาชนครับ
และวันนี้ครับตีค

0: องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะระหว่างที่ฟังตีคล้องร้องข่าวเนี่ยก็มีคอมเมนต์เนี่ยมาเยอะเลยนะคะสวัสดีคุณสิริชัยค่ะบอกว่าต้นข้าวคอยฝนคนชุ่มฉ่ำคลายร้อนทั่วไปทุกภูมิภาคครับคุณผู้ดีที่ราบสูงสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณชนินคุณชนินสวัสดีนะคะบอกว่าทักทายมาสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็ทีมงานรวมถึงผู้ฟังทุกท่านค่ะ
4: ค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่มาอัปเดตในเรื่องของมิจฉาชีพด้วย
3: อ่านซะหน่อยมีพี่คนหนึ่ง
4: ของไม่ตรงปกนะคะบอกว่าเนี่ยก็คือมีจะบอกว่าลันไปเยอะมากเลยนะคอมเมนต์
3: คือจำได้ว่าคุณพี่เขาสั่งเสื้อลายดอกม
4: า
3: ราคาเนี่ย390 กว่าบาทเลยนะ
4: 339บาท
3: คุณภาพที่ได้กลับมาเหมือนเป็นเสื้อแบบเสื้อคือราคาแบบไม่ถึง100อ่ะ
4: เสื้อคุณภาพคือไงเสื้อเกรดต่ำนั่นเองนะคะหลอกลวงผู้บริโภคถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้ก็สามารถไปร้องเรียนที่สคบได้เลยค่ะ
3: ค
4: ่ะมาถึงข่าวนี้กันบ้างนะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะคะสั่งทุกอำเภอเลยให้อำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัปเดตกันหน่อยนะครอบคลุม 13.19 ล้านคนถึงวันที่21มิถุนายน2569เลยนะคะแล้วด้วยขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นกว่า1ล้านรายทั่วประเทศด้วยเอาจริงๆแล้วคนที่ลงทะเบียนเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้มาลงก็ตกหล่นกันไปไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มนี้โดยนายณฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยได้สั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศเลยให้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือว่า one stop service นี่อันนี้จะจัดเหมือนสคบนะสคบก็ one stop service นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการปรึกษาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนของประชาชนไปถึงที่เดียวก็สามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับประชาชนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565เนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ได้ผ่าน5ช่องทางด้วยกัน
3: ค่ะ
4: นะเพราะว่าเรื่องของไทยช่วยไทยก็อันนี้ก็เข้าโครงการเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
4: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกรณีประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีบัตรที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะได้ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกสำรวจผู้มีสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นนะแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.พูดง่ายก็คือไปรวมกันไปปูพรมเลยนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะมีใครตกหล่นยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างนะคะแล้วก็จะเร่งสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนเนี่ยจริงๆก็ถึงวันที่21มิถุนายน2569เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะปูพรมไปเรื่อยๆนะซึ่งจะมีการตรวจสอบนะคะก็แน่นอนว่ากรมการปกครองเนี่ยก็จะนำส่งรายชื่อเข้าสู่กระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมจะมาเข้าโครงการอะไรแต่ละทีเนี่ยทำไมตัวเองเนี่ยมันดูลำบากลำบนจังเลย
3: ใช่บางคนแบบว่าเอาอีกแล้วฉันอยู่ในกลุ่มตกหล่นอีกแล้ว
4: ฉันอยู่ในกลุ่มตกหล่น
3: การประสานความร่วมมือกันนะคะก็คือมหาไทยเนา
4: ะ
3: เขาก็สั่งไม่ว่าจะเป็นขอความร่วมมืออสม.ช่วยกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบเก็บสำรวจแล้วก็ส่งข้อมูลภายในวันที่21มิถุนายนนี้
4: ใช่ค่ะ จะไม่ตกหล่นกันแล้วล่ะนะล้านกว่าคนนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้แล้ว
3: ค่ะมาดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะยังคึกคักต่อเนื่องนะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะไปดูที่ยะลาค่ะเขาบอกว่าที่ยะลาเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยนะคะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเนี่ยโอ้โหคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านค้าค่ะอย่างร้านมามาพรุบากุยนะคะบาโกยนะคะก็คือเป็นร้านแบบว่าขายของคือแถวนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบว่าทุกร้านแต่ส่วนใหญ่คนจะไปซื้ออะไรอาหารไปกินข้าวไป
4: อุปโภคบริโภค
3: ใช่นะคะแล้วเขาบอกว่าสแกนจ่ายกันฉ่ำเลยค่ะคึกคักมาก
4: นี่แล้วร้านนี้นะเขาฮิตที่อะไรรู้ไหมข้าวยำข้าวหมกข้าวแกงโรตีแล้วก็น้ำชาถ้าเกิดว่าใครนะเป็นเจ้าของร้านมามาพรุบาโกยนะที่จังหวัดยะลาก็รายงานตัวกับเราด้วยหรือใครที่เคยไปทานร้านอาหารร้านนี้นะคะมาคอนเฟิร์มกันหน่อยว่าอร่อยจริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทหารข้าราชการที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหูเขาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
3: คือสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริงนะคะส่วนที่พัทลุงเนี่ยเขาก็คือซื้อทุเรียนนะจ๊ะ
4: เออทุเรียนพัทลุงมีเหรอ
3: โครงการไทยเอาภาคใต้ไงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะชาวพัทลุงเขาก็ปลื้มโครงการนี้เขาบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทำให้บรรยากาศการจับจ่ายคึกคักพ่อค้าทุเรียนปลื้มเลยค่ะเพราะว่ายอดขายพุ่งเท่าตัวราคาสามารถจำหน่ายวันละ300-500กิโลกรัมนะคะโดยผู้สื่อข่าวสพท.พัทลุงเนี่ยรายงานข่าวบอกบรรยากาศการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่คึกคักนะคะโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณที่แถวหน้าสารพัดช่างพัทลุงน
4: ะ
3: โอ้โหคนไปต่อแถวรุมซื้อกันเต็มเลยค่ะแล้วก็ร้านที่ขายทุเรียนเนี่ยเขาก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสไง
4: คนก็เป็นแม่ค้าพ่อค้าใช่ไหม
3: ถูกต้องคนเขาก็โอ้โหแห่ไปซื้อนะคะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่พอเขาไปถามความรู้สึกเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่าจะใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นแหละประหยัดไปได้แบบว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็บางคนอ่ะจริงๆนะบางคนอยากกินแล้วถ้ามันแพงอ่ะมันก็เอาเก็บไว้กินอย่างอื่นหรือใช้อย่างอื่นนี่มันจะเป็นดีกว่าเรากินธรรมดาก็ได้แต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาสักครั้งนึงอ่ะของดีๆเราก็จะได้กินไงอันนี้เป็นบรรยากาศของต่างจังหวัดนะคะ
4: ค่ะแต่ว่าของดิฉันเนี่ยทุเรียนดิฉันไม่กินทุเรียนไงก็เลยรู้สึกอ้อมไม่เป็นไร
3: ไปกินอย่างอื่นได้
4: ฉันกินอย่างอื่นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นละเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสทำให้ดิฉันกินได้เยอะขึ้น
3: เพราะว่าคุณซื้อเยอะ
4: ซื้อเยอะกว่าเดิมโครงการไม่ผิดนะมีผิดที่เราเนี่ยแหละเราสแกนเยอะกว่าเดิมอ่ะมาถึงอ่างทองกันบ้างนะคะไม่รออะไรละไปต่อเลยแล้วกันที่อ่างทองมีการจัดโครงการไทยช่วยไทยสินค้าราคาประหยัดด้วยนะคะที่ดมอมตคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเลยนี่แหละเขาก็จะมีเอาพื้นที่ของหน่วยงานราชการมาจัดแบบนี้น
3: ะ
4: คือหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองเนี่ยขนสินค้าราคาประหยัดในกิจกรรมธงฟ้าอันนี้ก็เอามาร่วมด้วยน
3: ะ
4: มาให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกหาการเป็นการบรรเทาค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลปกติคุณซื้อเท่าไหร่
3: ดูนานๆทีซื้อเชื่อป้าเพราะว่าถุงนึงอ่ะคือฉันใช้ได้เป็นปีอ่ะ
4: แล้วคุณก็แค่สกิดน้ำตาลมาผสมอาหารหรออ่
3: ะถูกฉันไม่ค่อย
4: เธอไม่ค่อยกินหวาน
3: ฉันกินเค็ม
4: แต่น้ำตาลอันนี้19บาท
3: อุ๊ย
4: ต่อกิโล
3: นะ
4: น้ำมันพืช35บาทต่อขวดไข่ไก่เบอร์2เนี่ย81บาทต่อแผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป43บาทต่อแพ็คเนื้อหมูแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากประหยัดก็ขี่ไปซื้ออ่างทองได้ไม่ใช่อ่ะเชื่อว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะต้องจัดอะไรแบบนี้แหละนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ประหยัดเงินมากที่สุดแล้วก็ใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดค่ะ
3: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารของข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะ
4: ค่ะ
3: หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
4: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
3: ค่ะแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมประนอมของฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกัน
1: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามอุ่นเครื่องเสมอกับคูเวต2-2เตรียมลงแข่งนัดต่อไปพบกับทีมชาติจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางฐานรากเสร็จแล้วคืบหน้าไปกว่า23%ส่วนงานโครงสร้างเสร็จแล้ว50%อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตรงานขยายแบบทุกอาคารคืบหน้ากว่า30%งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า10%งานโครงสร้างพระที่นั่งทรงธรรมแล้วเสร็จ60%และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษทองย่นเพื่อตกแต่งฐานพระเมรุมาตรจากประเทศจีนแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดสร้างงานศิลปกรรมและจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรที่อยู่ระหว่างดำเนินงานเมื่อการขยายแบบเท่าขนาดจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อมแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมคณะประนอมฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ